0: ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษาบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษาบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วานิวาได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการเหลือเพียง37แห่งได้กลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือครุภัณฑ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตราชกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตราชกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

0: ได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
2: นางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion แบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเน็ตเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
4: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปด้านนายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม
3: ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโฮจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม17-21และ13-21ขอรองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจันนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปรยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมาลำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับ Tour of Thailand 2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น.
8: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางโม่ง1รางประกอบด้วยโม่ง2ใบคือโม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มทั้ง2ใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางโม่งโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งโม่งหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุด
12: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้กรมศุลกากรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
14: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมศุลกากร
15: สวัสดีครับ
14: ค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกอะค่ะ
15: ก็จากที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิตินิติพันธ์ประภาสนะครับก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่10เราก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานมีการบูรณาการพร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านบุคลากรสถานที่ขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกรวมถึงการซักซ้อมการปฏิบัติงานเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะครับเช่นมีการเปลี่ยนไฟล์การเดินทางกระเป๋าไม่มาหรือว่ามีข้อติดขัดอย่างไรก็ตามเราก็มีทางแก้มีโซลูชันในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับ
14: ค่ะทางกรมศุลกากรมีบทบาทและก็หน้าที่สำคัญอย่างไรคะในการสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ค่ะ
15: ก็กรมศุลกากรนะครับได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้รับผิดชอบด้านการต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมทั้งขามาแล้วก็ขากลับนะครับก็มี VIP ประมาณ400ท่านประกอบด้วยผู้บริหารธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมี Head of State, Head of Government รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหรือเทียบเท่าผู้ว่าการธนาคารกลางหรือเทียบเท่าของประเทศต่างๆรวมกว่า191ประเทศนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยก็ได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปรวมเกือบ100คนนะฮะรวมทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันด้วยโดยปกติเราเอาจากที่ต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับคอยให้การต้อนรับผู้มาเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นงานที่เราได้รับมอบหมายในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็เรื่องสัมภาระพิธีการศุลกากรขั้นตอนการผ่านพิธีการต่างๆครับ
14: ค่ะนอกจากกรมศุลกากรแล้วเนี่ยค่ะเราได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ
15: ก็ทุกหน่วยงานครับก็เราได้มีการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับด
14: ่
15: านควบคุมโรคนะครับของกระทรวงเกษตรแล้วก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้นะครับแต่ละหน่วยเนี่ยก็ได้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจรับผิดชอบของตนประสานข้อมูลไฟล์การเดินทางรายชื่อรูปภาพของผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องให้เขาได้รับความสะดวกที่สุดแล้วก็ให้เขาประทับใจและทุกอย่างราบรื่นผ่านไปด้วยดีครับ
14: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการเข้มงวดหรือว่าการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างอะคะ
15: ก็เราก็บาลานซ์นะครับการอำนวยความสะดวกก็ดำเนินการไปแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับความสะดวกรวดเร็วราบรื่นเราก็มีการประสานข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าสำหรับของที่ติดตัวมาเช่นบางท่านก็มีบริการก็ต้องมีอาวุธเข้ามาก็ต้องมีการผ่านพิธีการมีการขออนุญาตก็มีการดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงครับ
14: ค่ะได้มีการวางแผนบริหารจัดการอย่างไรคะกรณีผู้โดยสารและก็สัมภาระที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพื่อป้องกันความล่าช้าแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมประชุมอะค่ะ
15: ก็ในส่วนนี้กรมศุลกากรได้จัดตั้งเรียกว่าคอมมานด์รูมนะศูนย์ประสานงานอยู่ที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สนามบินนะเพ
14: ื
15: ่อติดตามสถานะเที่ยวบินกรณีที่เครื่องบินมาถึงจะมาถึงกี่โมงใครจะไปรับประสานติดต่อกับเรือซองออฟฟิเซอร์ประสานกับหน่วยงานทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยในการไปต้อนรับนะครับเราก็จัดสรรกำลังให้เหมาะสมคนหนึ่งก็ไปรับจากเกตมาอีกคนหนึ่งก็ไปรับกระเป๋านะครับมีการเดินทางเข้ามาเยอะจริงๆครับช่วงวันที่11ถึง14เนี่ยจะพีคสุดก็
14: ค
15: ือเดินทางมากันหลายสิบไฟลท์นะครับแล้วก็คาดว่ามีผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมที่ได้รีจิสเตอร์ไปแล้วนะฮะผมฟังข้อมูลล่าสุดเนี่ยเกือบ 17,000 คนละนี่ไม่รวมกับที่ไม่ได้รีจิสเตอร์แล้วก็มีไซต์อีเวนต์ต่างๆที่เป็นนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาร่วมในอีเวนต์ต่างๆที่เป็นไซต์อีเวนต์ที่จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมครับ
14: นอกเหนือจากการให้บริการที่รวดเร็วแล้วก็จะต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะกรมศุลกากรเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นใดเป็นพิเศษอะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติอะคะ
15: ก็เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็เป็นก้าวแรกเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพ
14: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการตรวจสอบสิ่งของสัมภาระหรือว่าอุปกรณ์ที่นำเข้ามาค่ะเพื่อใช้ในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างไรบ้างอะคะ
15: ก็มีการประสานข้อมูลล่วงหน้าสำหรับผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมรวมถึงของที่นำติดตัวมานะครับก็ต้องมีการขออนุญาตมาก่อนล่วงหน้าเพื่อเวลามาถึงเนี่ยจะได้ผ่านพิธีการตรวจสอบได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับโดยในส่วนนี้เราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ข้อมสายพานแล้วก็มีการคัดกรองโดยมีการประสานข้อมูลมาล่วงหน้าประกอบกับข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรามีทั้งข้อมูลผู้โดยสารข้อมูลสัมภาระต่างๆก็ช่วยให้เราอำนวยความสะดวกในขณะเดียวกันก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องครับ
14: ค่ะจากที่ผ่านมาที่เกิดเหตุอุทกภัยเรื่องกระเป๋าค่ะตรงนี้เราได้มีการเตรียมพร้อมรองรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไรบ้างอะคะ
15: ก็อันนี้เนี่ยมีการเขาเรียกทำมา contingency plan นะไว้ล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราประสานทั้งสายการบินการท่าอากาศยานก็คือ ALT แล้วก็ทางสายการบินรวมถึงเจ้าที่ของเราในการอำนวยความสะดวกในการสมมติกระเป๋าไม่มาเนี่ยจะทำยังไงหรือมาช้าก็ต้องตามไปส่งที่โรงแรมที่พักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไม่เกิดนะครับว่าจะมีการเดินทางมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าเพราะว่าผู้เดินทางมาร่วมประชุมเนี่ยก็ต้องใช้เสื้อผ้าสูทใช่ไหมฮะที่ต้องใช้ในการใส่ในการเข้าร่วมประชุมเราก็พยายามติดตามกระเป๋าให้ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาครับ
14: แล้วเราได้มีการนำพิธีท่านเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกหรือว่าในการตรวจสอบอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
15: ก็อย่างที่เรียนครับเมื่อกี้ก็ถ้าได้ก็คือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทาง รวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อจะให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยนะครับ
14: สำหรับประชาชนทั่วไปค่ะที่มีแผนการเดินทางเข้าออกประเทศในช่วงการจัดการประชุมอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติใดคะที่กรมศุลกากรอยากจะแนะนำเป็นพิเศษอะคะ
15: ก็จริงๆแล้วสนามบินก็เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปโดยปกตินะครับก็เราก็ไม่ใช่บริการแบบผู้มาเข้าร่วมประชุมเราบริการผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากช่วงเวลาสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยก็จะมีผู้เข้าใช้สนามบินเนี่ยในปริมาณที่หนาแน่นกว่าปกติก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางในการเช็คอินนิดนึงครับ
14: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ค่ะขอให้ท่านฝากถึงประชาชนนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดงานแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะคะ
15: ก็การประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติก็ขอเชิญประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ในการร่วมกันสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพครับ
14: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะ
15: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทางเว็บไซต์ World Bank Live โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับงานในวันนี้เวลา 17:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีต้นทุนเหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสการจ้างงานมานำเสนอเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงองค์ความรู้และแนวคิดจากเวทีเศรษฐกิจระดับโลกโดยเฉพาะประเด็น AI อนาคตการทำงานและการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการรายย่อยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างโอกาสให้คนไทย
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
17: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569หลังสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาเป็นธรรมติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: ข้อข่าวเล่าประเด็น
20: เทศกาลกินเจปีนี้อาจไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกทำให้ผลผลิตผักบางชนิดลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องรับมือกับพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเสียงสะท้อนจากเจ้าของร้านจำหน่ายอาหารเจรายหนึ่งในชุมชนตลาดเล่งบวยเอี้ยย่านเยาวราชกรุงเทพมหานครระบุว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมา ดยประเมินว่าจำนวนลูกค้าลดลงประมาณร้อยละ30เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทำให้การออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันพฤติกรรมการซื้อวัตถุดิบของลูกค้าบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มักซื้อเตรียมล่วงหน้าไว้ประมาณ5วันปรับมาเป็นการซื้อก่อนเริ่มเทศกาลเพียง1วันสะท้อนถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ซ่อมแซมบ้านเรือนส่วนสถานการณ์ราคาวัตถุดิบและผักสดในช่วงเทศกาลพบว่ามีทั้งสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและสินค้าที่ราคายังคงใกล้เคียงเดิม
0: พอมันน้ำท่วมเนี่ยคนจะตัดสินใจก่อนว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วพอคนที่มันอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมหรืออะไรลำบากเนี่ยเขาบางทีเขาจะออกมาจะมาซื้อยังยากเลยก็ไม่น่าจะหายไปประมาณสัก 30-40% กรุงเทพมันไม่เคยเจอมรสุมอย่างนี้ตกสามวันสามคืนขายนู่นขายนี่ก็ใกล้เคียงเดิมนะจะมีบางอย่างขึ้นสินค้าที่ขึ้นราคาเนี่ย100อย่างก็ขึ้นอาจจะสัก10อย่างอะไรอย่างเงี้ย
20: อย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ประสานตลาดกลางและเกษตรกรให้เร่งรวบรวมและกระจายผลผลิตผักเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและบรรเทาแรงกดดันด้านราคาต่อทางผู้ประกอบการและผู้บริโภคหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อผลผลิตในหลายพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบณตลาดกลางสีเมืองพบว่าราคาขายส่งผักปรับลดลงอาทิผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวลุ่ยจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจกรมการค้าภายในยังประสานห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาเครื่องปรุงรสอีกทั้งยังจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจได้ในราคาที่เหมาะสม
21: สำหรับเทศกาลกินเจปี2569นะครับก็ให้พูดคุยกับทางห้างนะครับให้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับในเทศกาลกินเจนี้นะครับเราก็ขอให้ตรึงราคานะครับทุกฝ่ายนะครับช่วยกันลดราคาสำหรับสถานการณ์ผักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าราคามีการปรับสูงขึ้นผมก็ได้ประสานนะครับทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับเร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนนะครับเพื่อให้มีผลผลิตเนี่ยสามารถกระจายนะครับไปยังตลาดสดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าสถานการณ์ผักก็น่าจะทรงๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่ขยับไปตรงมากไปกว่านี้นะครับก็ทางกรมการค้าก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้นนะครับ
20: แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้เทศกาลกินเจปีนี้เต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่ปริมาณผลผลิตต้นทุนวัตถุดิบไปจนถึงกำลังซื้อของประชาชนแต่มาตรการดูแลปริมาณสินค้าและราคาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่กับการลดแรงกดดันด้านต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ทุกฝ่ายก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันบุริมปราศภาภาครายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างและสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถานประกอบการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรักษาการจ้างงานและฟื้นฟูอาชีพให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
22: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไม่ได้กระทบแค่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังหมายถึงรายได้ของคนทำงานและสภาพคล่องของนายจ้างประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปทำงานขาดรายได้ขณะที่สถานประกอบการบางแห่งต้องหยุดกิจการชั่วคราวกระทรวงแรงงานจึงเร่งเข้าไปดูแลทั้งลูกจ้างนายจ้างและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย30จังหวัดรวม79จุดและกรุงเทพมหานคร13จุดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมช่างฝีมือประมาณ400คนให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วกว่า 5,000 คันซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 4,800 รายการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน5รายการประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนกว่า 22,600 คน
2: เราเปิดมาเนี่ย30จังหวัดเป็นจำนวนทั้งสิ้น79จุดซึ่งทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้บริการประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการอุดหนุนงบกลางมาเพื่อให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยดำเนินการในการที่จะไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็จะไปรุมในจุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าพาหนะไม่ว่าจะเป็น

0: หากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถขอรับเงินค่าทำศพเงินบำเหน็จชราภาพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตส่วนผู้ประกันตนมาตรา40รับเงินค่าทำศพสูงสุด 50,000 บาทตามเงื่อนไขการส่งเงินสมทบส่วนสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกระทรวงแรงงานมีกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ผู้ประกอบการกู้เงินเพื่อนำไปปรับปรุงและฟื้นฟูสถานประกอบการวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีผ่อนชำระไม่เกิน5ปีส่วนในจ้างและสถานประกอบการ SME กระทรวงแรงงานเตรียมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อรักษาการจ้างงานวงเงินคงเหลือ 14,980 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อเสริมสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80หากต้องการยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 35ต่อปีเพื่อเสริมสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ80หากต้องการยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 35ต่อปีเพื่อเสริมสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ80หากต้องการยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ให้
1: จริตมากกว่าการตรวจสอบเอกสารเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาทุจริตในหน่วยงานภาครัฐติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
2: ผลการประเมิน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นสมุดพกวัดระดับความสะอาดขององค์กรภาครัฐทั่วประเทศแต่ที่ผ่านมากลับพบข้อสังเกตว่าหลายหน่วยงานได้รับคะแนนระดับสูงแต่ในทางปฏิบัติตามหน้าหนังสือพิมพ์กลับยังเห็นข่าวคดีทุจริตสินบนและการยักยอกงบประมาณเกิดขึ้นซ้ำซากดังนั้นเพื่อให้การประเมินสะท้อนภาพความเป็นจริงปปช.จึงต้องแก้ปัญหาจริงจังกับเรื่องนี้นางสาวสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลกล่าวว่าสำนักงานปปช.ได้รื้อเกณฑ์ประเมิน ITA ปี 2569 ใหม่โดยตัดการผูกขาดข้อมูลจากส่วนราชการและเพิ่มน้ำหนักในเรื่องประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการและประชาชน
3: ค่ะเรียนว่าเดิมเนี่ยค่ะการประเมินส่วนใหญ่เราจะเน้นดูว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลแต่การถามถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยดังนั้นในปี2519เราจึงมีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะโดยเพิ่มน้ำหนักการวัดเรื่องประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรงมากขึ้นเช่นมีการเรียกรับสินบนหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือไม่ค่ะ
2: สำหรับการประเมิน ITA ปี 2519 ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเป้าหมายเอ็กซเรย์หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมากถึง 8,319 แห่งตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสัดส่วนคะแนน100คะแนนเต็มแบ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน้าเว็บไซต์หรือ OIT 30คะแนนการสอบถามบุคลากรภายในหรือ IIT 30คะแนนและส่วนสำคัญที่สุดคือการสอบถามผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกหรือ EIT สูงถึง40คะแนนที่สำคัญกฎเกณฑ์ใหม่นี้ได้เปลี่ยนจากให้หน่วยงานคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามเองมาเป็นการดึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายนอกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้เก็บข้อมูลอย่างเป็นกลางเพื่อป้องกันการเกณฑ์คนมาอวยหรือการแต่งตัวเลขคะแนน
3: จุดเปลี่ยนที่สำคัญของ ITA ปี2559อีกประการหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลจากประชาชนจะมีความเป็นอิสระและเป็นกลางมากขึ้นค่ะดังนั้นในปีนี้เนี่ยจึงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูล EIT เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นกลางและหน่วยงานที่ถูกประเมินจะไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบประเมินเองได้ค่ะ
2: นอกจากนี้ในยุคแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักทางสำนักงานปปช.ยังได้ย้ำเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์และอีเมลโดยเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูลจริงจะไม่มีการขอข้อมูลทางการเงินรหัส

0: ผ่านเลขบัตรประชาชนหรือส่งลิงก์ให้กดโอนเงินเด็ดขาดหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้สันนิษฐานทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพปปช.ย้ำว่า ITA ไม่ได้จัดอันดับเพื่อการลงโทษแต่คือการตรวจสุขภาพองค์กรเพื่อชี้จุดเสี่ยงและปิดช่องโหว่การโกงกินจึงขอเชิญชวนประชาชนและภาคเอกชนร่วมสละเวลาสะท้อนข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
1: ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
8: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่1ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปเปิดประสบการณ์เรียนรู้ที่ไม่รู้จบกับ Sea Life Bangkok Ocean World ค่ะท่ามกลางความคึกคักของมหานครกรุงเทพใต้ศูนย์การค้าสยามพารากอนอันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศมีโลกอีกใบซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินโลกที่เต็มไปด้วยสีสันของท้องทะเลอันกว้างใหญ่โลกที่คนทุกเพศทุกวัยจะได้ออกเดินทางผจญภัยเรียนรู้ธรรมชาติและสัมผัสความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดอย่างใกล้ชิดสถานที่แห่งนี้คือ Sea Life Bangkok Ocean World อควาเรียมมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะSea Life Bangkok Ocean World เปิดให้บริการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2548ภายใต้ชื่อสยาม Ocean World ก่อนจะเข้าร่วมเครือข่าย Sea Life ซึ่งเป็นเครือข่ายอควาเรียมระดับโลกที่มีสาขาอยู่ในหลายประเทศจึงเปลี่ยนชื่อเป็น Sea Life Bangkok Ocean World ในเวลาต่อมาค่ะแนวคิดสำคัญของสถานที่แห่งนี้คือการสร้างพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลผ่านประสบการณ์จริงให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้คนรุ่นต่อไปค่ะภายในพื้นที่ขนาดใหญ่มีสัตว์น้ำและสัตว์ทะเลนับหมื่นตัวจากหลายร้อยสายพันธุ์ตั้งแต่ปลาการ์ตูนสีสดใสม้าน้ำตัวน้อยแมงกระพุนโปร่งแสงไปจนถึงฉลามขนาดใหญ่และกระเบนยักษ์ที่แหวกว่ายอย่างสง่างามค่ะสิ่งที่ทำให้ Sea Life Bangkok Ocean World แตกต่างจากการชมตู้ปลาทั่วไปคือการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ให้ผู้เข้าชมรู้สึกราวกับกำลังเดินทางสำรวจมหาสมุทรจริงๆเมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่จัดแสดงเด็กๆจะได้พบกับโซนต่างๆที่จำลองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างสมจริงทั้งป่าดิบชื้นแหล่งน้ำจืดแนวปะการังและมหาสมุทรลึกแต่ละโซนมีเรื่องราวและข้อมูลความรู้ที่ช่วยให้เข้าใจวิถีชีวิตของสัตว์น้ำแต่ละชนิดอย่างสนุกสนานหนึ่งในจุดเด่นที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนคืออุโมงค์ใต้น้ำอุโมงกระจกใสขนาดใหญ่ที่ทอดยาวอยู่ใต้ตู้มหาสมุทรผู้เข้าชมสามารถเดินผ่านพร้อมมองเห็นฉลามกระเบนและปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ายอยู่เหนือศีรษะเป็นภาพที่งดงามจนหลายคนต้องยกให้เป็นไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดค่ะนอกจากนี้ยังมีโซนแมงกระพุนที่เปล่งประกายราวกับงานศิลปะจากธรรมชาติโซนเพนกวินที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้ชมด้วยท่าทางน่ารักและกิจกรรมให้อาหารสัตว์น้ำที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ทะเลจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาถึงที่นี่แล้วมี5จุดที่ต้องเก็บภาพให้ได้จุดแรกอุโมงค์มหาสมุทรภาพฉลามและกระเบนว่ายผ่านเหนือศีรษะให้ความรู้สึกราวกับอยู่ใต้ทะเลลึกจริงๆจุดที่2โซนเพนกวินบ้านของเพนกวินแสนน่ารักที่มักเรียกเสียงหัวเราะจากเด็กๆได้เสมอจุดที่3อาณาจักรแมงกะพรุนแสงสีและการเคลื่อนไหวอันอ่อนช้อยของแมงกะพรุนทำให้พื้นที่นี้มีบรรยากาศคล้ายกับโลกแห่งจินตนาการจุดที่4ชาร์กวอล์กพื้นกระจกใสที่มองเห็นฉลามว่ายอยู่ด้านล่างเป็นอีกจุดที่ทั้งตื่นเต้นและท้าทายความกล้าและจุดที่5ตู้ปลาขนาดยักษ์กลางอควาเรียมสถานที่ยอดนิยมสำหรับนั่งพักชมความสงบของโลกใต้ทะเลและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะความพิเศษของ Sea Life Bangkok Ocean World ไม่ได้อยู่เพียงแค่ความสวยงามแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญไม่ว่าผู้มาเยือนจะอายุเท่าไหร่เราจะได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆวงจรชีวิตสัตว์ทะเลรวมถึงผลกระทบจากปัญหาขยะพลาสติกและมลพิษทางทะเลค่ะเมื่อได้เห็นสัตว์ทะเลตัวจริงอย่างใกล้ชิดหลายคนเริ่มเข้าใจว่าการทิ้งขยะเพียงชิ้นเดียวอาจส่งผลต่อชีวิตสัตว์จำนวนมากในมหาสมุทรการเรียนรู้เช่นนี้มีพลังมากกว่าอ่านจากตำราเพราะเป็นประสบการณ์ที่สัมผัสได้ด้วยตนเองภายใน Sea Life Bangkok Ocean World มีสัตว์ทะเลและสัตว์น้ำมากกว่าหลายหมื่นตัวมีสัตว์น้ำจากหลายร้อยสายพันธุ์ทั่วโลกบางกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้าสัมผัสประสบการณ์พิเศษเช่นการนั่งเรือท้องกระจกชมสัตว์น้ำจากมุมมองเหนือผิวน้ำเจ้าหน้าที่จะมีรอบการบรรยายและให้อาหารสัตว์น้ำในแต่ละวันช่วยเพิ่มความรู้ความสนุกระหว่างการเยี่ยมชมด้วยค่ะ ในยุคที่เด็กๆและเยาวชนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านหน้าจอเพียงปลายนิ้วการได้ออกไปสัมผัสโลกแห่งความจริงยังคงเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าเสมอ Sea Life Bangkok Ocean World คือสถานที่ผสมผสานความสนุกความตื่นเต้นและองค์ความรู้ไว้ด้วยกันอย่างลงตัวค่ะบางครั้งแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่อาจเริ่มต้นจากการยืนมองปลาตัวเล็กๆว่ายอยู่ในตู้กระจกหรือจากความประทับใจเมื่อเห็นฉลามตัวจริงแหวกว่ายอยู่เหนือศีรษะหากใครกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดที่ทั้งสนุกและได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน Sea Life Bangkok Ocean World อาจเป็นจุดหมายปลายทางที่จะพาทุกท่านได้ออกสู่มหาสมุทรแห่งจินตนาการและค้นพบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รออยู่ใต้พื้นน้ำสีครามก็เป็นได้ค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้า

0: สู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น1ค่ำเดือน11ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณสุวิศ โสมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ครับก็มาทักทายพวกเรากันได้นะครับ
1: ครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับการประชุม IMF ธนาคารโลกประจำปี2569นะครับแปลงเป็นภาษาอังกฤษก็ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับตลอดทั้งสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับแน่นอนละครับเรื่องของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพก็ต้องมากขึ้นเพราะคนที่จะมาร่วมงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายธนาคารแล้วก็ตัวแทนระหว่างประเทศรวมถึงสื่อมวลชนเนี่ยเกือบ 20,000 คนฮะคุณณัฐพงศ
2: ์
1: เขาบอกว่า 16,000 ถึง 18,000 คนตีเป็นตัวเลขกลมๆก็เกือบ 20,000 คนแน่นอนฮะเรื่องของการจราจรอะไรในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องมีการบริหารจัดการเพราะกรุงเทพเนี่ยทราบกันดีว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยเป็นเมืองแห่งรถติดพอสมควรและแถบนั้นเนี่ยธรรมดาก็ติดอยู่แล้วและถ้าเกิดมีเทศกาลแบบนี้เนี่ยเทศกาลระดับโลกเนี่ยในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยก็น่าจะติดหนักมากยิ่งขึ้นนะฮะรัฐบาลก็มีแนวทางในการที่จะบริหารจัดการรถติดเนี่ยด้วยการ work from home คุณณัฐพงศ์ฮะกี่วันฮะ
2: 3วันด้วยกันนะครับวันนี้แล้วก็วันที่14รวมถึงวันที่15นะครับอันนี้เป็น work from home มี3วันแล้วก็ในวันที่16ก็จะมีการหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้มติครม.ก็มีการออกมติตรงนี้มาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้ว
1: ครับก็ถือว่าตลอดทั้งสัปดาห์เราก็ต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับเพราะว่าการประชุม IMF ในรอบที่แล้วที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ย35ปีที่แล้วก็อยู่ที่ประมาณปี2534นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันมีการปรับปรุงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเกือบ 20,000 คนนะฮะแล้วในการประชุมครั้งนี้เราก็จะแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราจะแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นว่าไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการลงทุนไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์แห่งการประชุมในระดับโลกนะครับต้องติดตามดูส่วนเรื่องของการจราจรนะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกฮะหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ฮะ 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครก็มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกฮะรัฐบาลก็ขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วครับวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และการเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพซึ่งอาจจะมีการควบคุมปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมนะครับแนะนำให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบการประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนที่จะออกเดินทางนะครับส่วนเส้นทางที่ท่านควรหลีกเลี่ยงในช่วงสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับมีตรงไหนบ้างนะฮะ 1. ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทนะฮะรวมถึงบริเวณรอบสวนเบญจกิติเพราะปกติก็ติดอยู่แล้วนะฮะตรงนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่ต้องเป็นเวลา IMF เนี่ยละฮะแถวๆเนี่ยอโศกสุขุมวิทเนี่ยปกติก็สาหัสสากันช่วงแยกพระราม4ถึง

0: แยกอโศกสุขุมวิทนะฮะรวมถึงบริเวณรอบสวนเบญจกิติเพราะปกติก็ติดอยู่แล้วนะฮะตรงนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่ต้องเป็นเวลา IMF เนี่ยละฮะแถวๆเนี่ยอโศกสุขุมวิทเนี่ยปกติก็สาหัสสักช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทนะฮะรวมถึงบริเวณรอบสวนเบญจกิติเพราะปกติก็ติดอยู่แล้วนะฮะตรงนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่ต้องเป็นเวลา IMF เนี่ยละฮะแถวๆเนี่ยอโศกสุขุมวิทเนี่ยปกติก็สาหัสสักช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทนะฮะรวมถึงบริเวณรอบสวนเบญจกิติเพราะปกติก็ติดอยู่แล้วนะฮะตรงนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่ต้องเป็นเวลา IMF เนี่ยละฮะแถวๆเนี่ยอโศกสุขุมวิทเนี่ยปกติก็สาหัสสักช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทนะฮะรวมถึงบริเวณรอบสวนเบญจกิติเพราะปกติก็ติดอยู่แล้วนะฮะตรงนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่ต้องเป็นเวลา IMF เนี่ยละฮะแถวๆเนี่ยอโศกสุขุมวิทเนี่ยปกติก็สาหัสสักการใช้รถใช้ถนนควรเผื่อถึงแยกอโศกสุขุมวิทนะฮะรวมถึงบริเวณรอบสวนเบญจกิติเพราะปกติก็ติดอยู่แล้วนะฮะตรงนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่ต้องเป็นเวลา IMF เนี่ยละฮะแถวๆเนี่ยอโศกสุขุมวิทเนี่ยปกติก็สาหัสสากันผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อถึงแยกอโศกสุขุมวิทนะฮะรวมถึงบริเวณรอบสวนเบญจกิติเพราะปกติก็ติดอยู่แล้วนะฮะตรงนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่ต้องเป็นเวลา IMF เนี่ยละฮะแถวๆเนี่ยอโศกสุขุมวิทเนี่ยปกติก็สาหัสสากันผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อถึงแยกอโศกสุขุมวิทนะฮะรวมถึงบริเวณรอบสวนเบญจกิติเพราะปกติก็ติดอยู่แล้วนะฮะตรงนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่ต้องเป็นเวลา IMF เนี่ยละฮะแถวๆเนี่ยอโศกสุขุมวิทเนี่ยปกติก็สาหัสสากันผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อถึงแยกอโศกสุขุมวิทนะฮะรวมถึงบริเวณรอบสวนเบญจกิติเพราะปกติก็ติดอยู่แล้วนะฮะตรงนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่ต้องเป็นเวลา IMF เนี่ยละฮะแถวๆเนี่ยอโศกสุขุมวิทเนี่ยปกติก็สาหัสสากันผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาขบวนอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายฮะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าเรื่องของข่าวว่าสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีออกหนังสือคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นนะครับทางสถานีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันฮะหนังสือเป็นของจริงครับเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้นไม่ได้มีการปิดการจราจรแต่อย่างถาวรแต่อย่างใดนะครับเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวเดินทางไปไม่ได้เลยหรือปิดถนนอะไรกันหมด4เส้น5เส้นอย่างนี้คนก็เดือดร้อนแต่ปรากฏว่าตำรวจก็บอกว่าหนังสือนี้เป็นการให้อำนาจตำรวจในพื้นที่ในการบริหารจัดการการจราจรตามสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการรักษาความปลอดภัยในช่วงประชุมระดับโลกในครั้งนี้ครับ
1: ครับก็ขอความร่วมมือนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพชั้นในแล้วก็พื้นที่ที่เป็นการเชื่อมโยงกับในส่วนของสนามบินในการเดินทางต่างๆนะครับร่วมมาเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับเพราะว่ากว่า 20,000 ท่านเนี่ยที่มาร่วมในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหนาแน่นสำหรับจำนวนประชากรนะครับยังไงเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็มาร่วมกันนะครับในส่วนนี้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับการประชุม IMF เนี่ยหลายคนคิดว่าอาจจะเป็นการประชุมแต่ในเรื่องของทางการเงินหรือไม
0: ่
1: นะครับแต่จริงแล้วมีหลากหลายในเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็จะมีการนำเสนอในส่วนของนิทรรศการนะครับที่จะมีการจัดขึ้นในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการดูแลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการนำเสนอรูปแบบของระบบสาธารณสุขไทยโดยการดูแลของทางคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับทั้งในเรื่องของการนำหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและก็เครือข่ายอสม.ผ่านทางนิทรรศการ Thailand Pavilion นะครับซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นภายในงาน IMF World Bank Annual Meeting 2026นี้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าประชาคมโลกเนี่ยจะได้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในการดูแลสุขภาพของประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนยาวไปจนถึงอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีการจัดนิทรรศการที่มีชื่อว่า Thailand Pavilion นะครับก็จะกำหนดเปิดในวันนี้นะครับ3โซนด้วยกันนะครับนั่นก็คือโซน Longevity ก็จะมีการนำเสนอหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่จะมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายก็คือตรงนี้จะนำเสนอในรูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลแล้วก็ในการฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงในรูปแบบของการประคับประคองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนแรกนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ

0: เครือข่ายอสมทั่วประเทศอสมก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะตรงนี้ก็จะมีการนำมาเสนอเพราะว่าอสมเองเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญที่เชื่อมโยง ระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนนะครับทั้งในเรื่องของการดูแลด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและก็การป้องกันโรคในชุมชนรวมถึงการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและก็ประสานการดูแลสำหรับประชาชนในพื้นที่นะครับที่จะมีการสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการที่มีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาพยาบาลอย่างเดียวและก็นอกจากนี้นะครับนอกจากโซน longevity แล้วก็ยังจะมีการนำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมสุขภาวะของประเทศไทยทั้งในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางนะครับการนวดไทยแพทย์ที่แม่นยำและก็การบริการด้าน wellness เพื่อสะท้อนการยกระดับของประเทศไทยว่ามีระบบดูแลสุขภาพของประชาชนและก็สินค้ารวมถึงบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดแล้วก็เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในการลงทุนด้วยนะครับนอกจากในเรื่องของเวทีการเงินนะครับก็จะมีในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเข้ามาเรียกว่าเผยแพร่ให้กับคนที่เข้ามาแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละคนทั่วโลกเนี่ยก็จะได้เห็นศักยภาพของสาธารณสุขไทยไปด้วยนะครับ
1: ครับ191ประเทศทั่วโลกนะครับเราก็จะฉายภาพให้เห็นว่าระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยเหมือนเราต้องการที่จะบอกให้เขารู้ว่าไทยเป็น medical hub นะครับคือพร้อมแล้วเนี่ยในการที่จะดูแลรักษาเนี่ยคนจากทั่วโลกนะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยไปดูโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยที่ดังๆหลายแห่งเนี่ยเท่าที่ผมเดินเข้าไปดูนะฮะโอ้มีคนจากตะวันออกกลางมีคนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามารักษาประเทศไทยเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายของบ้านเราเนี่ยถูกกว่าบ้านเขาแล้วก็ระบบสาธารณสุขเนี่ยเรื่องของคุณภาพของหมอพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยของเราเนี่ยถือว่าถ้าเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยเขาบอกว่ามารักษาในเมืองไทยคุ้มกว่าตรงนี้เราก็จะแสดงให้เขาเห็นว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของเราแล้วก็บริการสุขภาพของเราเนี่ยเป็นอย่างไ
0: ร
1: wellness เนี่ยเป็นยังไงเพื่อสะท้อนว่าไทยเนี่ยมีระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าบริการสุขภาพที่สามารถที่จะมาใช้บริการได้และเป็นโอกาสธุรกิจแล้วก็ลงทุนได้ด้วยนะครับอันนี้คือมิติด้านสาธารณสุขที่เราจะได้ฉายภาพให้เห็นในการประชุมในครั้งนี้ครับคำถามฮะอยู่ที่การประชุม IMF World Bank เนี่ยที่เราพูดกันมาเนี่ยตลอดทั้งรายการแล้วนะครับพูดสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้ก็จะพูดไปทั้งสัปดาห์นะครับ คำถามอยู่ที่ว่าอ้าวแล้วประชาชนคนไทยได้ประโยชน์อะไรถ้ามิติทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยได้เยอะฮะมีทั้งระยะต้นระยะกลางระยะยาวเห็นผลทันทีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับประเด็นนี้ฮะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทฮะคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลฮะบอกว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้นะครับแน่นอนฮะผู้เข้าร่วมประชุม191ประเทศทั่วโลกนะฮะแล้วก็คนที่เข้าร่วมเกือบ 20,000 คนนะฮะเชื่อว่าจะมีเงินสะพัด 10,000 ล้านบาทนะครับมาจากไหนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะคนที่มาร่วมประชุมคือระดับรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลาง CEO จากบริษัทการเงินระดับโลกกลุ่มคนกลุ่มนี้มีกำลังซื้อสูงมากพูดง่ายๆเป็นคนมีเงินนั่นแหละแล้วก็มีประโยชน์กับประเทศไทยผลที่ได้รับทันทีเลยนะครับและได้รับไปแล้วเนี่ยนะครับกระตุ้นภาคบริการโดยตรงฮะธุรกิจโรงแรมนะฮะเพราะว่าเขามาพักกันแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วมาแล้วนะครับนอนพักกันแล้วนะครับโรงแรมได้อานิสงส์ฮะร้านอาหารการขนส่งการท่องเที่ยวกรุงเทพในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงก็ได้รับอานิสงส์นะครับกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับต้องไปดูแถวๆนานาแถวๆสุขุมวิทแถวพื้นที่แถบๆนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าได้รับอานิสงส์มากมายพอสมควรนะครับเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมาอยู่และอยู่แต่ในห้องนะฮะเขาก็ต้องออกมาทานอาหารออกมาเที่ยวออกมานู่นออกมานี
0: ่
1: ตรงนี้เนี่ยเกือบ 20,000 คนเนี่ยยังไงเนี่ยรายได้เนี่ยมันเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลและใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลก็มีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์เช่นอาหารไทยเมนูบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เช่นข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะผ้าทอพื้นบ้าน37รายมาต้อนรับผู้แทนต่างชาติอันนี้น้ำจิ้มคือได้ผลทันทีระยะกลางฮะการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็เป็นเวทีในการแสดงจุดยืนภูมิรัฐศาสตร์ไทยจะใช้โอกาสนี้แสดงเป็นประเทศที่เป็นกลางและพร้อมเชื่อมโยงเศรษฐกิจทุกขั้วอำนาจนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องของความขัดแย้งนะครับทางภูมิรัฐศาสตร์นะฮะหลายๆประเทศเราก็จะเห็นเอเชียยุโรปหรือยุโรปเอเชียหรือตะวันออกกลางนั่นนะครับ
0: ครับ
1: โอ้อีลุงตุงนางกันเต็มไปหมดนะฮะเราก็เสนอความพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงทางเรื่องต่าง นะครับเรื่องของเศรษฐกิจและขั้วอำนาจฮะดึงดูดการลงทุนการประชุมนี้จะแสดงให้เห็นว่าไทยพร้อมแล้วนะครับในการที่จะเป็นศูนย์กลางการประชุมโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยแสดงให้เขาเห็นว่าการคมนาคมเนี่ยสามารถเดินทางโดยสะดวกนะฮะเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น AI EV Data Center ที่เข้ามาตั้งฐานในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นส่วนระยะยาวฮะระยะยาวก็คือยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint บนเวทีการเงินโลกก็จะมีการผลักดันวาระ Safe and Inclusive Digital Finance โดยธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เวทีนี้ผลักดันแสดงความสำเร็จของการเงินดิจิทัลไทยนะฮะก็คือระบบพร้อมเพย์เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงการเงินแก่ประเทศที่จะที่กำลังพัฒนาอื่นๆด้วยการเงินสีเขียวเอ๊ะเกี่ยวอะไรกันยังไงก็คือจะมีการออกแบบนโยบายการเงินระดับโลกเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศนะฮะซึ่งจะทำให้ไทยเข้าสู่แหล่งเงินทุนสีเขียวในอนาคตได้มากยิ่งขึ้นฮะ
0: ครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าต้องติดตามนะครับเพราะว่าประเทศไทยก็จะมีการนำเสนอในเรื่องของผลงานต่างๆของเราด้วยนะครับอย่างที่คุณทรงพลเล่าไปนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับหรือว่าจะเป็น AI นกกระซิ
1: บ
0: นะที่จะมาช่วยในเรื่องของพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงไทยช่วยไทยพลัส60 40ด้วยนะครับก็ต้องรอดูว่าในเรื่องของการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยทางต่างชาติจะให้การตอบรับยังไงบ้างนะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามนะครับสำหรับการประชุม IMF ในครั้งนี้นะครับสามารถเข้าไปได้ที่โซเชียลนะครับทาง Facebook Fanpage AM 2026วักไทยแลนด์นะครับก็จะติดตามรวมถึงกรณีถ้ามีการไลฟ์สดในช่วงเวลาไหนๆเนี่ยก็จะสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางโซเชียลดังกล่าวด้วยนะครับก็ฝากติดตามนะครับสำหรับ IMF World Bank 2026นี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับกับงานระดับโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับงานนี้นะครับมีเจ้าภาพหลักนะฮะก็คือประเทศไทยนั่นเองครับ35ปีที่แล้วเราได้จัดกันไปนะครับครั้งนี้ก็วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเบื้องหลังของการเป็นเจ้าภาพงานนี้จะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับผู้ที่ดำเนินงานนะครับเบื้องหลังของงานระดับโลกนี้ครับนั่นคือทีเซปครับพูดคุยในประเด็นนี้กับดร.สุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพงพลและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับอยากจะท่านได้เล่าถึงบทบาททีเซปในการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับว่าเรามีบทบาทอย่างไรบ้างครับในงานนี้ฮะ
2: ค่ะบทบาทของทีเซปสำหรับงานนี้และหลายงานนะคะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการหรือชื่อย่อว่าทีเซปนะคะหรือสสบน.นะคะเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกทีนี้บทบาทหลักๆของเราเลยคือเป็น national bidder ค่ะหรือเป็นภาษาไทยก็คือเป็นนักประมูลสิทธิ์งานระดับโลกเข้ามาจัดในเมืองไทยนะคะเพื่อให้เกิด global conversation ในประเทศไทยในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประตูสู่เอเชียแล้วก็เป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะคะสำหรับงานนี้เราบิดมาตั้งแต่ปีต้องบอกว่าในบทบาทเด่นชัดก็คือเวลาเราไปประมูลสิทธิ์หรือดึงงานมาโดยเฉพาะงานในกลุ่มคล้ายๆ UN แบบนี้ค่ะ
1: ครับ
2: ก็จะต้องให้กับเจ้าของคอนเทนต์หรือเจ้าของเนื้อหาก็คือกระทรวงต่างๆเนี่ยเป็นคนที่เป็นเจ้าภาพนะคะในสำหรับงานนี้ตอนที่เราเชิญต้องเรียกว่าเราก้าวเท้าไปที่กระทรวงการคลังก่อนนะคะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2021บอกว่าเนี่ยมันมีการเวียนการประชุมระดับโลกเขาจะมีการเวียนทั่วโลกมันจะมีการเวียนออกนอกทางสำนักงานใหญ่เขาที่อเมริกาค่ะออกมาแถบเอเชียนะคะซึ่งในรอบปีเนี่ยและภูมิภาคอื่นๆเนี่ยก็ตอนช่วงที่2021ที่เราไปชวนทางกระทรวงการคลังก็ไม่ได้ไปบิดทันทีเลยนะคะเราต้องมีกระบวนการของการที่ให้คณะรัฐบาลเขาเรียกว่าครม.เนี่ยอนุญาตให้เราไปบิดก่อนนะคะดังนั้นเราก็ต้องทำเอกสารพวกเขาเรียกอะไร feasibility study การศึกษาความคิดในบ้านว่าประเทศไทยมากันหมื่นกว่าคนนะคะเราจะสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจแล้วก็สร้างให้เกิดการค้าการลงทุนหรือมีนักลงทุนในพาร์ทของการเงินเนี่ยเราก็ต้องมองไปข้างหน้าว่าถ้าเราบิดมาในปี2026อนาคตข้างหน้าภูมิภาคเอเชียหรือประเทศไทยเนี่ยจะมี direction ไปแนวไหนแล้วก็มีการคุยกันที่ขออนุมัติครม.พอขออนุมัติครม.โดยเราทำเอกสารเข้าครม.ร่วมกันกับทางกระทรวงการคลังซึ่งเป็นคณะรัฐบาลเนี่ยค่ะพอเขาอนุมัติให้รัฐบาลอนุมัติให้ไปประมูลสิทธิ์งานนี้เราถึงดำเนินขั้นตอนต่อไปที่ไปหารือกับทางตัว World Bank นะคะแล้วก็ IMF ที่จะดึงงานนี้เข้ามาซึ่งตอนนั้นก็ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะมีประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางนะคะก็จะมีกรีซมีซาอุดิอาระเบียมีสหรัฐอิมิเรตมีกาตาร์เท่าที่จำได้แล้วก็มีประเทศไทยร่วมกันนะคะก็เราก็5ประเทศแข่งขันกันก็ผ่านรอบแรกนะคะแล้วเราก็เข้า3รอบสุดท้ายนี่เขาก็มาไซต์อินสเปคชั่นแล้วนะคะพาคณะมาดูพื้นที่แต่ว่าก่อนที่จะดูพื้นที่ต่างๆเนี่ยทาง TSEP เองเนี่ยเป็นคนที่ทำเอกสารทำวิดีโอทำเอกสารเพื่อนำเสนอเขาเรียกว่าเป็นบิดพร็อโพโซลนะคะนำเสนอทางคณะกรรมการสอบถามหลายเรื่องมากเลยค่ะว่าประเทศไทยมีความพร้อมคำว่าประเทศไทยมีความพร้อมแล้วเมืองที่เป็นเจ้าภาพมีความพร้อมไหมสถานที่จัดงานระดับเวิลด์คลาสเรามีไหมเรามีโรงแรมรองรับมากน้อยแค่ไหนนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่ตั้งแต่ปี2021ช่วงนั้นนะคะก็ต้องมองมาถึงอนาคตโดยเฉพาะ เขามองในถึงเรื่องของ IT support นะคะเรื่องของซัตเทลไลท์เรื่องของ Wi-Fi ที่จะเสถียรไหมเพราะการประชุมหมื่นกว่าคนเนี่ยมันต้องมีห้องประชุมเยอะมากแล้วก็มีการสื่อสารมีนักข่าวจากทั่วโลกมารวมตัวกันเนี่ยค่ะก็เป็นช่วงที่เราใช้เวลาหลายปีนะคะกว่าจะสรุปบิดดิ้งได้เนี่ยน่าจะประกาศตอนปี2023นะคะที่บอกชินกันตอนนั้นค่ะ
1: ครับ
2: ประเทศไทยได้ค่ะ
1: ครับก็เท่ากับว่าเราได้ประมูลแข่งขันกับประเทศต่างๆเนี่ยมากมายซึ่งเราก็มีกลยุทธ์ใช่ไหมฮะในการที่จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะต้อนรับผู้นำโลกและนักลงทุนต่างชาติเนี่ย191ประเทศ 10,000 กว่าคนเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะครับตรงนี้เราไปทำอย่างไรให้เขาเชื่อมั่นแล้วก็เลือกประเทศไทยครับเราใช้กลยุทธ์อะไรครับ
2: ก็เราทางเนื่องจากเนื้อหาของการเงินก็แน่นอนนะคะกระทรวงการคลังแล้วร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่เป็นเจ้าภาพขณะนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไปร่วมกันประมูลสิทธิ์ทีนี้ความพร้อมอะค่ะเนื่องจากผู้นำระดับโลกทางด้านการเงินมารวมตัวกันอยู่ในที่เดียวกันนะคะตอนนั้นระบุไว้ประมาณ 12,000 คนแต่ตอนนี้เราคาดหวังว่าน่าจะมีผู้เข้าร่วมถึง 15,000 คนซึ่งเป็นทั้งระดับภาครัฐระดับสูงนะคะจาก191ประเทศแล้วยังมีนักลงทุนภาคเอกชนอีกด้วยนั้นอย่างแรกเลยคือเขาเรียกว่า accessibility ประเทศไทยและกรุงเทพเราเสนอเมืองกรุงเทพแคปิตอลเราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะคะการเดินทางด้วยไฟลท์ที่มีจำนวนค่อนข้างเยอะ130กว่าแอร์ไลน์เนี่ยค่ะหรือไฟลท์บินต่อวันเนี่ยทำให้ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะเดินทางนอกจากเอเชียแล้วจริงๆใกล้วงกลมโดยที่มีไทยเป็นจุดศูนย์กลางที่อาเซียนเนี่ยกับ10ประเทศเนี่ยก็มาได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะการเดินทางสนามบินสุวรรณภูมิเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆนะคะแล้วก็มาดูที่สำคัญเลยทุกคนเดินทางมาต้องมีที่พักเพราะนั้นโรงแรมเนี่ยไม่ใช่แค่ระดับ5ดาว6ดาวมันจะต้องมีโรงแรมระดับที่มีเจ้าหน้าที่พนักงานเข้าพักได้ค่ะก็ต้อง4ดาว3 plus อ่ะ4 5 6ดาวเป็นต้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ศูนย์ประชุมที่เราเสนอเนี่ยเนื่องจากเราเคยบิดมา35ปีที่แล้วน่าจะประมาณ1991นะคะที่สุนทรีตอนนั้นเริ่มโฮสต์งานตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ตอนนั้นก็ได้การสร้างศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะทั้งนี้ก็ตอนที่เราบิดดิ้งแล้วก็นำเสนอศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวใหม่ๆเองค่ะปี2021นะคะก็มีห้องประชุมเยอะกว่าเดิ
1: ม
2: แล้วก็มีสถานที่จัดงานพร้อมที่จะไปเดินทางไปยังโรงแรมต่างๆแล้วก็ยังมีรถไฟใต้ดินเนี่ยคือมี public transportอำนวยความสะดวกได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่เรานำเสนออีกส่วนหนึ่งก็คือความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบการของประเทศไทยอะค่ะคือในอีโคซิสเต็มของไมซ์เนี่ยเรามีมาตรฐานในเรื่องของการจัดงานการให้บริการนะคะค่อนข้างมีระดับสูงแล้วก็มีเซอร์ติฟายอยู่หลายที่นะคะโดยเฉพาะศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเองเนี่ยก็เป็นศูนย์ประชุมที่ถือว่าเป็นกรีนเวนูได้รับendorse จากสื่อต่างๆนะคะแล้วก็เขาได้นำตัว sustainability issue เรื่อง green meeting เนี่ยมา apply ให้กับศูนย์ประชุมด้วยแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะคะจากพนักงานก็อันนี้ก็ทำให้เกิดความสบายใจทีนี้เวลาคนเดินทางเวลาเราบิดงานนะคะคุณทรงพลเราก็จะไม่ได้ดูแต่เฉพาะตัวงานอย่างเดียวเพราะว่าเราเรียกว่า visitor economy จากงานนี้ที่ยังไม่นับว่ามีการดีลเรื่องการเงินการค้าเท่าไหร่นะคะเอาเฉพาะวิซิเตอร์ที่มาสเปนดิ้งผ่านร้านอาหารร้านค้าสถานที่แหล่งท่องเที่ยวหรือร้านอาหารหรือซื้อของช้อปปิ้งกลับเนี่ยที่มีความหมายของวิซิเตอร์อีโคโนมี่เนี่ยก็มูลค่าค่อนข้างเป็นหลักหมื่นกว่าล้านบาทจากที่เราคำนวณณตอนนั้นนะคะแล้วก็เมืองไทยเนี่ยข้อดีก็คือว่าพอพูดถึงประเทศไทยเนี่ยคนที่เดินทางเข้ามามันมีทั้งกลุ่มที่เป็นสปาวโปรแกรมก็คือผู้ติดตามด้วยเพราะนั้นก็จะไม่ได้เฉพาะคนที่มาแล้วอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมหรืออยู่แต่ที่ศูนย์ประชุมนะคะเพราะมันมีโอกาสที่เขาน่าจะเดินทางต่อไปในภาคอื่นๆหรือสปาวที่ติดตามเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยเดินทางผ ผ่านทัวริซึมนะคะซึ่งในโปรแกรมของ World Bank แล้วก็ทางกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีดีลกันกับสมาคมเอกชนทางด้านท่องเที่ยวทำรูทติ้งต่างๆแล้วก็ไฮไลท์สถานที่เดินทางอำนวยความสะดวกเยอะมากตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่ถือว่าเป็น experience economy สร้างประสบการณ์ที่เราสามารถที่จะนำเสนอกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยให้ทางคณะกรรมการเห็นภาพแล้วก็มองว่าเนี่ยต้องมาประเทศไทยเลยเพราะว่าเอเชียก็กำลังจะเติบโตทางด้านการเงินด้วยค่ะ
1: ครับก็แสดงว่าการทำงานของเราเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้แสดงถึงภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกนะครับเรื่องของผลบวกทางเศรษฐกิจล่ะครับคาดการผลบวกทางเศรษฐกิจจากการที่มีผู้นำในระดับโลกเนี่ยมาประชุมกัน191ประเทศการท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการมองไว้ระดับไหนครับเรื่องของผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจฮะ
2: ค่ะจาก 15,000 คนเนี่ยเราจะมีอย่างแรกเลยนะคะขอกลับมาที่สิ่งที่จะได้จะมี3เรื่องนะคะเร
1: ื่
2: องแรกเลยคือเรื่องของยุทธศาสตร์เราก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยตอนนี้อยู่ในหมุดหมายของนานาชาติระดับโลกที่จะสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายทางด้านการเงินการคลังระดับโลกนะ
1: คะ
2: ส่วนที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของบทบาททางเชิงเศรษฐกิจที่เราพูดถึง user economy จาก 15,000 คน spending เข้าสู่ภาคการบริการภาคการท่องเที่ยวนะคะก็ประมาณ10,000ล้านต้นๆ นะคะ10,000ล้านบาทอันนี้ยังไม่รวมคาดการที่จะมีการเจรจาธุรกิจทางด้านการเงินหรือการร่วมมือต่างๆนี้ต้องวัดจากภายในงานนะคะด้วยเหมือนกันส่วนที่3ก็คงจะเป็นเรื่องของระเบียบบทระเบียบกฎระเบียบนะคะหรือมาตรการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเราเฝ้าเราคาดหวังอย่างสูงว่าเรื่องของการขับเคลื่อนทางด้านการเงินการอินเวสเมนต์โดยเฉพาะในภูมิภาคของเอเชียเนี่ยจากการกำกับดูแลของผู้นำประเทศที่มารวมตัวกันแล้วประชุมกันตรงเนี้ยโดยเฉพาะตอนนี้การกำกับสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะก็มีความน่าสนใจหรือตัวพร้อมเพย์ที่ประเทศไทยก็เอาระบบตรงนี้มาใช้แล้วก็ใช้ค่อนข้างเยอะมากอันนี้ค่ะหัวข้อใหม่ๆการตัดสินใจใหม่ๆก็จะมีทางด้านดิจิทัลทางด้าน IT ด้าน Security เป็นส่วนสำคัญในช่วง12-18 ตุลาคมนี้ด้วยนะคะก็หลักๆแล้วจะเป็น3ด้านแต่ว่าข้อดีของในเมื่อผู้แทนระดับสูงเดินทางมาอยู่ในประเทศไทยแล้วอะค่ะก็เลยมีการทำ Affiliate Program ก็คือว่านอกจากจะมีโปรแกรมที่อยู่ในศูนย์ธุรกิจแล้วนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานอย่างที่เสร็จด้วยเหมือนกันนะก็มีการทำ Affiliate Program ก็คือคล้ายๆไซต์อีเวนต์นะคะนอกจากมีที่ศูนย์ประชุมแล้วเนี่ยเราก็ดึงเอาอินเวสเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหลังงานหรือช่วงก่อนงานเพราะส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในงาน World Bank ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ก็มีการจัดงานประชุมทางด้านการเงินเนี่ยค่ะเป็นเขาเรียกเป็นไซต์อีเวนต์หรือ Affiliate Program ขนานกันไปสำหรับทีเซ็ตเองนะคะตอนนี้เรามีการจัดงานที่เราจะดึงอินเวสเตอร์ที่มาในงาน IMF ไปที่เชียงใหม่เพื่อที่จะให้ไปดูถึงการพัฒนาทางด้านอินเวสเมนต์ที่เชียงใหม่นะคะเพราะว่าเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Wellness Center หรือจะเป็นทางด้าน Food Valley ทางด้านทางภาคเหนือด้วยนะคะก็จะมีการเชิญกลุ่ม Delegate ของIMF นะคะหรือคนที่มาเป็นจาก World Bank เนี่ยคนที่สนใจนะคะสามารถที่จะเรามีโปรแกรมให้เขาเดินทางไป2วัน1คืนนะคะที่เชียงใหม่ไปมีไซต์วิสิตแล้วก็มีการเชิญเอาผู้ประกอบการมานำเสนอมาพิชชิ่งนะคะในกับนักลงทุนด้วยค่ะในช่วงนั้นค่ะ
1: ครับ
2: ของเจ้าอื่นก็เห็นมีหลายโปรแกรมมากๆเลยค่ะ
1: ครับแล้วทางทีเซฟมีแนวทางในการต่อยอดความสำเร็จในครั้งนี้ยังไงครับเพื่อจะสร้างโอกาสการค้าการลงทุนระยะยาวให้กับผู้ประกอบการไทยครับ
2: ค่ะการที่เราดึงงาน World Bank มาที่ประเทศไทยได้เนี่ยทำให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยนะคะนอกจากการสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมทางด้านการเงินแล้วก็ Finance หรือฟินเทคนะคะทางด้านเทคโนโลยีทางด้านนี้แล้วเนี่ย เรายังสามารถที่จะดึงงานในพอร์ตของการเงินซึ่งยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยมากนักทั้งที่ในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียซึ่งเราเป็นใจกลางอยู่เนี่ยมีการเติบโตเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากเพราะนั้นการต่อยอดคือเราจะเชื่อมต่อการเติบโตในเรื่องของงานที่สร้างการลงทุนหรือคอนเฟรนซ์ที่สร้างการลงทุนทางด้านการเงินนะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ก็มีงานตัว IMF หรือ World Bank มานะคะก็มีงาน Money 2020นะคะที่เรายังดึงเขาจัดมาประมาณ3ปีแล้วค่ะแล้วเราก็ปีหน้าจะสุดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังดึงเขาให้ยังอยู่ที่ประเทศไทยไม่ไปที่อื่นที่ฮ่องกงหรือที่สิงคโปร์หรือที่ไหนได้อยู่นะคะตอนนี้จากความการสร้างความเชื่อมั่นในการดึงกลุ่มนี้ได้จากงาน IMF เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีงาน by finance นะคะเทคโนโลยีชื่อว่า Binance Blockchain Week นะคะที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คาดว่าในกลุ่มเนี้ยกลุ่ม Venture Capital กลุ่มพวกเนี้ยค่ะก็น่าจะมีงานที่เข้ามาเยอะขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราอยากจะต่อยอดจากการลงทุนนักลงทุนที่เดินทางเข้ามาแล้วเนี่ยเรามองว่าศักยภาพของประเทศไทยอะค่ะที่เราจัดงานไซต์งานก็ถือได้ว่าเป็นไซต์อีเวนต์หรือ Affiliate Program ที่จะจัดเป็นงานชื่อว่าเชียงใหม่ Investment Hub Dialogue นะคะหรือ Investor 2026ที่จะดึงทั้ง Delegate จากงานนี้ไปร่วมกันกับผู้ประกอบการในภาคเหนือเนี่ยก็จะดึงศักยภาพของภาคเหนือที่มีความแข็งแรงด้านอาหารนะคะฟู้ดเทคแอกริเทคเมดเทคนะคะเวลเนสกลุ่มนี้ให้นักลงทุนในพอร์ตของการเงินได้มาเห็นความเติบโตนะคะนอกจากที่กรุงเทพแล้วก็จะเคลื่อนย้ายเข้าไปที่ดูศักยภาพการลงทุนโดยตรงที่เชียงใหม่อีกค่ะ
1: ครับนี่คือโอกาสในธุรกิจนะครับมีทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวระยะสั้นเนี่ยที่เห็นชัดๆเนี่ยก็คือกลุ่มโรงแรมที่พักภาคท่องเที่ยวธุรกิจอาหารเนี่ยขายดิบขายดีแน่นอนเพราะว่ามีนักลงทุนและชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ผลประโยชน์ระยะยาวเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินะครับแล้วก็ตัวเลขความพร้อมทางเศรษฐกิจที่เราโชว์ให้เขาได้เห็นแล้วก็จุดยืนของประเทศไทยในภาวะที่โลกเนี่ยเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ไทยสามารถใช้เวทีนี้ประกาศตัวเป็นพันธมิตรที่ปลอดภัยน่าเชื่อถือและความพร้อมหลายอย่างนะครับในการที่จะเชื้อเชิญนักลงทุนให้มาลงทุนในประเทศไทยครับมีสิ่งนึงนอกเหนือจากเศรษฐกิจการลงทุนแล้วครับท่านครับสิ่งแวดล้อมครับก็ถูกหยิบยกมาคุยในเวทีนี้เหมือนกันเขาเรียกว่าความยั่งยืนระดับโลกเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เสพนำความคิดแนวคิดในการจัดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาขับเคลื่อนยังไงครับให้สอดคล้องกับทิศทางโลก
2: ค่ะคือปกติแล้วอะค่ะการในการจัดงานกลุ่มไม้หรืองานประชุมเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเป็นเวลาเราจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีคนจำนวนเยอะมารวมตัวกันนะคะเพราะนั้นโดยเฉพาะกลุ่มการประชุมหรือกลุ่มงานแสดงสินค้าเนี่ยก็มีการสร้างบูธสร้างใช้วัสดุต่างๆด้วยฉะนั้นความยั่งยืนในช่วงของการจัดงานที่ปัจจุบันนี้ในอุตสาหกรรมการประชุมเขาให้ความสำคัญก็คือเรื่องของ sustainability ก็คืออย่างแรกเลยคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่เราจะต้องลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ภายในงานแล้วก็เราเรียกว่ามี calculation โปรแกรมที่จะนำเสนอด้วยนะคะสำหรับแต่ละงานก็จะมีการอย่างแรกเลยจะลดคาร์บอนที่เราเรียกว่าดีคาร์บอนไนเซชันไหมก็มีการคำนวณว่าถ้าจัดในสถานที่หรือโรงแรมที่สามารถใช้ Public Transportation นะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์ธุรกิจที่ศูนย์ไบเทคนะคะหรือที่ศูนย์ Impact ตอนนี้ก็เดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้ากันทั้งนั้นนะคะหรือภายในงานใช้วัสดุที่เป็น reuse recycle อาหารเคเทอริงที่เสิร์ฟนั้นก็มีโปรแกรมหรือมีเมนูที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น wellness นะคะหรือไม่ก็ย่อยสลาย food waste ไม่มีอันนี้ก็มีการวัดละแล้วก็เนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยเรามีเจตนารมณ์ที่จะเป็น net zero ภายในปี2050นะคะเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมไม้เองเนี่ยการจัดงานทั้งหมดเรามุ่งไปเรื่องของสามารถที่จะ offsetแล้วก็เทิร์นเป็นคาร์บอนนิวทรัลนะคะหรือไม่ก็ต้องเป็นคาร์บอนเนทซีโร่เลยคือ ทดแทนด้วยการปลูกป่าเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็

0: เลยซึ่งไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมตอนนี้เรากำลังพูดถึงคอมมูนิตี้ด้วยนะคะว่างานแต่ละงานเนี่ยได้ช่วยเหลือคอมมูนิตี้อย่างไรนะคะมีการสร้างประสบการณ์ต่อยอดอย่างเช่นมางานที่ยกตัวอย่างงานประชุมบัวแบงค์เนี่ยก็จะมีการต่อยอดไปยังคอมมูนิตี้ในกรุงเทพนะคะหรือในปริมณฑลเพื่อที่จะไปดูแล้วก็ไปสร้างประสบการณ์ไปเรียนรู้วิถีชีวิตไปซื้อจับจ่ายใช้สอยซื้อของกลับมากับไปประเทศเขานะคะจากการเดินทางตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของเลกาซีที่จะทิ้งไว
1: ้
0: สำหรับงานต่างๆด้วยก็คาดว่าในส่วนของ World Bank เองเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการนำเวสต่างๆที่ต้องไม่เวสอะค่
1: ะ
0: การก่อสร้างข้างในศูนย์เองการทำออฟฟิศนะคะของพนักงานเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยก็ทราบว่าจะเอาไปต่อยอดสร้างโรงพยาบาลหรือสร้างโรงเรียนต่อไปค่ะ
1: ครับนี่คือบทบาทของทีเซฟฮะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนครับที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเป็นเบื้องหลังนะครับทำให้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World Bank Annual Meeting 2026ครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทการเป็นผู้เริ่มต้นนะครับในการยื่นสิทธิประมูลนะครับให้ไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพนะครับในปีนี้นะฮะแล้วก็ผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกในช่วงระหว่างการเตรียมงานการจัดงานแล้วก็ผู้ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนั่นคือผลประโยชน์ระยะยาวนะฮะวันนี้ครับทางรายการครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซฟดร.สุภวรรณตีรรัตน์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีมากค่ะ
1: ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็การดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฮะเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 1,000 ชุดและประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอีกทั้งเดินทางไปยังพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานณหอประชุมที่ว่าการขานุวรลักษบุรีนะครับก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอนะฮะเป็นตัวแทนเพื่อเชิญสิ่งของมอบไปยังราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปฮะโอกาสนี้องคมนตรีก็กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอที่ประสบอุทกภัยและประชาชนในพิธีฮะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นองคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่นะฮะแล้วก็เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบกันครับ
2: ครับส่วนทางรัฐบาลนะครับก็มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดย3รัฐมนตรีนั่นก็คือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็มีการลงพื้นที่ที่ฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เยี่ยมชมศูนย์พักพิงนะครับเยี่ยมในการมอบถุงยางชีพนะครับแล้วก็รับฟังปัญหาจากความเดือดร้อนของประชาชนที่พื้นที่ในฉะเชิงเทรานะครับนอกจากนี้นะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะมีการเปิดจุดไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดด้วยกันนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนหลังจากที่น้ำลดนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในมีการเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วประชาชนก็เริ่มที่จะมีการทยอยกลับเข้าที่พักอาศัยนะครับซึ่งก็มีความจำเป็นที่จะต้องหาสินค้าต่างๆในการอุปโภคบริโภคและก็อุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนนะครับทางกรมการค้าภายในนะครับก็มีการเร่งประสานไปยังในส่วนของสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและก็ภาคเอกชนให้นำเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าชุมชนและก็มีราคาประหยัดนะครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากที่มีการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดนะครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองนะครับทางกรมการค้าภายในก็มีการจัดรถโมบายยูนิตนำสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับใน

0: การลงพื้นที่แล้วก็จะมีการตั้งจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดนะครับตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2569ตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าที่อยู่ใกล้บ้านและก็เรียกว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับนอกจากในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ผลิตโดยตรงแล้วนะครับก็จะมีของใช้ประจำวันมีการลดราคาด้วยนะครับ 58% แล้วก็สินค้าชำระร่างกายสินค้าซักล้างต่างๆรวมถึงสินค้าอาหารที่นำมาลดในครั้งนี้นะครับโดยเรื่องนี้นะครับทางกรมการค้าภายในก็ได้มีการประสานงานไปยังผู้ผลิตและก็ห้างค้าส่งค้าปลีกนะครับในการให้การดูแลในเรื่องของปริมาณสินค้าที่ขอให้มีความเพียงพอนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสในช่วงที่ประชาชนต้องการในตอนนี้นะครับหรือว่าใครที่ได้รับการที่ถูกฉวยโอกาสต่างๆแล้วก็มีการอยากจะแจ้งเบาะแสนะครับติดต่อได้เลยสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือว่าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เลยครับ
1: ครับไปดูข่าวอาชญากรรมกันบ้างที่ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวฮะเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งนะฮะเราก็จะเอาของเนี่ยหิ้วขึ้นเครื่อง
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งเนี่ยโหลดไว้ใต้เครื่องนั่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่พอนำขึ้นเครื่องปุ๊บเนี่ยนะฮะสัมภาระอะไรของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการตรวจสอบก่อนแล้วก็หลังใช่ไหมฮะเชื่อไหมฮะบนเครื่องบินเนี่ยมีมิจฉาชีพเหมือนกันนะมีมิจฉาชีพที่เขาอาศัยในช่วงที่เรานอนหลับพักผ่อนหรือว่าหลับในระหว่างที่จะเดินทางเนี
0: ่
1: ยแอบไปหยิบกระเป๋าของเรานะแอบไปหยิบของมีค่าของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่าสิ่งของอะไรต่างๆบนเครื่องบินโดยที่เราไม่รู้เลยนะฮะล่าสุดฮะทางด้านของสน.ดอนเมืองนะครับที่ถือว่าเป็นสน.ในพื้นที่เนี่ยก็มีการจับกุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ใช่คนไทยนะครับ
0: ครับ
1: สรุปแล้วเป็นคนจีนฮะอายุ51ปีฮะคุณเจิงหยูเฉียงนะฮะทางด้านของผู้กำกับสน.ดอนเมืองฮะพันตำรวจเอกวันชัยวงวานิชฉนันนะครับก็สั่งการฮะให้ทางด้านของรองผู้กำกับแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยทำการดำเนินการนะครับสืบสวนสอบสวนและจับกุมฮะออกหมายจับไปที่เรียบร้อยแล้วก็ไปจับนะฮะในข้อหาลักทรัพย์ในท่าอากาศยานนะฮะแล้วก็ใช้บัตรเครดิตผู้อื่นในทางมิชอบนะฮะก็มีผู้เสียหายแหละไปแจ้งความกับสน.ดอนเมืองบอกว่าเดินทางมาจากแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มาถึงดอนเมืองจากนั้นก็พบข้อความทางธนาคารว่ามีบัตรเครดิตเนี่ยใช้บัตรเครดิตที่มณฑลกวางตุ้งฮะ
0: ครับ
1: ที่ประเทศจีน
0: 4,000
1: หยวนก็ทำไมมันเร็วจังประมาณ
0: 20,000
1: บาทแต่ทำรายการไม่สำเร็จโอ้โชคดี
0: ครับ
1: ตรวจสอบแอปปรากฏว่ามีการรูดซื้อของเนี่ยจำนวน3รายการนะครับอันนั้นเป็นกรณีที่1กรณีที่2เนี่ยแจ้งความอีกที่ดอนเมืองนะฮะนี่คนนึงละเดินทางมาจากเชียงใหม่เหมือนกัน มาลงที่ดอนเมืองฮะปรากฏว่าเงินสด 25,000 และบัตรเครดิตหายไปจากกระเป๋า
0: ครับ
1: ที่ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะไม่ควรไปเก็บตรงนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: และมีเพื่อนผู้เสียหายเห็นชายลักษณะคล้ายๆคนจีนเนี่ยทีท่าไม่น่าไว้วางใจหรือค้นของบางอย่างจึงบันทึกภาพเอาไว้นะครับพอลงจากเครื่องปุ๊บเนี่ยอ้าวบัตรเครดิตก็ถูกตัดออกไป4ครั้งฮะแต่ไม่สำเร็จสรุป2คนนี้เนี่ยไปแจ้งความแต่โชคดีดีบัตรเครดิตเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะตัดบัตรเครดิตได
0: ้ครับ
1: นะฮะล่าสุดตำรวจก็ไปจับกุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางโดยเครื่องบินนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งไว้วางใจนะของมีค่าเก็บไว้กับตัวเองด้านบนกระเป๋าที่โหลดได้หรือว่าเอาไว้บนข้างบนเนี่ยอย่างที่บอกคือเวลาเราหลับเนี่ยไม่มีใครมาดูให้เรานะ
1: ใช่อันนี้คือลงทุนนะฮะคนร้ายเนี่ยเข้ามาเป็นกลุ่
0: ม
1: ซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินพอขึ้นเครื่องได้ประมาณ30นาทีใช้โอกาสที่ผู้โดยสารเนี่ยหลับพักผ่อนลุกไปเก็บของสัมภาระคือทำทีทีว่าเป็นของตัวเองแต่จริงๆอ่ะไปรื้อคนทรัพย์สินเขาทั้งเงินสดบัตรเครดิตเชื่อว่าไม่ได้ทำคนเดียวทำเป็นแก๊งอย่างแน่นอนนะตอนนี้ก็จับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องแจ้งเตือนประชาชนนะฮะผู้โดยสารที่เดินทางบนเครื่องบินระมัดระวังการเก็บทรัพย์สินของมีค่าอย่าไว้ในต้องเก็บไว้กับตัวอย่าไปเก็บไว้เหนือศีรษะนะฮะ
0: ครับก็เตือนภัยกันไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วครับสำหรับบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเรา2คนต้องลาไปแล้วติดตามพบกันกับพวกเรานะครับพรุ่งนี้แล้วก็ช่วงเย็นเรายังจะมาเจอกับคุณผู้ฟังกันอยู่นะครับสวัสดีณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่36มีจิตไม่โศกเศร้า1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง
3: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน
4: ์ขบที่ยั่งยืน
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องแม้นในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมามีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะของการรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินในส่วนของภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคน

0: ตามเงื่อนไขกรมธรรม์กนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4เตรียมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยในเวลา 8:00 น.จะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในจังหวัดภูเก็ตช่วงบ่ายจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดพังงาเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
1: กรมศุลกากรพร้อมต้อนรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wise Vision นะครับเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับกลับมาอยู่กับผมศักดิ์ระพีวงแขนะครับรับฟังได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับที่คลื่นเมโทรไลฟ์ FM 95.5 MHz นะครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นการประชุมประจำปี IMF World Bank Group นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์หลายท่านก็ได้หยุดงานกันนะครับเนื่องจากว่ามีการจัดงานประชุมแล้วก็มีวันหยุดสำคัญด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ Wise Vision เรามีเรื่องราวมานำเสนอหลักๆจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันครับคุณผู้ฟังครับเรื่องแรกไปดูเรื่องจากทางกระทรวงอว.นะครับซึ่งได้มีการส่งมอบนวัตกรรมเพื่อที่จะรับมือทั้งการบรรเทาฟื้นฟูนะครับเรื่องของภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องของน้ำนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารไทยนะครับเป็นนวัตกรรมอาหารไทยสู่สังคมสูงวัยครับสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบากนะครับแล้วก็มีการรับรองมาตรฐานสากล IDDSI นะครับจากทางสถาบันอาหารแล้วก็ทางสวทช.ครับส่วนอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องจากทางสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสอวช.นะครับซึ่งได้ผนึกกำลังร่วมกับ Plant Rich Leader นะครับเพิ่มทางเลือกอาหารจากพืชให้ได้ 30% ภายในระยะเวลา1ปีนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงเวลาของ Wise Vision กันครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
2: เอาละครับกลับมาติดตาม Wise Vision ในประเด็นแรกกันนะครับคุณวางครับไปดูเรื่องราวของการส่งมอบนวัตกรรมนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม Wise Vision ในประเด็นแรกกันนะครับคุณวางครับไปดูเรื่องราวของการส่งมอบนวัตกรรมนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวิจัยนะครับมีคุณดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอว.ร่วมในกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็มีท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกล่าวรายงานการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเพื่อรับมือภัยน้ำและนักประดิษฐ์นักวิจัยกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เข้าร่วมงานนะครับอาจารย์ยศชนันท์บอกว่าเมื่อมีสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ย งานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็จะเป็นอีกกลไกสำคัญที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในการตอบโจทย์ความต้องการและก็แก้ไขปัญหาของประชาชนซึ่งเป็นความท้าทายที่จำเป็นจะต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลเทคโนโลยีและก็องค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพของไทยในแต่ละด้านในการเตรียมความพร้อมรับมือและก็ลดผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนการฟื้นฟูพื้นที่ดูแลคุณภาพชีวิตภายหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วนะครับสิ่งสำคัญก็คือสิ่งสำคัญในการร่วมกันผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้งานจริงและขยายผลไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการอย่างเหมาะสมนะครับก็คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยไปทดลองใช้ในพื้นที่จริงซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยสามารถเรียนรู้จากปัญหาข้อจำกัดที่เกิดขึ้นเพิ่มความเชื่อมั่นเมื่อนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพให้ตอบโจทย์แล้วก็ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะครับขณะที่ทางด้านท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการวช.นะครับท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่าวช.ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศก็พร้อมนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภัยพิบัติเนี่ยมาส่งมอบโดยมีแนวคิดในการรับมือก็คือรู้ทันบรรเทาเยียวยาฟื้นฟูนะครับซึ่งก็ครอบคลุมทั้งการจัดการภัยพิบัติในแต่ละระยะตั้งแต่ก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยแล้วก็ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายครับโดยมีนวัตกรรมที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงช่วยสร้างสนับสนุนและดูแลประชาชนทุกกลุ่มในภาวะฉุกเฉินตลอดจนดูแลพื้นที่และสิ่งแวดล้อมหลังสถานการณ์คลี่คลายนะครับมีเสียงสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับแล้วก็ท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องท่านพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับ
4: เราก็จะมีการแบ่งงานกันนะครับแล้วก็ในส่วนตัวผมเนี่ยก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับภาคเหนือนะครับตรงนี้เราพยายามมอนิเตอร์ตลอดกันกับทางปภ.แล้วก็ใช้ข้อมูลบูรณาการกับกรมอุตุนะครับสสน.ชลประทานเนี่ยเราคุยกันตลอดแล้วก็มีการวางตัวโทรมาตรเพิ่มเติมจากทางสสน.นะครับเพื่อที่จะได้สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ถูกต้องเรามีการพยายามนำตัวข้อมูลตรงนี้กับแพลตฟอร์มต่างๆที่เรามีลงไปสอนชุมชนเพื่อให้เขาสามารถที่จะรับรู้แล้วก็ดูตรงนี้เองได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมิชชั่นที่เราได้ทำเบื้องต้นอยู่แล้วทีนี้สำหรับในส่วนที่เรารับผิดชอบในกระทรวงอว.ตรงนี้จะเป็นการทำทั่วประเทศในการที่จะใช้เรื่องของนวัตกรรมต่างๆมาช่วยในเรื่องของอุทกภัยนะครับทั้งในด้านการคาดการณ์ทางด้านการบรรเทาต่างๆนะครับทางด้านการฟื้นฟูแล้วก็ทางด้านการเยียวยาต่างๆนวัตกรรมก็จะหลากหลายนะครับทั้งนวัตกรรมเชิงอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเรื่องของโดรนนะครับที่ทางสภาวิจัยแห่งชาติเนี่ยให้ทุนไว้แล้วก็มีหลากหลายหน่วยงานที่ณปัจจุบันก็ทำเป็นเครือข่ายตรงนี้เขาก็ไปช่วยกันทางด้านของเคมีนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งทางด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในระดับนาโนเพื่อจะฆ่าตัวเชื้อราต่างๆแบคทีเรียต่างๆนะครับทั้งทางด้านเกี่ยวกับการฟื้นฟูในเรื่องเกี่ยวกับดินนะครับตรงนี้ก็มีการทำเรื่องของเคลียร์ซอยเพื่อที่จะทำให้ดินหลังจากปัญหาอุทกภัยเนี่ยก็จะมีสารปนเปื้อนอยู่ซึ่งเป็นอันตรายแฝงที่เราไม่รู้มาก่อนนะครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวต่างๆอย่างเช่นการดูแลคนที่มีอุปกรณ์ที่ดูเรื่องของแมวด้วยนะครับอันนี้เราเห็นในศูนย์ที่เขาจะมาอพยพมาอยู่บางทีก็มีสัตว์เลี้ยงต่างๆมาด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าที่จะจัดสัดส่วนในเรื่องตรงนี้ให้นะครับหลายอย่างนะครับเกิดจากการลงพื้นที่หลายอย่างเนี่ยเกิดจากปัญหาที่เราเคยเห็นมาแล้วในปีก่อนๆ นะครับพยายามบูรณาการขึ้นมานะครับทางกระทรวงเราเองมีการทำงานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อที่จะแก้ปัญหาเร่งด่วนนะครับก็ใช้นวัตกรรมต่างๆที่มีอยู่มาปรับปรุงอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับคันกั้นน้ำเนี่ยที่ใช้เศษพลาสติกอะฮะเดิมทีก็ใช้ทางด้านเกี่ยวกับการทหารที่ชายแดนอันนี้ก็ปรับมาสำหรับในเรื่องเกี่ยวกับการที่ทำเป็นคันกั้นน้ำแล้วก็พลาสติกเองก็ทำเป็นโต๊ะนะครับตัวนี้ก็จะมีศูนย์เปราะบางที่คลองจันทน์นะครับศูนย์เด็กที่สภาพเสียหายตัวนี้อาจารย์เขาก็นำอุปกรณ์ต่างๆไปช่วยเพราะฉะนั้นวันนี้บทบาทหน้าที่ของกระทรวงอว.เนี่ยนอกจากเรื่องการวางแผนที่จะช่วยแล้วนะครับในการวางแผนบำบัดต่างๆ เรื่องข้อมูลต่างๆก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเชิงนวัตกรรมที่วันนี้เราพยายามที่จะใช้นวัตกรรมอย่างของประเทศไทยของคนไทยนะครับมาช่วยเหลือคนไทยด้วยกันสถาบันวิจัยแห่งชาติเนี่ยเป็นเขาเรียกโปรแกรมแมเนจเมนต์ยูนิตนะครับเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าให้ทุนอย่างเดียวแต่ต้องทำให้ทุนนี้สามารถที่จะไปได้ถึงคนด้วยนะครับก็ทำงานร่วมกับทางสกสวซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำด้านเกี่ยวกับการกระจายทุนตรงนี้โดยตรงทางสภาวิจัยแห่งชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานานนะครับถ้าเราจะเห็นเนี่ยจะมีหลายโครงการมากที่เกิดมานานพอสมควรแล้วก็มีการถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นซึ่งงานวิจัยกลุ่มนี้บางครั้งเราเห็นเราก็นึกว่าเพิ่งทำนะครับแต่ต้องเรียนว่างานวิจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้เลยเนี่ยทำมาประมาณเป็น 10-20 ปีแล้วตอนนี้ทางบช.เองก็แบ่งกลุ่มงานวิจัยเป็นกลุ่มทางด้านสังคมกลุ่มทางด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกลุ่มทางด้านการทำเรื่องเร่งด่วนรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติซึ่งเรื่องนี้เองครับทางท่านผอ.เนี่ยได้ทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า Hub of Talent กับ Hub of Knowledge เพราะเรามองเห็นว่าการที่แต่ละคนทำโครงการแยกกันเนี่ยไม่มีพลังนะครับทางท่านผอ.ก็เป็นการรวมกลุ่มนักวิจัยต่างๆแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆเข้ามาเรื่องภัยพิบัติต่างๆเนี่ยก็จะมีกลุ่มเราก็ได้แถลงข่าวไปหลายครั้งจากเรื่อง Hub of Talent ตรงนี้นะครับผมก็ต้องชื่นชมท่านผอ.ที่สร้างโครงการแบบนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวท่านอาจจะเสริมเพิ่มสักนิดมั้ย
5: ค่ะก็ในประเด็นเรื่องรับมือภัยพิบัติงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นประเด็นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะหลายนวัตกรรมได้พัฒนาจนเกิดความเชื่อมั่นในพื้นที่อย่างที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวได้กล่าวถึงนะคะครั้งนี้ก็เป็นความมุ่งมั่นที่เชื่อมต่อนโยบายของระดับของประเทศแล้วก็จากกระทรวงมาสู่เรื่องของการแก้ไขเยียวยาซึ่งคิดว่าในภาพของรมน.ต่อการรับมือในเรื่องของปัญหาที่เป็นโจทย์และยากในสำคัญของประเทศค่ะทางบช.ก็พร้อมนะคะที่ทำงานร่วมกับทางกองทุนรมน.นะคะแล้วก็รับนโยบายของกระทรวงอวในการส่งต่อเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะ
2: ครับผมทบทวนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า7นวัตกรรมที่ทางกระทรวงอว.ทำการมอบให้ในวันนั้นเนี่ยนะครับมี1ก็คือนวัตกรรมสีเขียวจากขยะพลาสติกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยนะครับมีนวัตกรรม Agent 29ครับ Copper Nano รูปเข็มที่จะป้องกันจุลชีพหลังภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับนวัตกรรม Clear Soil ครับเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับย่อยสลายโลหะหนักเพื่อฟื้นฟูสภาพดินนะครับมีนวัตกรรมออกซิเจนกระป๋องสำหรับพกพานวัตกรรมเพื่อการเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินความเสี่ยงอุทกภัยเชิงพื้นที่นะครับคือ Flood Eye แล้วก็ Flood Boy นะครับมีเรื่องของอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับเพื่อสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติอุทกภัยนะครับแล้วก็นวัตกรรมชุดยังชีพสำหรับแมวในภาวะน้ำท่วมนะครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์ที่เป็นเจ้าของนวัตกรรม Flood Boy แล้วก็ Flood Eye นะครับท่านแรกก็คือท่านศาสตราจารย์ปฏิบัติดร.เศรษฐ์สัมพัทธกุลนะครับศาสตราจารย์ปฏิบัติดร.เศรษฐ์สัมพัทธกุลนะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับซึ่งเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมเครือข่ายเซ็นเซอร์ Flood Boy นะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านดูครับว่าเจ้านวัตกรรมตัวนี้เนี่ยทำงานอย่างไรครับ
6: ครับก็จะขอเล่าถึงเทคโนโลยีนะครับที่เรานำมาช่วยบรรเทาในเรื่องของน้ำท่วมก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า Flood Boy นะครับซึ่ง Flood Boy เนี่ยเราพัฒนาต่อยอดมาจากเซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM 2.5 คือ Dust Boy เราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการทำเซ็นเซอร์ที่มีราคาไม่แพงตัวเทคโนโลยีของ Flood Boy เนี่ยเราใช้เรดาร์เซ็นเซอร์ก็จะมีการยิงคลื่นไปที่ระดับน้ำจากนั้นคลื่นก็สะท้อนมาที่เซ็นเซอร์เราสามารถได้ความสูงของน้ำได้ว่าสูงประมาณเท่าไหร่ความแม่นยำเนี่ยเออร์เลอร์ไม่เกิน2มิลลิเมตรนะครับก็เรียกว่ามีความแม่นยำส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์เข้าสู่ระบบคลาวด์นะครับแล้วก็มาที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเรามีระบบอัลกอริทึมซึ่งเป็น AI นะครับที่สามารถช่วยประมวลได้ว่าความสูงขึ้นเร็วไหมระดับน้ำเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อจะได้เอาข้อมูลเนี่ยไปแจ้งเตือนทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็กลุ่มของชาวบ้านโดยที่ไม่ต้องมาดูที่หน้าสถานีนะครับหรือว่าจุดที่ลำน้ำก็สามารถดูได้จากมือถือได้เลยเราทำข้อมูลแบบนี้เป็นแบบ Open Data นั่นก็คือสามารถเอาข้อมูลนี้ไปใส่ไว้ในไลน์กลุ่มได้ของชุมชนนะครับชาวบ้านที่มีไลน์กลุ่มของหมู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าน้ำมาหรือยังมาเร็วไหมนะครับแล้วก็เขาจะมีโอกาสถูกน้ำท่วมหรือเปล่านะครับเราอยากให้มีเทคโนโลยีของ Flood Boy เนี่ยเยอะขึ้นเพื่อให้เกิด กลไกที่เรียกว่าเป็น OSC ก็คือเป็น Open Science for Community นะครับอยากให้ชุมชนเนี่ยมีความรู้เข้าใจข้อมูลนะครับแล้วก็เกิดความเข้มแข็งเขาสามารถปกป้องชุมชนของเขาเองได้ให้เขารู้ว่าถ้าน้ำขึ้นเท่านี้เขาควรแจ้งใครยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะได้เอาทรัพย์สินที่มีค่าอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยออกมาก่อนนะครับหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ป่วยติดเตียงก็ต้องมีการอพยพมาก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมนะครับเพราะว่าน้ำท่วมก็อาจจะขนย้ายมาไม่ทันก็เรียกว่าเทคโนโลยีของ Flat Boy เนี่ยสามารถมาช่วยเติมเต็มได้เพราะว่าข้อมูลของภาครัฐเนี่ยอาจจะมีไม่พอนะครับจุดวัดระดับน้ำของภาครัฐเนี่ยน่าจะอยู่ในลำน้ำสาขาหลักแต่ว่าลำน้ำรองลำน้ำสาขาเนี่ยอาจยังไม่มีก็ถือว่าเป็นจุดตาบอดที่รัฐไม่มีข้อมูลนะครับเราใช้เทคโนโลยีที่ราคาไม่สูงมากชุมชนสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับแล้วก็สามารถส่งข้อมูลเตือนกันได้ครับก็อยากให้ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านมีองค์ความรู้นี้มีเครื่องมือตัวนี้นะครับจะได้เอาประโยชน์ได้ทันท่วงทีครับ
7: ข้อมูลที่มันจะแสดงให้ประชาชนได้เห็นนะประชาชนก็จะเห็นข้อมูลอะไรแล้วก็ในแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนในข้อมูลจะแตกต่างกันนะ
6: ครับก็ขึ้นอยู่กับในจุดของลำน้ำที่ชาวบ้านนะครับหรือว่าหมู่บ้านนั้นวัดนะครับเขาก็จะเห็น1ก็คือเขารู้ระดับน้ํา2เราจะมีการประเมินเป็นสีนะครับว่าอยู่ในโซนของสีเขียวปลอดภัยสีเหลืองเฝ้าระวังหรือว่าสีแดงเนี่ยต้องมีการเคลื่อนย้ายนะครับหรือว่าอพยพแล้วนะครับก็จะมีการแปลผลเบื้องต้นเอาไว้ให้นะครับแล้วก็เราจะมีการทําเรื่องของโปรไฟล์ของน้ําเราจะรู้ว่าลําน้ํานั้นน่ะโปรไฟล์เป็นอย่างไรลึกยังไงบ้างแล้วก็ทําภาพจําลองให้เห็นครับว่าตอนเนี้ยน้ําอยู่ที่บริเวณใกล้พื้นนะครับหรือว่ามาอยู่ระดับกลางๆแล้วหรือว่าปริ่มตลิ่งแล้วครับก็สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับหรือว่าอาจจะทำเป็นในเรื่องของเป็นภาพแอนิเมชันเห็นภาพเคลื่อนไหวเลยก็สามารถทำได้ครับ
7: เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เรามีเครื่องFlat Boyตอนนี้ติดได้กี่เครื่องแล้วจะไปติดตั้งที่ไหนบ้าง
6: ครับเบื้องต้นในเฟสแรกเนี่ยเราติดตั้งไปในโซนของภาคเหนือนะครับก็จะมีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านนะครับแต่ว่าในเฟสที่2เนี่ยเราจะขยายผลมาที่โซนของภาคกลางนะครับที่จะรับผลอิทธิพลนะครับจากเรื่องของอิทธิพลของพายุนะครับแล้วก็ฝนนะครับแล้วก็จะมีน้ำจากทางเหนือมาด้วยก็จะมีอยุธยาเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับแล้วก็มีสมุทรสาครซึ่งเจอเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยแล้วก็จะมีเทศบาลนครปากเกร็ดเทศบาลนครนนทบุรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงจากการถูกน้ำท่วมนะครับก็จะขยายผลในภาคกลางเพื่อให้มีข้อมูลได้เยอะมากเพียงพอครับ
7: จากนี้ไปมันจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วซึ่งผลกระทบมันจะเกิดกับภาคใต้มากขึ้นเนี่ยเราจะติดตั้งทันไหมครับที่ภาคใต้
6: ภาคใต้ก็มีการวางแผนเอาไว้ตอนนี้มีการติดตั้งที่สตูลแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการติดตั้งที่เทศบาลนครยะลานะครับก็คิดว่าภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับคงมีการขยายผลไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าท้องถิ่นนะครับเช่นเทศบาลนะเข้าใจเครื่องมือและรู้ว่าข้อมูลเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเนี่ยก็หวังว่าเทศบาลเนี่ยจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางอว.นะครับก็สามารถเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นอยากให้กระจายไปอย่างเช่นดัสบอยเนี่ยเรามีประมาณเกือบ 1,000 จุดทั่วประเทศละแต่ว่าตอนนี้ของ Flat Boy เนี่ยยังมีประมาณสัก 20-30 เครื่องนะครับก็อยากขยายผลให้มีเยอะขึ้นเพื่อให้ชุมชนเข้าใจเห็นตัวเลขรู้ไวรู้ทันแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ครับ
7: ปัญหาอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะอาจารย์พอติดตั้งแล้วเนี่ยในเรื่องของการซ่อมบำรุงหรือว่าการบำรุงรักษามันจะเป็นยังไงบางทีติดตั้งไปแล้วแล้วก็ลืมไปเลยมันอาจจะมีการเสียหายอะไรอย่างเงี้ย
6: ของ CCDC นะครับ Climate Change Data Center นะครับศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเราเป็นหลังบ้านให้นะครับเราดูแลให้เรื่องของการซ่อมแซมซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็อย่างที่แจ้งครับเราใช้อุปกรณ์ที่ราคาไม่สูงมากนักแต่ว่ามีความเที่ยงตรงและแม่นยำนะครับพอสามารถใกล้เคียงกับข้อมูลของภาครัฐได้ก็คิดว่าในการซ่อมแซมน่ะไม่แพงแล้วก็อนาคตเนี่ยเราทำเป็นแบบ Open Innovation งั้นอนาคตเราจะมีการเปิดในเรื่องของแบบในการสร้างเพื่อให้โรงเรียนนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถออกแบบแล้วก็ไปสร้างแต่เรามี Infrastructure นะครับในเรื่องของแพลตฟอร์มก็มาใช้บนแพลตฟอร์มของเราเพื่อเอาข้อมูลไปแชร์ริ่งร่วมกันได้ครับเพราะว่าข้อมูลตอนนี้ของเราก็ทำเป็นแบบ Open Data อยู่แล้วครับ
7: ตอนนี้ถ้าเกิดว่าหน่วยงานพื้นที่เขาสนใจอยากจะติดต่อต้องติดต่อที่ไหนยังไงฮะ
6: ครับก็สามารถค้นหาใน Facebook Fanpage นะครับ CCDC หรือว่า Climate Change Data Center ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับก็จะมีแอดมินคอยรับเรื่องแล้วก็คอยตอบอยู่นะครับหรือว่าสามารถติดต่อมาได้ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับหรือว่าวช.นะครับก็จะสามารถที่จะประสานผ่านเจ้าหน้าที่นะครับที่รับเรื่องในเรื่องของ Flat Boy ได้ครับผม
7: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
6: ขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับผม
2: นั่นคือนวัตกรรม Flat Boy นะครับผลงานของท่านศาสตราจารย์ปฏิบัติดร.เศรษฐ์สัมภัตตกุลนะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับส่วนอีกผลงานหนึ่งชื่อคล้ายๆกันครับแต่ว่าอันนี้เป็นแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มอัจฉริยะ Flat Eye นะครับเป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพลรังสฤทธิ์วรการจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับ นวัตกรรมตัวนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านดูครับ
8: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพลลังสฤทธิ์วรการนะครับตัวนี้ก็เป็นนวัตกรรมฟัดอายครับตัวฟัดอายเนี่ยเริ่มต้นจากการที่เราต้องการจะบูรณาการข้อมูลของทางภาครัฐเนี่ยมารวมเป็นจุดเดียวกันแล้วก็เพิ่มข้อมูลทางวิชาการก็คือโมเดลในการที่จะวิเคราะห์และพยากรณ์ให้กับตัวพื้นที่หรือหมู่บ้านไหนที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่ได้รับอุทกภัยนะครับเริ่มต้นจากเชียงรายจะไปสู่ตอนนี้อยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะครับจุดหมายหลักๆก็คือว่าเราต้องการอยากจะรู้ว่าตรงไหนคือจุดเสี่ยงในอนาคตว่าจะมีโอกาสเกิดอุทกภัยเป็นเชิงหมู่บ้านอย่างที่2ก็คือเราต้องการจะหาโมเดลว่าที่จะสามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำคือจุดไหนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการสำคัญของตัวฟัดอายก็คือการชี้วัดว่าพื้นที่หรือหมู่บ้านไหนที่ได้รับผลกระทบในอีก 24-48 ชั่วโมงข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแตกต่างจากคนอื่นก็คือว่าเราสามารถบูรณาการข้อมูลและสามารถพยากรณ์ได้ว่าพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบอย่างไรครับตัวนี้ก็ครอบคลุม6จังหวัดครับมีตั้งแต่ภาคเหนือก็คือเชียงรายเชียงใหม่น่านลำพูนพะเยาแล้วก็เป็นพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งอีกอันนึงที่เราต้องเสริมเข้าไปก็คือว่าข้อมูลเชิงพื้นที่ครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่จะมีการท่วมไม่เหมือนกันเช่นภาคเหนือก็จะเน้นน้ำป่าแต่ถ้าเป็นพระนครศรีอยุธยาจะเน้นน้ำที่ล้นตลิ่งจากพื้นที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเก็บตัวฟัดวิลเลจโปรไฟล์ซึ่งเราจะลงพื้นที่ไปเพื่อไปเก็บข้อมูลว่าพื้นที่ไหนหรือหมู่บ้านไหนเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างจุดไหนคือจุดแรกที่ได้รับผลกระทบแล้วมันจะไปกระทบจะไปหมู่บ้านอื่นๆอย่างไรได้บ้างเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นจุดที่เราพยายามทำให้มันลึกมากขึ้นเป็นเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้นโดยที่เราจะให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะให้ข้อมูลเราแล้วมันแสดงผลเป็นระบบที่ชุมชนและก็ทางนักวิจัยเนี่ยสามารถชูพื้นที่พร้อมกันคนที่ใช้งานจริงๆก็คือจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นผู้ว่านะครับหรือจะเป็นหน่วยงานที่ต้องแจ้งเตือนต่างๆพวกนี้ก็จะใช้ตัวระบบนี้เป็นหลักครับและในวันนี้ครับเราก็จะมาร่วมมือกับทางฟัดบอยครับตัวฟัดบอยก็จะไปปิดจุดอ่อนในเรื่องของสถานีวัดที่มันเป็นของทางภาครัฐจากนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆก็จะถูกมาบูรณาการในฟัดอายในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้ก็ทำงานร่วมกันแล้วก็จะทำให้ประชาชนสามารถปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ
7: ข้อมูลที่เราจะนำมาวิเคราะห์เนี่ยก็คือมาจากชุมชนจากนักวิจัยแล้วก็จากฟัดบอยใช่ไหมคร
8: ับใช่ครับมีทั้งฟัดบอยแล้วก็มีสถานีจากทางภาครัฐมีเรดาร์จากกรมอุตุแล้วก็จะมีทางชุมชนด้วยครับที่เราจะลงไปในพื้นที่ว่าในแต่ละชุมชนมีหมู่บ้านไหนบ้างหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบคือใครได้รับผลกระทบความเสี่ยงอย่างไรลักษณะแบบนี้ครับ
7: แสดงว่าต้องมีการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
8: ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือภูมิประเทศเพราะฉะนั้นหมู่บ้านไหนได้รับผลกระทบก่อนเราจะเอาตัวนั้นเนี่ยมาเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ก่อนส่วนไอ้ตัวข้อมูลเรดาร์สมมุติสถานีวัดน้ำสถานีวัดฝนอย่างเงี้ยครับมันผูกกับทางภาครัฐอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้หลักรีซอร์สที่มาจากภาครัฐเท่านั้นเพราะว่ามันจะมีความแม่นยำสูงแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแต่ว่าเราแค่ปรับให้มันเข้าใจง่ายย่อยให้เข้าใจง่ายแล้วก็สามารถสื่อสารได้อย่างถูกประเด็นมากที่สุดครับ
7: อนาคตจะขยายไปในพื้นที่อื่นๆมาก
8: ตอนนี้เรากำลังวางแผนขยายไปทั่วประเทศนะครับแต่ว่าในแต่ละพื้นที่มันจะต้องมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาในการขยายเบื้องต้นเราจะใช้ทั้งหมด6พื้นที่ก่อนในปีนี้นะครับเพื่อให้สามารถป้องกันได้เบื้องต้นอย่างที่2ก็คือเราต้องการจะวางเฟสต่อไปก็คือเรื่องของการรู้แล้วว่าฟัดอายสามารถชี้ได้ว่าหมู่บ้านไหนจะได้รับผลกระทบในอนาคตและจะต้องทำอย่างไรต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละพื้นที่ก็จะมีข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เราจะต้องไปวางแผนโลจิสติกไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอาหารการเข้าช่วยเหลือต่างๆพวกนี้มันจะอยู่ในระบบฟัดอายที่เป็นโฟลว์อีกอันหนึ่งครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเฟสถัดไปที่เราจะทำ
7: ช่องทางที่จะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือติดต่อช่องทางไหนยังไง
8: ถ้าติดต่อความช่วยเหลือของทางปกติของทางฟัดอายเนี่ยจะเป็นระบบที่ไว้สำหรับตัดสินใจช่วยสนับสนุนการตัดสินใจแล้วก็จะยิงตรงไปที่หัวหน้าหมู่บ้านต่างๆครับในการขอความช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวระบบฟัดไอเนี่ยก็จะมีตัวฟังก์ชันในการช่วยเหลือด้วยขอความช่วยเหลือจากทางฟัดไอได้เลยแล้วก็มันจะไปขึ้นในแดชบอร์ดในแผนที่เพราะฉะนั้นคนที่ดูแผนที่ก็คือผู้ว่าก็สามารถเห็นได้ว่าใครต้องการความช่วยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ระบบนี้ในการที่จะยิงตรงขึ้นมาได้เลยครับ
7: ครับขอบคุณมากครับ
2: วันนั้นเนี่ยนอกจากจะมีการมอบนวัตกรรมแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการเสวนาเรื่อง Rebuild ฟื้นใหม่ด้วยวิจัยและนวัตกรรมใน3ประเด็นหลักนะครับก็คือฟื้นพื้นที่เปลี่ยนขยะสร้างพื้นที่ใหม่หลังน้ำท่วมนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เวชสวรรค์ลากาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับเรื่องของฟื้นความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยหลังภัยพิบัตินะครับโดยศาสตราจารย์ดร.สนองเอกสิทธิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ฟื้นผืนดินพลิกฟื้นผืนดินสู่สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.ดุสิตอธินุวัฒน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนั่นคือเรื่องราวเรื่องแรกที่นำมาเสนอในช่วงของ Wise Vision นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการต่อครับ
9: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ
10: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ
11: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
2: เอาละครับกลับมาติดตาม Wise Vision ในช่วงที่2ของรายการนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมศักดิ์ระพีวงแขครับรับฟังได้ที่คลื่น Metro Life FM 95.5 MHz นะครับไปดูเรื่องราวจากทางสถาบันอาหารนะครับซึ่งได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า M-Tech สวทช.นะครับผนึกกำลังครั้งสำคัญครับขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารไทยสู่สังคมสูงวัยครับมีการเปิดตัวการรับรองมาตรฐานสากล IDDSI นะครับสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะกลืนลำบากครับแล้วก็มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการแล้วก็ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องมือทดสอบซึ่งเป็นฝีมือของคนไทยนะครับก็วันก่อนนี้มีการจัดงาน Food Innovation for Aging Society นะครับโดยสถาบันอาหารครับเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารไทยสำหรับสังคมผู้สูงวัยนะครับคุณไปยดาหานชัยสุขสกุลนะครับผู้อำนวยการสถาบันอาหารท่านได้กล่าวต้อนรับแล้วก็กล่าวเปิดงานโดยระบุว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้ก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องครับก็ส่งผลให้ความต้องการอาหารที่ตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพโภชนาการแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีภาวะเคี้ยวหรือว่ากลืนลำบากนะครับทางสถาบันอาหารในฐานะหน่วยงานก็ได้ให้ความสำคัญกับการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็มาตรฐานสากลเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อาหารครับนอกจากนี้ก็ยังมีความพร้อมทางห้องปฏิบัติการแล้วก็องค์ความรู้ในการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพเนื้อสัมผัสความหนืดรวมไปถึงระดับแล้วก็ลักษณะของอาหารปรับเนื้อสัมผัสตามมาตรฐานที่เรียกว่ามาตรฐาน IDDSI นะครับมีการให้บริการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ด้วยการร่วมมือกับทาง M-Tech สวทช.ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการนำเอาองค์ความรู้เครื่องมือทดสอบที่ชื่อว่า Flow Tester แล้วก็ Fog Tester นะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะกลืนลำบากตามกรอบมาตรฐานสากล IDDSI อย่างเป็นรูปธรรมครับมีเสียงสัมภาษณ์ของคุณปยดาหานชัยสุขสกุลนะครับผู้อำนวยการสถาบันอาหารครับ
12: วันนี้นะคะสถาบันอาหารนะคะเราก็เป็นหน่วยปฏิบัติงานที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการตอนนี้อย่างที่ทราบว่าเราก็มีแนวโน้มของผู้สูงอายุจริงๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ก็แทบจะทั่วโลกนะคะที่มองหาอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อการเคลียร์คลื่นลำบากในเรื่องของเอจิ้งต่างๆสถาบันอาหารเองปกติเรามีเซอร์วิสในเรื่องของการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบอยู่แล้วนะคะอีกส่วนนึงคือเรามีโรงงานต้นแบบในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นเป็นโปรโตไทป์ในการไปทดสอบต่างๆเพราะฉะนั้นการร่วมมือกับ M-Tech ในวันนี้ในการได้เทคโนโลยีตัวนี้มาก็จะทำให้สถาบันอาหารนำเครื่องมือนี้ไปให้บริการกับผู้ประกอบการได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของการพัฒนาต้นแบบ เพราะว่าจริงๆถ้าเขาไปพัฒนาในโรงงานของเขาเองแต่เขาไม่สามารถทดสอบของเขาได้เองว่าจริงๆความหนืดหรือความละเอียดของอาหารมันอยู่ที่ระดับไหนตามมาตรฐาน IDDSI เนี่ยมันก็จะยังตอบโจทย์ไม่ได้ในเรื่องของการไปเคลมว่ามันหนืดแค่ไหนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเขาสามารถนำผลิตภัณฑ์เนี่ยมาพัฒนาต้นแบบกับเราแล้วก็ทดสอบในโรงงานต้นแบบเราจนกระทั่งได้ระดับที่เป็นที่พอใจเป็นที่ต้องการในกลุ่มเป้าหมายแล้วว่าอยากจะได้ความหนืดแค่ไหนความละเอียดแค่ไหนอย่างไรนะคะจากนั้นสามารถส่งไปตรวจที่แลบเพราะแลบเรา qualify ISO 17025แล้วก็ทาง อย.ก็ได้อนุญาตให้เราใช้เครื่องนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ทดสอบว่าการใช้เครื่องนี้ในการทดสอบเนี่ยตรงกับมาตรฐานของ IDDSI ที่บอกว่าเป็นความหนืดระดับ1 2 3 4 5 6แบบนี้ค่ะเครื่องตัวนี้มีสเปคได้มาตรฐานที่อย.รับรองเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการทดสอบจากห้องแลบเราแล้วเนี่ยก็สามารถนำเอาเอกสารการยืนยันจากห้องแลบของสถาบันอาหารไปยื่นกับอย.เพื่อให้อย.เนี่ยอนุญาตว่าเขาสามารถติดได้ว่าระดับความหนืดของอาหารความละเอียดของอาหารเขาเนี่ยอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ตามมาตรฐานของ IDDSI เพราะฉะนั้นก็จะทำให้สินค้าเนี่ยสามารถออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคมากขึ้นเพราะว่ามันมีการวิเคราะห์ทดสอบแล้วก็ได้รับรองมาตรฐานจากเราแล้วก็ทางอย.อนุญาตแล้วอย่างเป็นต้นค่ะเสริมอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดการใช้ในเชิงของ commercialize จริงๆจากเทคโนโลยีที่คนไทยคิดได้ผลิตได้เองอย่างนี้ด้วยนะคะก็คือว่าเราก็กำลังมีแผนว่าในอนาคตถ้าได้ทดสอบทดลองใช้จริงในห้องปฏิบัติการของสถาบันอาหารหรือว่าในโรงงานต้นแบบแล้วเนี่ยในโอกาสข้างหน้าถ้าจะ scale up เทคโนโลยีนี้เราก็อาจจะไป matching เทคโนโลยีกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นโรงงานที่เขาผลิตเครื่องจักรกลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไล่เส้นไปเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันสามารถไปติดตั้งอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมไหนก็ได้ในอนาคตไม่จำเป็นต้องมาใช้โรงงานต้นแบบของสถาบันอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมเขาเองเขาก็สามารถที่จะมีเครื่องนี้เอาไว้ใช้ทดลองของตัวเองก่อนจนกระทั่งจะเอาไปแอปพลายขออย.ก็ค่อยมาใช้วิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการของเราเพื่อให้เราออกหนังสือรับรองให้ว่าอันนี้ได้ความหนืดความละเอียดตามมาตรฐานจริงๆแล้วค่อยไปขอยื่นอย.แต่ว่าในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการถ้ามีเครื่องตัวนี้ก็สามารถทดสอบของตัวเองในโรงงานได้ก่อนเพราะฉะนั้นการที่จะ scale up ก็คือว่าไปแมทชิ่งกับโรงงานที่ทำเครื่องจักรกลต่างๆนะคะเพราะว่าถ้ามันมีดีมานด์จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกที่ทำเครื่องจักรกลเขาก็จะอาจจะมาขอลายเส้นจากที่นี่ไปแล้วก็ไปผลิตเพื่อขายมันก็จะ scale up เทคโนโลยีที่ทาง M-Tech พัฒนาได้เองแล้วก็ต่อยอดไปให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาคการผลิตเครื่องจักรกลเราก็จะได้ลดการนำเข้าไอ้เครื่องจักรพวกนี้ได้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง impact ที่คิดว่าจากงานพัฒนาของสวทช.เองเนี่ยนะคะก็ไปช่วยให้ศักยภาพของอุตสาหกรรมโดยรวมของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นได้ด้วยค่ะ
2: ขณะที่ทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.เติมศักดิ์ศรีคิรินนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า M-Tech สวทช.ครับวันนั้นท่านได้แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุและการจัดทำโรดแมปนะครับอาจารย์เติมศักดิ์ได้เสนอแนวทางความร่วมมือใน4มิติหลักครับ1ก็คือการพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุไทยเชิงลึกนะครับ2คือการพัฒนามาตรฐานระบบทดสอบและการรับรองที่น่าเชื่อถือผ่านการขับเคลื่อนมาตรฐาน IDDSI และการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน3การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงองค์ความรู้และก็เครื่องมือทดสอบแล้วก็4ก็คือการจัดทำโรดแมปอาหารสำหรับผู้สูงอายุของประเทศเพื่อกำหนดทิศทางระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวตั้งแต่งานวิจัยต้นน้ำไปจนถึงการใช้ประโยชน์จริงในระบบบริการสุขภาพนะครับมีเสียงสัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์ดร.เติมศักดิ์ศรีคิรินท่านผู้อำนวยการ M-Tech พูดถึงเรื่องนี้ครับ
13: สิ่งที่สำคัญก็คงจะเป็นทั้งสถาบันอาหารแล้วก็ทางสวทช M-Tech เองเนี่ยครับก็คงโฟกัสไปที่การเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารสำหรับผู้สูงวัยหรือว่าที่เรากำลังจะเข้าเอจิ้งโซซายตี้กันนะครับแล้วก็หลายๆอย่างอย่างที่กลับเรียนนะฮะว่าเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเอกชนหรือว่าผู้ประกอบการหรือสถานดูแลนะครับผู้สูงวัยนะครับถามบอกทำยังไงก็คือทำยังไงก็ได้ให้เขาสามารถทำได้เอง นะครับก็คืออยากจะกระจายขีดความสามารถออกไปเราก็ต้องขอขอบคุณทางสถาบันอาหารนะครับเพราะว่าลำพังทาง M-Tech สวทช.เองเนี่ยทำก็คงจะเข้าถึงผู้ประกอบการได้ดีไม่เท่าทางสถาบันอาหารแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับเราก็จะสามารถปิดแก็บอีกอันนึงที่สำคัญอย่างที่เมื่อกี้ท่านผอ.ได้เรียนไปบอกว่าจะมีทั้ง pilot plant ทั้งระบบการทดสอบนะครับแล้วก็ทาง M-Tech สวทช.ก็คง position ในส่วนของเราในส่วนที่ back up ส่วนนั้นอีกทีนั่นก็คืองานวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ามันก็จะมีวิจัยในระดับเบื้องต้นแล้วก็ในระดับ pilot plantเราก็ถัดจากไพลอตแพลนไปก็คงจะเป็นสู่อุตสาหกรรมแล้วเราก็จะสามารถปิดแก็บตรงนี้ได้นะครับแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อเริ่มรู้จักตรงนี้กันแล้วเนี่ยคาดว่าเดี๋ยวน่าจะมีโจทย์อะไรที่น่าสนใจกลับมาเยอะแล้วผมคิดว่าทางสถาบันอาหารเนี่ยก็จะมองได้ทะลุในแง่ที่ว่าพอเห็นสูตรหรือว่าพอเห็นกระบวนการอะไรปุ๊บก็จะสามารถดูได้ทะลุทั้งซัพพลายเชนว่ามันจะเป็นจริงได้ในการผลิตในระดับอุตสาหกรรมหรือไม่นะครับแล้วก็ทางM-Tech ก็คงจะอาศัยความเข้าใจทางวัสดุศาสตร์นะครับเข้ามาช่วยแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวโครงการในการช่วยกันผลักดันนะครับถ้าว่าศักยภาพของผู้ประกอบการไทยแล้วก็ผู้ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นครับความสำคัญที่เรามองก็น่าจะเป็นอยากให้ผู้ประกอบการเข้าใจอยากให้สถานดูแลผู้สูงวัยเนี่ยเข้าใจหรือแม้แต่ผู้ประกอบการที่ทำอาหารปิ่นโตส่งอะไรเนี่ยเข้าใจความน่าตื่นเต้นคงจะอยู่ตรงที่ว่าเดี๋ยวถ้าเราทำอาหารเฉพาะของไทยที่มีค่าเฉพาะสำหรับผู้มีภาวะกลืนลำบากผมว่าตรงนั้นน่าตื่นเต้นกว่าว่าเสร็จแล้วเราสามารถเลือกได้นึกง่ายๆทานขนมเทียนกับทานเจลลี่เนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะคนแก่ทานขนมเทียนนี่น่าจะลำบากขนมเทียนขนมโก๋อย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าทานเจลลี่นี่ผมก็ว่าเป็นอีกเรื่องนึงดังนั้นความน่าตื่นเต้นจะเป็นตรงที่ว่าผู้ประกอบการเข้าใจพวกนี้เข้าใจการปรับเท็กซ์เจอร์ของตัวอาหารปรับไอ้สมบัติซึ่งนักวิจัยก็มีตัวอย่างอยู่อย่างที่นักวิจัยก็ทำพวกหมูนุ่มพวกอะไรอยู่แล้วก็พวกอาหารที่เป็นเจลเป็นอะไรเพราะฉะนั้นอันที่สำคัญก็คงเป็นการที่เราทำให้เข้าใจพื้นฐานแล้วก็ผู้ประกอบการสามารถไปทำได้ด้วยตัวเองที่เมื่อกี้กราบเรียนบอกว่าเป็นการเพิ่มขีดความสามารถเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งก็คือต้องให้เข้าถึงเจ้าเครื่องมืออุปกรณ์ด้วยเป็นอินฟราสตรักเจอร์อย่างแรกแล้วก็มีมาตรฐานรองรับอีกสเต็ปนึงก็คือถ้าบริษัทสามารถไปทำได้เองแต่ละคนก็ทำผลิตภัณฑ์ไปคนละอย่างแต่เมื่อย้อนกลับมาอิงบนมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอีกอันหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเปิดตลาดใหม่หรือว่าเปิดช่องทางใหม่ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ของไทยได้ด้วยครับ
2: ท่านดร.ชัยวุฒิกมลพิราชนะครับนักวิจัยอาวุโส M-Tech สวทช.ท่านก็ได้ขึ้นบรรยายในหัวข้อมาตรฐาน ID DSI แล้วก็การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Flow Tester แล้วก็ Fog Tester นะครับการยกระดับสำหรับอาหารสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบากสู่มาตรฐานเพื่อสังคมสูงวัยนะครับขณะที่อีกท่านหนึ่งครับท่านดร.นิสภาศรีตะปันนะครับนักวิจัยอาวุโสของ M-Tech นะครับท่านก็ได้ให้ข้อมูลบอกว่าความสำคัญของมาตรฐานสากล IDDSI นะครับตัวย่อคือ IDDSI เนี่ยย่อมาจากคำว่า International Dysphagia Diet StandardDecision นะครับแล้วก็มี Intuitive นะครับซึ่งแบ่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยออกเป็น8ระดับด้วยกันตั้งแต่ระดับ0ไปจนถึงระดับ7ครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีปัญหาภาวะกลืนลำบากจากการเสื่อมถอยของอวัยวะภายในช่องปากไม่ให้เกิดภาวะสำลักจนนำไปสู่ปอดติดเชื้อนะครับทาง M-Tech สวทช.เนี่ยก็ได้ออกแบบแล้วก็พัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ Flow Tester แล้วก็ Fog Tester เพื่อลดความผิดพลาดแล้วก็เพิ่มความแม่นยำจากการทดสอบด้วยมือแบบดั้งเดิมนะครับอุปกรณ์ดังกล่าวนี้มีน้ำหนักเบานะครับผลิตได้ภายในประเทศแล้วก็ได้ทางอย.เนี่ยก็ได้กำหนดให้มีการแสดงฉลากอาหารสำหรับปรับเนื้อสัมผัส จะต้องมีผลจากการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการหรือว่าหน่วยงานที่ใช้เครื่องมือมาตรฐานดังกล่าวนะครับซึ่งทาง M-Tech สวทช.เนี่ยก็ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่ภาคเอกชนเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการหรือว่าหน่วยงานที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปรับเนื้อสัมผัสแล้วนะครับรวมไปถึงเปิดให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการระบุฉลากตามเกณฑ์ของ IDDSI แก่ผู้ประกอบการที่สนใจด้วยนะครับมีเสียงของดร.นิสภาศรีตะปันนักวิจัยอาวุโส M-Tech สวทช.พูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับ
14: สำหรับมาตรฐาน IDDSI นะคะของผู้มีภาวะเคี้ยวคือลำบากเนี่ยตัวเครื่องนี้จะถือว่าเป็นเครื่องแรกของไทยเพราะปกติแล้วเนี่ยตามมาตรฐานสากลของต่างประเทศเนี่ยเขาใช้วิธีง่ายๆก็คือใช้หลอดฉีดยาคุณเอามือจับหลอดฉีดยาแล้วก็ปล่อยว่าของเหลวเนี่ยมันไหลออกมามากน้อยแค่ไหนถ้ามันไหลเร็วออกมามีของเหลือน้อยในหลอดแปลว่ามันหนืดต่ำแต่ถ้าเกิดมันไหลช้ายังมีของเหลืออยู่ในหลอดฉีดยาเนี่ยมันก็แปลว่าหนืดสูงแต่ประเด็นคืออะไรคะประเด็นคือถ้าเราทดสอบด้วยตัวเองมัน subjective บางคนก็วางมือไม่ตรงไม่เอียงถูกไหมหรือว่าใช้หลอดฉีดยาที่ไม่ได้มาตรฐานมันก็ทำให้ผลการวิเคราะห์เนี่ยไม่แม่นยำซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันก็เป็นอันตรายกับผู้ที่มีภาวะคือลำบากเพราะเขาจะต้องจำเป็นจะต้องดื่มเครื่องดื่มที่มีระดับที่จำเพาะกับสุขภาพหรือว่าความผิดปกติในช่องปากในการกินของเขาหรือแม้กระทั่งตัวเนื้อสัมผัสอาหารซึ่งตามปกติแล้วอะ IDSI ต่างประเทศเขาใช้ซ่อมกดว่ามันจะแตกไหมมีรอยไหมแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของซ่อมแรงที่ใช้กดอีกถ้าคุณมีแรงคุณก็กดยังไงก็แตกแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ไงครับเขาก็จะมีมาตรฐานของเขาว่าจะต้องกดแค่ไหนเครื่องมือที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันทำให้ผู้ประกอบการผู้ดูแลนะคะสามารถที่จะได้ข้อมูลที่แม่นยำนะคะแล้วก็ถูกต้องเที่ยงตรงว่าเนื้อสัมผัสที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนกันแน่เพื่ออะไรคะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องแรกของไทยแต่เราก็ไม่อยากเคลมของโลกนะเพราะเราก็ไม่รู้คนอื่นเขาทำหรือเปล่าตัว flow tester เนี่ยก็จะมีตัวหลอดฉีดยาเนี่ยอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะคะซึ่งหลอดฉีดยาเนี้ยเราสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้จากที่บอกเมื่อกี้ก็คือมาตรฐานสากลของต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกใช้หลอดฉีดยาเนาะเราใช้มือจับก็ได้แต่ที่บอกไปก่อนหน้านั้นว่ามันค่อนข้างไม่แม่นยำเนาะเพราะว่าบางทีเวลาเราจับหลอดฉีดยาเนี่ยบางทีเราเอียงองศาไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นการที่ระวังไม่ตรงเนี่ยการไหลอ่ะมันส่งผลต่อความสามารถในการไหลออกของเครื่องดื่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มความแม่นยำไม่ว่าคนกี่คนเนี่ยมาวิเคราะห์แต่ละสถาบันแต่ละหน่วยงานมาวิเคราะห์เนี่ยหรือแต่ละ nursing home มาวิเคราะห์เขาก็จะได้ค่าเท่ากันในผลิตภัณฑ์เดียวกันแล้วทีนี้เราก็จะมีวาล์วคอยปิดว่าพอครบ10วินาทีเนี้ยต้องปิดพอปิดปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็คือมาดูได้

0: ึ้นหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ไปดูว่าหน้าตาที่เราเห็นเนี่ยมันอยู่ในระดับ IDDSI ไหนเพราะเขาจะบอกมาซึ่งอันนี้มันค่อนข้างแม่นยำมากกว่าที่ใช้คนกดแล้วคนเราจะรู้ได้ไงกดแรงกี่นิวตันตามที่มาตรฐานบอกเพราะฉะนั้นเพิ่มความแม่นยำและในที่สุดก็เพิ่มความปลอดภัยในการบริโภคให้กับผู้มีภาวะขึ้นลำบาก
1: ตอนนี้ M-Tech สวทช.พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดังกล่าวนี้เนี่ยให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการจะผลิตแล้วก็จำหน่ายแล้วก็เปิดรับบริการทดสอบความหนืดของอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐาน IDDSI นะครับโดยติดต่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ02564-6500ครับ02564-6500ต่อ4788นะครับต่อ4788ครับหรือจะติดต่อที่สถาบันอาหารก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสถาบันอาหารตัวย่อคือ NFI นะครับก็ติดต่อไปที่โทรศัพท์หมายเลข024228688นะครับ024228688ต่อ5301ถึง5309นะครับ5301ถึง5309ครับนั่นคือเรื่องราวของการรับรองมาตรฐานตามมาตรฐาน IDDSI นะครับเกี่ยวกับอาหารของผู้สูงอายุสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบากครับเอาละครับคราวนี้ไปดูอีกเรื่องราวหนึ่งครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องจากทางสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตัวย่อคือสอวช.นะครับซึ่งได้ร่วมกับทางFuture Table นะครับสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับมีการจัดงาน Plant Rich Leaders Awards and Showcase 2026ภายใต้ Bangkok Climate Action Week นะครับ2026จัดขึ้นที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพถนนวิทยุครับวันนั้นมีท่านดร.สิริพรพิทยโสพลนะครับรองผู้อำนวยการสวอช.สอวช.ครับเป็นประธานเปิดงานนะครับซึ่งงานในครั้งนี้เนี่ยก็จัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรผู้นำที่ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านระบบอาหารของไทยครับพร้อมทั้งเชื่อมโยงหน่วยงานรัฐภาคเอกชนโรงพยาบาลโรงแรมร้านอาหารมหาวิทยาลัยสมาคมวิชาชีพองค์กรไม่แสวงผลกำไรแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศครับให้ร่วมกันสร้างทางเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ยั่งยืนให้กับผู้บริโภคได้เข้าถึงอย่างจริงจังนะครับท่านดร.สิริพรท่านบอกว่าอาหารนั้นเป็นจุดเชื่อมระหว่างสุขภาพเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมการปรับระบบอาหารเนี่ยจึงไม่อาจจะเกิดจากผู้ผลิตได้เพียงฝ่ายเดียวครับแต่ว่าต้องอาศัยภาคบริการและก็ภาคการบริโภคร่วมด้วยโดยองค์กรก็สามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งที่จัดซื้อจำหน่ายแล้วก็ให้บริการในแต่ละวันตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบในท้องถิ่นการลดขยะอาหารไปจนถึงการเพิ่มธัญพืชพวกผักผลไม้ถั่วแล้วก็โปรตีนจากพืชในเมนูให้หลากหลายแล้วก็น่ารับประทานมากขึ้นเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคนะครับขณะที่อีกท่านหนึ่งครับก็คือคุณสิรินยาลิมนะครับผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพจากทางสอวช.นะครับท่านให้ข้อมูลบอกว่าโครงการ Plant 30% Leaders Club ซึ่งทางสอวช.เนี่ยได้ร่วมกับภาคีจัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและก็องค์กรต่างๆเนี่ยปรับเปลี่ยนสัดส่วนอาหารในเมนูรายการสินค้าหรือว่าการจัดซื้อจัดเลี้ยงในองค์กรนะครับให้มีองค์ประกอบจากพืชก็คือ plant rich เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ส่งเสริมการยกระดับสุขภาวะของประชาชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมไปถึงขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืนของประเทศไทยที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมโรงพยาบาลแล้วก็ร้านค้าเป็นอย่างดีนะครับโดยองค์กรสมาชิกที่เข้าร่วมเนี่ยก็สามารถเลือกแนวทางที่เหมาะกับรูปแบบธุรกิจของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเมนูและก็สินค้าการเพิ่มสัดส่วนวัตถุดิบหรือเ

0: โปรตีนจากพืชหรือว่าการปรับนโยบายจัดซื้อจัดเลี้ยงโดยตั้งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 30% ภายใน1ปีนะครับพร้อมทั้งติดตามผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในเมนูผลิตภัณฑ์แล้วก็การจัดซื้อนะครับทำไมต้องเป็นตัวเลข 30% นะครับอันนี้เนี่ยมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณสิรินยาลิมผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพจากสอวช.พูดถึงเรื่องนี้ครับ
1: โครงการ Plant Rich Leader เนี่ยค่ะก็จะเป็นการให้รางวัลกับร้านอาหารโรงแรมนะคะหรือว่าแม้แต่ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ๆเนี่ยค่ะที่ตัดสินใจจะมาให้คำมั่นสัญญากับเราว่าเขาจะพยายามเพิ่มการใช้วัตถุดิบที่มาจากพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนจากพืชเนี่ยค่ะให้มากยิ่งขึ้นให้ถึง 30% ของไม่ว่าจะเป็นปริมาณการจัดซื้อของเมนูหรือว่าของตัว SKU ที่เขามีอยู่เนี่ยนะคะก็พยายามเพิ่มขึ้นให้ได้ 30% ภายใน1ปีซึ่งเราเชื่อว่าการที่จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 30%เนี่ยค่ะมันมีสตัดดี้ของทาง East Lancet นะคะที่เขาบอกว่าถ้าตัวเลขขึ้นมาจนถึง 30% เนี่ยค่ะมันก็จะช่วยให้ดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อโลกด้วยซึ่งอธิบายให้ชัดมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะในมุมของดีต่อสุขภาพเนี่ยค่ะตอนนี้ข้อมูลของที่เราทราบมาค่ะก็คือเราเนี่ยบริโภคโปรตีนสูงมากเกินกว่าที่จำเป็นไปอยู่พอสมควรแล้วเมื่อเราเป็นสังคมสูงวัยมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะพบว่าในโปรตีนเนี่ยมันไม่ได้มาเฉพาะโปรตีนเนาะโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะมาพร้อมกับคอเลสเตอรอลด้วยมาพร้อมกับแคลอรี่ที่ค่อนข้างสูงซึ่งถ้าจะให้ดีต่อสุขภาพเนี่ยค่ะก็อยากจะให้เพิ่มความหลากหลายโดยการเพิ่มการบริโภคโปรตีนจากพืชเข้าไปเพราะว่ามันไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็มีแคลอรี่ที่ต่ำกว่าค่ะแล้วก็ช่วยลดเรื่องของการอักเสบอะไรต่างๆด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามีส่วนผสมของที่มาของโปรตีนแหล่งโปรตีนที่หลากหลายขึ้นเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพแน่ๆนะคะแล้วก็ในมุมของสิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืนเนี่ยค่ะในการผลิตเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยค่ะเราจำเป็นที่จะต้องใช้ปริมาณของพื้นที่น้ำทรัพยากรในการที่จะปลูกพืชเพื่อที่จะเอาพืชเนี่ยไปเป็นอาหารสัตว์หลังจากนั้นพอสัตว์รับประทานแล้วก็ต้องเลี้ยงจนกว่าสัตว์จะโตซึ่งเราเรียกซัพพลายเชนตรงนี้ว่ามันค่อนข้างที่จะยาวอาหารสัตว์เนี่ยเราก็ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอนะคะในประเทศไทยเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในอนาคตทรัพยากรความต้องการที่จะบริโภคโปรตีนมากขึ้นแต่ว่าทรัพยากรในการผลิตเรามีเท่าเดิมเรามีพื้นที่เท่าเดิมนะคะเราก็พบว่ามันอาจจะไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าทุกคนเนี่ยก็จะต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งผู้ผลิตเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ฝั่งผู้บริโภคด้วยถ้าผู้บริโภคเนี่ยบริโภคให้หลากหลายมากขึ้นก็จะส่งสัญญาณให้ผู้ผลิตเนี่ยเขาเลือกผลิตให้หลากหลายมากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถลดไม่ว่าจะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือลดการใช้ทรัพยากรต่างๆได้ด้วย
2: จากนี้ไปเราจะขยายผลต่อไปยังไงฮะหลังจากที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้
1: ก็เราคิดว่าหลังจากที่เรามีกลุ่มผู้นำแล้วใช่ไหมคะก็น่าจะมีคนสนใจเข้ามาทำเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นถ้าเขาเห็นว่ามันไปได้ในทางธุรกิจนะแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์องค์กรก็ดีขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้รับความสนใจจากภาครัฐมากยิ่งขึ้นคือตอนนี้เราพยายามมีพาร์ทเนอร์กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆเช่นกรมอนามัยนะคะที่เขาก็จะเข้ามาทำให้เมนูเป็นเมนูชูสุขภาพมากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็รับเอาคอนเซปต์ของเรื่องของการเพิ่มความหลากหลายทางโปรตีนเนี่ยเข้าไปนะคะเพราะนั้นเราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทำงานกับหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะเอาหลักการตรงเนี้ยใส่เข้าไปในนโยบายของภาครัฐหรือแม้แต่ในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆของภาครัฐถ้าเกิดว่าภาครัฐเนี่ยช่วยกันสนับสนุนองค์กรหรือว่าเมนูเหล่านี้หรือองค์กรที่พยายามทำเรื่องเหล่านี้ค่ะเราก็เชื่อว่าจะทำให้การขยายผลเป็นไปได้ค่ะ
0: วันนั้นภายในงานก็มีการมอบรางวัล Plant Rich Leader ให้กับหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปรับเปลี่ยนเมนูหรือว่ารายการสินค้าต่างๆไปสู่เมนูจากพืชนะครับเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันครับและนี่คือทั้งหมดของ Wise Vision ประจำวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ผมศักดิ์ระพีวงแขลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
3: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
10: ในวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยจะร่วมหารือกับนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำมุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ small AI ซึ่งเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณท้องถิ่นเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและยังมีกิจกรรมและหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆเช่นงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมกันพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นต้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมพื้นที่20จังหวัดและกรุงเทพมหานครนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีชัยนาทสุพรรณบุรี
11: กาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ804ตำบล 5,947 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 98,595 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจะทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตรังติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในช่วงปลายปี2569เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจะทำข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ถูกต้อง
12: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานในการรับมือกับสาธารณภัยในช่วงปลายปี2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะนอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินการขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังดำเนินการไปแล้ว29แห่งคงเหลือ71แห่งที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังยังได้กำชับเรื่องศูนย์พักพิงซึ่งจะต้องมีน้ำไฟและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมใช้งานด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
11: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลโดยรับสัญญาณจาก NBT 2HD ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
14: น้ำเข้าระบบชลประทานด้วยนะครับทั้งคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทยุทธยานะครับแม่น้ำน้อยแม่น้ำสุพรรณนะครับเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่อยู่ในที่ไม่ได้ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับรวมถึงนะครับในการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนะครับเราก็ได้มีการลดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับจากการที่เราประเมินแล้วว่าปริมาณฝนเนี่ยไม่ได้มากนะครับทำให้น้ำลงเขื่อนมากเกินไปนักนะครับปัจจุบันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับต่ำกว่าระดับเก็บกักแล้วนะครับเราก็มีช่องว่างเพียงพอในการบริหารจัดการเราก็จึงมีการลดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับในการระบายน้ำลงมาสู่แม่น้ำป่าสักนะครับซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวครับจากการลดทั้งการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาและการลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มาไหลผ่านทางเขื่อนพระราม6นะครับแล้วก็เขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยามันจะมาสบแม่น้ำป่าสักที่วัดพนัญเชิงเนี่ยครับก็มีแนวโน้มที่ลดลงด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องเป็นเหตุที่ว่าแถวอยุธยาแถวอ่างทองสิงห์บุรีนั้นนะครับระดับน้ำก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับในเชิงระบบนะครับในของทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตอนออกนะครับซึ่งปัจจุบันมีน้ำที่มาจากองคลักษ์นะครับจากนครนายกเนี่ยหลากมาที่จังหวัดปทุมธานีครับทางกรมชลประทานเองนะครับโดยการนำทางสทช.แล้วก็ทางหน่วยปกครองนะครับก็จะร่วมบูรณาการในการที่จะบริหารจัดการในเชิงระบบนะครับในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในเชิงพื้นที่นะครับในเขตของคลองรังสิตประยูรศักดิ์นะครับในการเข้าสู่ระบบต่างๆไม่จะเป็นคลอง13 14 15ลงมาจังอ่าวไทยนะครับรวมถึงการผันน้ำเข้าสู่ในระบบนะครับผ่านคลองรังสิตแล้วก็มาสูบออกที่สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตที่สูบน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับซึ่งเราก็ยืนยันว่าเราก็จะพยายามบริหารจัดการน้ำเพื่อพยายามผ่อนคลายนะครับในเรื่องของน้ำท่วมในเขตหลายๆพื้นที่นะครับอย่างสมดุล นะครับให้มีความสอดคล้องกันนะครับซึ่งวันนี้ครับก็จะได้มีการลงพื้นที่ในการที่จะบูรณาการร่วมกันในเชิงพื้นที่ครับส่วนในเรื่องของภาคตอนตกเองนะครับเขื่อนศรีทครินทร์วชิราลงกรณ์นะครับก็ ยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ยังไม่ได้มีผลกระทบต่อท้ายน้ำนะครับแต่เนื่องจากฝนที่ตกบริเวณไซโยกนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับก็เป็นไปตามที่กรมอุตุได้มีการพยากรณ์นะครับว่าฝนจะตกแถวกาญจนบุรีนะครับก็ทำให้เขื่อนแม่กลองนะครับยังต้องคงการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่นะครับเพื่อในการเร่งระบายน้ำออกสู่ตัวอ่าวไทยนะครับก็จะทำให้พื้นที่ชุมชนริมน้ำบางแห่งนะครับไม่มากนักครับได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับซึ่งสถานการณ์ก็คงต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนของลุ่มน้ำเพชรบุรีเองครับฝนตกเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเป็นการตกท้ายเขื่อนแก่งกระจานนะครับและเขื่อนแม่ประจันนะครับทำให้สถานการณ์น้ำนะครับมีมาเติมมากขึ้นในตัวของแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ห้วยแม่ประจันที่มาเติมลงมานะครับในการประชุมนะครับท่านที่ดีกรมชลประทานนะครับเมื่อวานก็ได้ลงพื้นที่นะครับในการสั่งการในการบริหารการนะครับก็ได้มีการลดนะครับถึงแม้ท่านเห็นเขื่อนแก่งกระจานจะมีความจุอยู่ที่ 102% นะครับแต่เราก็สามารถลดนะครับการระบายผ่านเขื่อนแก่งกระจานได้นะครับเราเคยระบายอยู่ที่125ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับปัจจุบันเมื่อเช้านะครับเราระบายอยู่ที่68ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีคือเราก็ใช้มีการลดการระบายผ่านตัวของทางระบายน้ำลงทางลำน้ำเดิมนะครับทำให้ลดการระบายทำให้น้ำไม่มาเติมส่วนของฝนที่ตกบริเวณแม่น้ำเพชรบุรีครับแล้วเราก็ใช้เขื่อนนะครับเพชรบุรีนะครับในการที่จะนะครับบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเข้าสู่ระบบทั้งฝั่งตอนออกฝั่งตอนตกนะครับของเขื่อนเพชรบุรีนะครับเพื่อที่จะให้ปริมาณน้ำนะครับผ่านเขื่อนทดน้ำเพชรบุรีครับในอัตราที่เหมาะสมนะครับและไม่กระทบนะครับต่อตัวเมืองของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายอยู่ที่ประมาณ106ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งจะมีผลกระทบก็คงประมาณ150นะครับลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเราก็ยืนยันว่าเราก็จะสามารถในฝนที่ผ่านมาครับวัน2วันที่ผ่านมาเราสามารถควบคุมปริมาณน้ำครับไม่กระทบต่อตัวเมืองเพชรบุรีนะครับแต่ว่าก็อาจจะกระทบในบางพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ติดริมแม่น้ำแถวแม่น้ำเพชรบุรีได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของภาคตะวันออกเองครับในเรื่องของตอนนี้ครับต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีครับมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนะครับรวมถึงของนครนายกเองก็ลดลงเรื่อยๆนะครับมวลน้ำตอนนี้มาอยู่ที่นะครับฉะเชิงเทรานะครับในแม่น้ำบางปะกงนะครับจากการสำรวจนะครับปริมาตรน้ำผ่านแม่น้ำบางปะกงนะครับก็จะเห็นว่าช่วงระบายสูงสุดเนี่ยระบายได้ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ช่วงน้ำเทอร์เนี่ยเหลือประมาณ900ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั่นหมายถึงนะครับน้ำทะเลหนุนนะครับมีอิทธิพลต่อการระบายน้ำนะครับตรงนี้ทำให้น้ำเนี่ยค้างนะครับในเขตของแม่น้ำบางปะกงเองซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยก็กรมชลประทานร่วมกองทัพเรือเนี่ยก็ใช้เรือผลักดันน้ำช่วยนะครับในการที่จะเร่งระบายน้ำปลายของแม่น้ำบางปะกงครับก็กรมชลประทานขอรายงานเท่านี้ครับขอบคุณครับ
15: ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญทางกทม.ค่ะให้รายละเอียดค่ะ
16: ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับได้ประกาศปรับลดพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเหลือ8เขตนะครับเมื่อวันที่9ตุลาคม2569นะครับได้แก่เขตคลองสามวาเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงเขตสายไหมและเขตหนองจอกนะครับแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์ในสถานการณ์ในพื้นที่ฝั่งด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนะครับกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องนะครับหากระดับน้ำในคลองสายหลักด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครลดลงเข้าสู่เกณฑ์ปกตินะครับและมีศักยภาพในการรองรับน้ำเพิ่มเติมนะครับกรุงเทพมหานครจะเปิดรับน้ำจากพื้นที่ภายนอกนะครับเพื่อช่วยระบายน้ำผ่านระบบคลองของกรุงเทพมหานครครับในด้านการฟื้นฟูพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับ ก็จะเป็นเรื่องหลักในเรื่องของการจัดเก็บขยะนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับกรุงเทพมหานครได้เร่งฟื้นฟูเคหะชุมชนร่มเกล้านะครับได้ทำการเก็บขยะแล้วกว่า 5,000 ตันนะครับซึ่งในการดำเนินการนี้นะครับได้ระดมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานนะครับพร้อมเครื่องจักรและรถขนขยะเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับและในระหว่างนี้นะครับก็จะเร่งดำเนินการเพื่อให้ชุมชาวประชาชนนะครับได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับในส่วนของรายละเอียดปริมาณการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่นะครับในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับจากสถิตินะครับจากการเริ่มเก็บขยะในพื้นที่อุทกภัยนะครับมียอดสะสมมากกว่า 1,000 ตันนะครับมีค่าเฉลี่ยวันละประมาณ800ตันนะครับครับต่อไปในส่วนของผู้ประสบภัยนะครับที่ได้ยื่นลงทะเบียนออนไลน์กับทางกรุงเทพมหานครนะครับจากข้อมูลนะครับจนถึงวันนี้เวลา 8 นาฬิกานะครับมีผู้ยื่นลงทะเบียนทางช่องทางออนไลน์ของกรุงเทพมหานครแล้ว 83,268 รายนะครับซึ่งในรายละเอียดพบว่าผู้ยื่นลงทะเบียนนะครับ3อันดับแรกนะครับอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิและเขตสายไหมนะครับส่วนสิทธิ์ที่ขอรับเงินช่วยเหลือนะครับ3สิทธิ์อันดับแรกได้แก่นะครับค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านและค่าเครื่องมือทุนประกอบอาชีพครับผม
15: ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญผู้แทนจากปปพ.ให้รายละเอียดค่ะด้านการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้เดินหน้าในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาทั้ง3ส่วนไปอย่างควบคู่กันนะคะส่วนที่1คือเงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนนี้มีข้อมูลนะเมื่อวันที่11ตุลาคมนะคะจังหวัดที่มีการใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมทั้งสิ้น7จังหวัดด้วยกันได้แก่จังหวัดจันทบุรีลำปางน่านนครพนมแม่ฮ่องสอนนครนายกแล้วก็นครสวรรค์นะคะรวมทั้งสิ้น55,826,710.70 บาทนะคะซึ่งก็เป็นส่วนมากจะเป็นเรื่องของด้านการดำรงชีพที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะส่วนในการช่วยเหลือเยียวยาในส่วนที่2นั้นเป็นเงินตามมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569หรือเงินเยียวยา 9,000 และ 5,000 บาทข้อมูลณวันนี้นะคะทางปภ.ได้รวบรวมข้อมูลเข้ามาสำหรับจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีการยืนยันข้อมูลผู้ที่ยื่นผ่านระบบเข้ามาและผ่านการประชุมผ่านข้อมูลการรับรองยื่นมาที่ปภ.แล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้น 163,980 ครัวเรือนทางปภ.ได้ทำการโอนเงินสำเร็จแล้ว 111,104 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน917ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยการโอนเงินนั้นมีการโอนเยียวยาไปทั้งสิ้นก่อนหน้านี้รวมทั้งหมด4ครั้งด้วยกันค่ะโดยการโอนทั้งหมด4ครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้เป็นวันที่11ตุลาคม2569ทำการโอนเยียวยาให้กับจังหวัดกรุงเทพมหานครชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราพิจิตรและนครปฐมนะคะรวมทั้งสิ้น 36,463 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน282ล้านบาท 219,000 บาทถ้วนนะคะในส่วนของการโอนเยียวยาวันนี้จะเป็นการโอนของวันที่12ถือเป็นการโอนครั้งที่5ค่ะโดยจะทำการโอนทั้งสิ้น 50,718 ครัวเรือนรวมเป็นเงินประมาณ378ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเหลือยอดที่ติด อยู่ที่ข้อมูลไม่สามารถโอนได้ประมาณ 2,258 ครัวเรือนนะคะเนื่องจากตรวจสอบแล้วไม่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเพย์แล้วก็เป็นการใช้ชื่อบุคคลที่เสียชีวิตมาใช้ในการยื่นลงทะเบียนแทนค่ะสำหรับข้อมูล 2,000 รายนี้ทางระบบก็จะมีการส่งกลับไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครเพื่อไปตรวจสอบของผู้ที่มีรายชื่อในลิสต์ของที่ไม่สามารถผ่านเข้าเกณฑ์นะคะเพื่อที่จะส่งกลับเข้ามาในกระบวนการอีกครั้งแล้วก็ทำให้การเยียวยาได้คืบหน้าเร็วยิ่งขึ้นค่ะเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะทางปภ.และธนาคารออมสินมีการโอนเงินเยียวยารวมแล้ว 31,278 ครัวเรือนนะคะส่งข้อมูลมาให้แล้วขออภัยค่ะส่งข้อมูลมาให้แล้ว 31,278 ครัวเรือนโอนสำเร็จแล้ว 3,492 ครัวเรือนนะคะคิดเป็นเงินจำนวนกว่า221ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดของวันนี้เขตที่ทำการโอนไปแล้วจะมีเขตห้วยขวางประเวศบางเขนหนองจอกพญาไทวัฒนาบึงกลุ่มและสายไหมค่ะซึ่งข้อมูลที่ทยอยเข้ามานั้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางอำเภอจังหวัดรวมทั้งสำนักงานเขตก็จะมีการคัดกรองข้อมูลก่อนที่จะจัดส่งมาให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งทางปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินในช่วงของเวลา 8:00 น.ในช่วงเช้าของทุกวันหลังจากนั้นในประมาณช่วงบ่ายผู้ที่ได้รับการพิจารณาในเรื่องของเกณฑ์แล้วก็ความเหมาะสมในเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้องเรียบร้อยออมสินก็จะทำการโอนเงินเยียวยาให้วันนี้ก็จะเริ่มเข้าบัญชีทยอยตั้งแต่ 11:00 น.เป็นต้นไปในจังหวัดที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ค่ะ
17: ค่ะก่อนจะจบนะคะขอเน้นย้ำนิดนึงค่ะสำหรับมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยทางรัฐบาลนะคะได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะไม่ได้รอให้ประชุม IMF World Bank เสร็จสิ้นก่อนถึงจะช่วยประชาชนนะคะโดยที่สำคัญค่ะเรามีสินเชื่อฟื้นฟูอาชีพสำหรับผู้ค้ารายย่อยอยู่แล้วด้วยค่ะวงเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อรายเพื่อให้ประชาชนนำไปซ่อมแซมอุปกรณ์ซื้อสินค้าเข้าร้านและใช้เป็นทุนหมุนเวียนกลับมาประกอบอาชีพได้อีกครั้งหนึ่งโดยดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ร่วมแถลงในวันนี้ค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะมีการประชุมสำคัญคือ IMF World Bank Annual Meeting 2026และเทศกาลกินเจด้วยค่ะขอให้ประชาชนเช็คประกาศให้ตรงกับพื้นที่รวมถึงเส้นทางของตัวเองด้วยนะคะหากมีอะไรเพิ่มเติมค่ะทางเราจะอัปเดตให้ทราบในเพจไทยคู่ฟ้าต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
18: สุภาพจุฑา Metro Life

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ค่ะ12ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
3: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บูรัฐรวีเตชัยกุลค่ะประสานรายการไม่ใช่ประสานรายการพี่บูนี่แหละประสานรายการของเรานะ
2: หลัง
3: ทีมออนไลน
2: ์พี่บูก็บอกกำลังงงว่าใครมานั่งอยู่เอ๊ะฉันมาคนเดียวนะฉันไม่ได้มากับใครนะ
3: ก็คือพี่บูรัฐรวีนี่แหละทั้งประสานรายการด้วยแล้วก็ดูแลเทคนิค
2: ภาษาแอปเสียงสวยหมดกันเลย
3: แล้วก็ยังไม่หมดนะคะยังมีทีมออนไลน
2: ์
3: พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิบพิทักษ์ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
2: ค่ะวันนี้มันเป็นยังไงคะ
3: เริ่มต้นสัปดาห์ไงก็จะมีความอ่องนิดนึง
2: หน่อยอ่องๆหน่อยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะเข้าสู่สภาวะปกติค่
3: ะ
2: วันนี้เราสามารถติดตามรับฟังได้นะคะ FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็รับฟังได้เช่นกันนะคะ AM 819 891 GHz นะคะมีช่องทางออนไลน์นะคะวันนี้ไลฟ์สดผ่านทางเพจ Metro Life FM 95.5 เป็นรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะที่จะอยู่กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็เหลืออีกเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะ
3: คะ
2: เราก็ยังเสิร์ฟข่าวเรื่องของสุขภาพให้ฟังกันด้วยค่ะ
3: ค่ะเริ่มแล้วพูดถึงเรื่องของการ
2: ประ
3: ชุม การประชุม IMF
2: วันนี้วันแรกนะคะ สำหรับการประชุม
3: เริ่มแล้วนะคะ IMF World Bank 2026ค่ะประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะจัดขึ้นค่ะวันนี้เป็นวันแรกวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลนะคะก็จะใช้เวทีดังกล่าวนี้ค่ะนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะแล้วก็ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในระยะยาวค่ะด้วยกิจกรรมสำคัญนะคะวันแรกก็คือการเปิด Thailand Pavilion นำเสนอศักยภาพการพัฒนาประเทศ3ด้านนั่นก็คือโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลค่ะการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนนะคะเรื่องนี้ค่ะนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะได้นำเสนอความพร้อมของไทยในฐานะฐานการลงทุนสำคัญของภูมิภาคโดยเน้นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดปัญญาประดิษฐ์และยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมกับเข้าร่วมเวทีหารือเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะรวมไปถึงการหารือความร่วมมือกับผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศด้วยค่ะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เน้นย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยต้องต่อยอดจากการประชุมไปสู่โอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสร้างรายได้ให้แก่ภาคธุรกิจและบริการแล้วก็ส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนค่ะพร้อมกับผลักดันบทบาทไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกตลอดสัปดาห์การประชุมนี้นะคะด้วยการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมีกำหนดจัดวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ค่ะก็เรียกได้ว่าประเทศไทยนะคะเราก็ร่วมกันต้อนรับการเป็นเจ้าภาพที่ดีสำหรับแขกผู้มาเยือนนะคะแบบด้วยความมีมิตรไมตรีค่ะแล้วก็ติดตามประเด็นสำคัญสำคัญนะคะตลอดสัปดาห์เลยค่ะซึ่งการประชุมจะมีไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะ 15,000 กว่าคนนะคะจาก191ประเทศเข้าสู่การประชุมปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะเวทีสำคัญแบบนี้ก็จะมีการ การแลกเปลี่ยนมุมมองหรือว่าการหารือข้อหารือต่างๆนะคะเกี่ยวกับทิศทางทางเศรษฐกิจการเงินและก็การพัฒนาของโลกด้วยค่ะซึ่งโอ้จะบอกว่าประเทศไทยเราก็เตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะซึ่งไทยเองเนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อคุณอ้ออ่านข่าวไปเมื่อสักครู่นะคะบอกว่าเตรียมเรื่องของรถไฟฟ้าด้วยนะคะไทยเองเดินหน้ากรีดมีตติ้งใช้ยานพาหนะไฟฟ้าประมาณ320คันค่ะรองรับการประชุม IMF หรือว่า World Bank 2026นะคะซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีแล้วก็ลดการใช้กระดาษลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งค่ะแล้วก็นำขยะอาหารที่ผลิตเนี่ยไปทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อที่จะสำหรับการประชุมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความยั่งยืนด้วยนะคะโอ้อันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่หลายๆหน่วยงานนะคะก็มีการประกาศแล้วว่าจะต้อง work from home
3: ช่วงนี้กรุงเทพก็จะถนนโล่ง
2: โล่งหน่อยนะคะแต่ว่าบางท่านที่ปฏิบัติภารกิจอย่างงานด้านสื่อเน
3: า
2: ะมันยังม
3: ี
2: ยังต้องทำหน้าที่นะคะเพียงแต่ว่าบางท่านที่ทำด้านเอกสารก็ไม่ต้องมาทำงานอยู่ที่บ้านนะคะไม่ได้หยุดงานนะยังคงทำงานแต่ว่าเป็นแบบ work from home แต่ว่าวันที่16นี้ประกาศเป็นวันหยุดแล้วนะคะเราก็จะหยุดแต่ว่าหน้าที่แต่ละคนที่จะต้องเดินหน้าต่อไปก็ยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิมค่ะ
3: ค่ะช่วงนี้ก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีเจ
2: ้
3: าบ้านที่ดี
2: อันดับแรกเลยที่เห็นได้ชัดเลยนะคะคือแต่ละประเทศเขาเดินมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
3: เดินมา
2: เดินทางมาไม่ได้เดินมานะคะถ้าเดินมาแน่ๆจะยังไม่ถึงนะน่าจะมาตั้งแต่2ปีที่แล้วเดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยในหมวดของภาคธุรกิจโรงแรม
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหเรียกว่า
3: ร้านอาหารต่างๆด้วย
2: เนาะเออแล้วก็พวกสตรีทฟ
3: ู้ดที่ท่องเที่ยวด้วยนะ
2: เพราะเข้ามาเนี่ย 15,000 คนไม่ใช่น้อยนะคุณ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ไหนจากการท่องเที่ยวเขาก็อยากไปดูแล้วแหละเนาะแต่ละประเทศแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผู้นำที่มาเนี่ยเป็นระดับรัฐมนตรี
3: ค่ะ
2: เป็นผู้นำระดับที่ค่อนข้างมีกำลังในการที่จะต่อยอดในเรื่องของธุรกิจระหว่างประเทศด้วยก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่ไทยเองก็ได้เป็นเจ้าภาพด้วยนะคะปีนี้ก็คึกคักเป็นพิเศษนะสำหรับประเทศไทยนะคะแต่ว่าจะคึกคักแค่ไหนนะคะการดูแลสุขภาพก็ต้องคึกคักไม่แพ้กันนะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีอนาคตต่อไปได้ยาวนานแค่ไหนถ้าสุขภาพไม่ดีไปไม่ถึงชัยหรอกค่ะเมื่อไหร่ที่สุขภาพเราดีบางคนเนี่ยอยู่เป็นร้อยปีเลยนะ
3: คุณ
2: อยากอยู่ถึงร้อยปีไหม
3: นานไปไหมคะ
2: ไม่ต้องดูก่อนว่าเรามีลูกหลานไหมคอยดูแลไหมมันนานไปใช่ไห
3: ม
2: เอาตามอายุไขเน
3: า
2: ะเอาตามอายุไขแต่ว่าตลอดอายุไขก็ขอให้แบบราบรื่นอย่ามีโรคอะไรที่มัน
3: ในระยะเวลาที่เรายังอยู่บนโลกนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรง
2: ใช่โดยเฉพาะ
3: มีเงินทองมากมายเพียงใดก็ตามแต่ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วมันก็ไม่มีความสุข
2: ไถ่โอนมาถ้างั้นไถ่โอนมา
3: ไม่มีหมายถึงเงินนะคะ
2: เงินไม่มีเงินไม่มีนะคะไม่เป็นไรนะคะเงินไม่มีแต่ดูแลสุขภาพให้ดีอันนี้สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราสุขภาพดีโดยเฉพาะพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นแต่ละปีเนี่ยสิ่งที่ตามมาควบคู่กับเราเนี่ยมันก็คือเรื่องของโรคภัยส
3: ัง
2: เกตไหมว่าเขาก็จะแบบค่อยๆคลานมาเหมือนเงาอ่
3: ะ
2: เหมือนคลานมาถ้านึกภาพเนี่ยนึกภาพออกเลยนะว่าเรายิ่งอายุแบบเริ่มโตขึ้นจากเด็กเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้สูงเป็นผู้ใหญ
3: ่
2: เป็นผู้สูงวัยเนี่ยไอ้เจ้าเงาดำๆเนี่ยก็ตามตัวมาติดๆเลย
3: เอาจริงๆแต่ละช่วงวัยเขาก็มีโรคของเขาเองนะอย่างตอนเด็กเขาก็จะมีโรคที่เด็กเป็นบ่อย
2: ปากมือเท้าปากอย่างเงี้ยโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกเด็กจะเป็นเยอะไข้เลือดออกเนี่ยเพราะว่าหนึ่งการระมัดระวังตัวด้วยอาจจะไม่เหมือนผู้ใหญ่แต่พอเข้าสู่วัยรุ่นก็
3: จะเป็นอีกโรคตามมา
2: หรือแม้แต่อุบัติเหตุวัยรุ่นเนี่ยจะเจออุบัติเหตุบ่อยมากแล้วก็ตามมาด้วยพอวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ
3: ่
2: ก
3: ิน
2: ส
3: ัง
2: กินสังสรรค์ดื่มเริ่มเข้าสังคมและมีรายได้แล้วนี
3: ่
2: มีเงินเดือนแล้วนี่สิ้นเดือนก็ต้องไปปาร์ตี้สังสรรค์ทุกวันศุกร์นะคะโรคที่เป็นอะไรนะ NCD ก็จะตามมาออฟฟิศซินโดรมก็มีโรคพิษสุราเรื้อรังก็มา
3: เบาหวานก็มานะ
2: มะเร็งตับ
3: เพราะว่า
2: แล้วก็ปอด
3: ชานมเยอะไปหน่อย
2: คือหลายๆอย่างอ่ะมันไปตามช่วงอายุของเราหรือแม้แต่ทุกวันนี้หลายคนก็จะมีแบบค่าของโรคประจำตัวอยู
3: ่ค
2: ือความดันนะความดันเนี่ยโอ้โหคนไทยเป็นกันเยอะนะ
3: ฮะใช่ค่ะ
2: คือไม่ได้หมายความว่า
3: คอเลสเตอรอลสูง
2: นี่นะเพราะว่าบางคนเนี่ยอายุไม่ได้เยอะแต่ทำไมคอเลสเตอรอลสูง
3: แล้วตัวเล็กๆผอมๆด้วยนะ
2: หมายถึงตัวเอง
3: ใช่ค่ะ
2: คือมันอยู่ที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมการกิน
3: ค่ะ
2: คนเราชอบไม่เหมือนกันอย่างดิฉันอ่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าคุณอ้อแต่ไม่ได้อ้วนนะ
3: ค่ะ
2: ไม่ได้อ้วนนะมองดีๆโอ้นี่ช่างเทคนิคของเราบอกว่าไม่พอใครแบบนะไม่ได้อ้วนแต่ว่ามันเป็นอวบระยะสุดท้ายที่คุณหมอบอกว่าคุณสุกัญญาครับคุณเข้าข่ายโรคอ้วนขั้นแรกแล้ว
3: คุณต้องลดแล้ว
2: ค
3: ุ
2: ณต
3: ้
2: องลดแล้วดิฉันก็เลยต้องลดตอนนี้ก็เดินทางมาจากน้ำหนัก72ตอนนี้67แล้วในช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมา 2-3 เดือนได้นะ มันก็จะลงตามสเต็ปของเขาแหละเพราะว่าเราคุมอาหารเราไม่ได้ใช้ตัวช่วยแต่ถ้าตับได้เราใช้ตัวช่วยมันอาจจะแบบพุ่งลงมาแบบทุกวันนี
3: ้
2: ทุกวันนี้
3: ตอนนี้เขาเรียกว่าลงลิฟต
2: ์ดิฉันอะคลานลงบันไดแต่ก็ถือว่าทิศทางดีนะ
3: ค
2: ่อยๆเพราะว่าไปวัดจากค่าเลือดแล้วอะพอคนเราเวลาเจาะเลือดนะก็จะเจอหมดเลยร่างกายเจออะไรบ้างเจออะไรแต่ดีไตรกลีเซอไรด์ของดิฉันอะปกติดีไม่มาบางคนจะอยู่ที่คาบเส้นแต่ดิฉันอะลงไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยกินอาหารทะเลกินแต่เกลือโอ้ไม่ใช่ค่ะ
3: คุณบอกว่าคุณชั่งน้ำหนักแล้วก็น้ำหนักลดใช่ไหม
2: ลง
3: ไม่ใช่ว่าตอนรอบที่สองคือไม่ได้ถอดถ่านอะไรออกใช่ไหมคะ
2: ไม่เวลาชั่งน้ำหนักนะเวลาชั่งน้ำหนักนะดิฉันต้องไปโรงพยาบาลเวลาไปตรวจสุขภาพอะไรก็แล้วแต่นะไปรักษาโรคตาแต่พยาบาลเจ้าหน้าที่บอกว่าไหนๆก็มาแล้วเนาะตรวจสุขภาพเลยเราก็ไม่ได้ทางตั้งตัวก็เลยบอกว่าพี่ขอถอดทุกอย่างออกก่อนได้ไหมบอกว่าตามสบายเลยพยายามถอดแล้วมันก็ไม่ได้ต่างเลยอ่ะ
3: ที่จริงมันไม่ต่างเนาะ
2: ไม่ต่างบางทีเนี่ยเราใส่กางเกงยีนส์มันเหมือนหนักนะพอไปชั่งอ่ะมันแทบจะไม่ขึ้นเลย
3: เนี่ยปกติดิฉันด้วยความเข้าใจผิดไงสมัยก่อนคิดว่าถ้าเราแบบ
2: ใส่เสื้อผ้า
3: จะต้องหักลดเสื้อผ้าที่เราใส่ก็หักไปโลนึงอะไรเงี้ย
2: ไม่นอกจากคุณใส่แบบว่ากางเกงยีนหนักหนักแล้วก็มีแอคเซสซอรี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆเสื้อผ้าเนี่ยมันแทบจะไม่มีส่วนเลยนิดเดียวเปอร์เซ็นต์แบบนิดมากแทบมองไม่เห็นด้วยซ้ำแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยมันต้องไปดูค่าเลือดเนาะเหมือนที่คุณอย่างคุณวัดคุณก็เจอตอนนั้นคุณเจอไขมันในเลือดเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
2: เหมือนกัน
3: คอเลสเตอรอลสูง
2: ผู้หญิงอ่ะจะเจอเหมือนกัน
3: เป็นคนที่
2: คอเลสเตอรอล
3: ตัวเล็กแล้วก็ไม่ได้ชอบทานของมันของ
2: ไม่กินหวานค่ะบอกไว้เลยเป็นคนไม่กินหวานเลยอาหารไม่ใส่น้ำตาลเลยแต่ว่าอย่างเนี้ยใส่แต่ว่าก็ไม่มีน้ำตาลในเลือดนะก็โอเคอยู
3: ่แต่ดิฉันชอบทานอาหารทะเลไง
2: แต่ดิฉันชอบกินของทอดที่มันเจอเนี่ยเพราะว่ากินของมันของทอดคือก่อนหน้านั้นอ่ะไปกินเขาเรียกอะไรนะสุกี้ยี่ห้อหนึ่งที่โด่งดังมากแล้วเราก็ชอบแบบว่าอะไรนะไอ้สามชั้น
3: อ
2: ะสไลด์มาบางๆเหมือนทิชชู
3: ่
2: ม
3: ัน
2: ก็จะแบบจุ่มแบบให้เดือดปุ๊บเมื่อกี้ทำมันจะนุ่มลื่นคอแต่ว่าสังเกตตัวเองหลังจากที่กินอะ 4-5 ครั้งช่วงนั้นกินเดือนละครั้งหลังจากกินอันนี้เสร็จปุ๊บนั่งแป๊บเดียวเองยังไม่ออกจากร้านเลยยังบอก
3: น้
2: องส้มอะเวียนหัวว
3: ืด
2: เอ๊ะเราเป็นอะไรนะหรือว่าเราเหมือนอากาศมันน้อยหรือว่าเพราะมันอยู่ในที่แคบใช่ไหม
3: แสดงว่าคุณกินเยอะ
2: เพราะว่าเราให้คุณหมอฟังคุณหมอก็จะเอาผลให้ดูว่าเนี่ยเคยมีอาการแบบวุบๆมีค่ะนั่นแหละเพราะว่าไขมันอ่ะมันอยู่ที่นี้แล้วไงมันปิ่มมาอยู่แล้วมันเยอะแล้วคุณไปเติมปุ๊บมันก็มันก็จะโชว์อาการก็ยังดีที่โชว์แต่ของฉันดิฉันอ่ะเกินมา39บางคนเกินมาเป็น100ก็มีแต่มันอันตราย39เนี่ยคุณหมอบอกว่าก็ไม่ได้ว่าเยอะมากมันก็แค่มาแค่เกาะตับไม่ได้เยอะมากแต่แค่เกาะตับเพราะฉะนั้
3: น
2: ค
3: ุ
2: ณหมอบอกว่
3: า
2: ให้สังเกตเลยบางคนผู้ชายบางคนผอมแต่ทำไมเจอค่าไขมันเกาะตับให้สังเกตว่าพุงเมื่อไหร่ที่คนเรามันมีพุงก็คือไขมันมันเกินมาแล้วอ่ะพี่บูมันเกินมาแล้วไม่มีใช่ไหม มี มันมีทุกคนแหละเนาะแต่ว่าพยายามรู้เขาบอกว่าวิธีการบางคนคุณหมอบอกว่าไม่ต้องกินยาถ้าระดับมันที่มันต้องดูอายุด้วยอายุน้อยแต่ไขมันขึ้นมาระดับเราเนี่ยขึ้นมา 39ไม่ต้องกินยาก็ได้ไปออกกำลังกายไอ้พวกนี้มันจะอยู่กับเราได้เพราะว่าเราไม่ออกกำลังกายแต่ถ้าเมื่อไหร่เราออกกำลังกายเขาก็จะหนีออกไป
3: มันก็เหมือนกับเป็นการยังควบคุมได
2: ้มันยังควบคุมได้แต่ดิฉันอ่ะมันอาจจะควบคุมไม่ได้เพราะว่าผ่านการผ่าตัดแล้วต
3: ั
2: ด
3: บางแล้วไง
2: ตัดบางอย่างที่เป็นของผู้หญิงออกไปเพราะฉะนั้นไม่มีการเผาผลาญคุณหมอก็เลยต้องให้กินยาลดไขมัน
3: แต่ต้องลดตัวเล็ก
2: ใช่
3: ตัวเล็กแต่ว่านี่แหละมีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงนี่แหละเพราะว่าชอบกินอาหารทะเล
2: กินปิ้งย่างอะไรอ่ะกินกุ้งได้เป็นกิโล2กิโลแล้วแกแบบขอโทษนะคะใครที่ชอบกินกุ้งเป็นแบบเหมือนคนนี้หรือเปล่าจะอันนี้เล่าประสบการณ์นะแชร์ประสบการณ์เพราะว่าเวลาเขาจะกินกุ้งนะแกะเป็นระเบียบเรียบร้อยที่จะพร้อมกิน
3: แกะทีเดียว
2: แกะทีเดียวแล้วก็จะเรียงมานะ
3: แกะทีเดียวแล้วก็กินทีเดียว
2: กินทีเดียวหายเบี้ย
3: ไม่แกะไปกินไปแบบนี้ไม่นะ
2: เสียเวลา
3: ใช่เสียเวลาในการกินนี่ไงคอเลสเตอรอลสูงนี่ไง
2: คุณต้องไปแบบตลาดกุ้ง
3: นะคุณกำลังแนะนำให้ดิฉันไปคุณต้องบอกว่าคุณต้องลดลงบ้าง
2: ใช่คุณต้องลดลงบ้างนะวันนี้เราจะคุยเรื่องคือช่วงนี้ต้องบอกว่าหลายคนกินเจแล้วด้วยเพราะว่าเริ่มมาแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่12เรากินมาตั้งแต่วันที่10 10 10 11 12วันนี้วันที่3ของการกินเจอัปเดตมาหน่อยค่ะว่าใครกินเจสุขภาพเจเป็นยังไงบ้างคะ3วันที่กินเจนะคะมีอาการอะไรไหมเพราะว่าบางคนต้องดูด้วยน
3: ะ
2: เป็นเบาหวานหรือเปล่าเป็นโรคไตหรือเปล่าการกินเจ1โปรตีนมันสูงเหมือนกันเนาะแป้งก็เยอะ
3: แป้งเยอะ
2: โปรตีนก็เยอะตัวโปรตีนที่มาจากไอ้พวกธัญพืชเนาะแล้วมันโปรตีนน่ะมันจะมาหลายอย่างมาจากถั่วมาจากเต้าหู้ที่แปรรูปสำเร็จรูปแล้วมันก็สู่การทอดเต้าหู้ทอดไอ้พวกของทอดๆสังเกตไหมเวลาไปเดินในช่วงเทศกาลกินเจก็จะมีเผือกทอดเนาะเผือกทอดเต้าหู้ทอดแล้วก็อะไรนะที่เป็นขาหมูที่เขาเรียกขาหมูแต่ไม่ใช่ เขาเรียกอะไรพี่ภูที่มันทำมาจากถั่วมีถั่วมีเผือกเขาจะเรียกถ้าทางอีสานคนละเขาจะเรียกขาหมูจะเป็นกลมๆ มันจะมีถั่วดำ มีถั่วดำผสมอยู่ด้วยนั่นแหละอันนั้นเขาเรียกเราไม่แน่ใจว่าคนจีนเขาเรียกอะไรนะนั่นแหละก็คือเป็นตระกูลที่อาหารทอดทำไมกรมอนามัยถึงออกมาเตือนว่าคนที่กินเจเนี่ยต้องระมัดระวังไม่ใช่ไปพึ่งแต่อาหารเจแปรรูปแปรรูปที่นี้ก็จะมีพวกข้าวกล่องแปรรูปของเจอ่ะเพราะว่าในนั้นน่ะมันโซเดียมค่อนข้างสูงเราอาจจะมองไม่เห็นหรอกแต่เขาต้องถนอมอาหารไงการถนอมอาหารคือเกลือนี่แหละเนาะเกลือรูปแบบโซเดียมนี่แหละเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปเลือกรับประทานเจที่มันเป็นแบบเพื่อสุขภาพค่ะ
3: ก็คือที่จริงอ่ะมันถ้าทำอาหารทานเองได้มันก็จะดีเพราะว่าเราสามารถเลือกได้นะอาจจะเลี่ยงพวกทอดพวกมันอะไรอย่างนี้เป็นพวกแบบเมนูต้มนึ่งย่างอะไรพวกนี้แทน
2: ค
3: ่ะนี่ไงทางกรมควบคุมโรคค่ะก็มีความเป็นห่วงนะว่าในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้เนี่ยวันที่10ถึง18ตุลาคมจะต้องกินเจอย่างรู้ทันแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะย้ำว่าอาหารเจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะดีต่อสุขภาพทุกเมนูนะคะโดยเฉพาะอาหารทอดอาหารแปรรูปอาหารที่มีน้ำตาลไขมันมีโซเดียมสูงหากทานมากเกินไปค่ะก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้นะคะควรที่จะลดอาหารจำพวกอาหารหวานมันเค็
2: ม
3: ลดการเติมเครื่องปรุงเลือกเมนูต้มนึ่งหรือว่าย่างแทนอาหารผัดและทอดนะคะโดยเฉพาะโซเดียมเนี่ยไม่ควรจะเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกแล้วก็ให้เน้นย้ำให้เน้นพวกผักนะคะผลไม้อาหารแปรรูปน้อยอ่านฉลากโภชนาการแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพก็จะดีค่ะสำหรับใครที่มีโรคประจำตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคอ้วน ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารน้ำตาลสูงผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดและความดันสูงความดันโลหิตสูงนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงด้วยส่วนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังค่ะควรจำกัดโซเดียมเลี่ยงอาหารหมักดองเลี่ยงการเติมเครื่องปรุงบางทีอย่างทานก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องติดปรุงนะคะถ้าไม่ปรุงบางคนบอกว่าไม่อร่อยจะต้องปรุงเขาบอกว่าให้เลี่ยงนะคะรวมไปถึงระวังอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงแล้วก็ทานยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะจะต้องดื่มน้ำสะอาดวันละ 8-10 แก้วมีกิจกรรมทางกายหรือว่าออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือสะสมให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวนะคะหรือว่าใครมีข้อสงสัยว่าอาหารแบบนี้มันดีต่อสุขภาพเราไหมในช่วงนี้หรือว่าเป็นโรคอะไรแล้วอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้เลยค่ะสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะ
2: การดื่มน้ำก็เช่นกันนะในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยอาหารทุกอย่างที่ปรุงมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการกินเจเนี่ยเขาก็จะเน้นว่ามันต้องกินอาหารที่สะอาดเนา
3: ะ
2: คำว่าสะอาดเนี่ยคือคนไทยอ่ะรสชาติของคนไทยเนี่ยมันรสชาติจัดจ้าน
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคือเวลาปรุงอาหารออกมากะเพรามันก็ต้องมีความเผ็ดนะมีความเค็มความเผ็ดแต่การกินเจอย่างประเทศจีนเขาจริงๆเนี่ยเขาจะรสชาติจืดอยู่แล้วเขาไม่ได้กินจัดแบบบ้านเรา
3: เพ
2: รา
3: ะฉะนั้นไง
2: แต่ก็มีความมัน
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: มันอาหารรสมันอาหารรสมันนะคะทีนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันอย่างคนที่เป็นโรคไตเหมือนที่คุณอ้อบอกว่าอาจจะต้องไปดูเรื่องอาหารที่มันมีโซเดียมสูงเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าคนเป็นโรคไตยิ่งไตเรื้อรังต้องระวังนะคะ อาจจะต้องไม่ต้องไปปรุงอาหารเพิ่มเติมเลยเพราะว่าถ้าไตเรื้อรังแล้วหรือว่าอยู่ในระยะที่คุณหมอต้องควบคุมปริมาณของการกินแล้วเนี่ยการกินเจถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ต้องปรุงเองทำเองถ
3: ึ
2: งจะปลอดภัยนะคะแล้วก็งดของพวกหมักดองด้วยนะแล้วก็ระวังอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงด้วยอย่างเช่นพวกกล้วยเนา
3: ะ
2: กล้วยส้มผักสีเข้ม
3: ๆ
2: ฟักทองชะอมมะเขือเทศแบบนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ป่วยโรคไตนะอาจจะต้องเลี่ยงค่ะเพราะว่ามันอาจจะไปมีผลกับเรื่องสุขภาพแล้วก็ต้องกินยาตามคำแนะนำของคุณหมออย่างต่อเนื่อง
3: อัน
2: น
3: ี้
2: หย
3: ุ
2: ดเองไม่ได้นะไม่ใช่แบบช่วงกินเจทุกอย่างต้องบริสุทธิ
3: ์
2: ยาก็คือไม่กิน
3: ไม่ได
2: ้ร่างกายจะได้บริสุทธิ์ไม่ได้ค่ะบริสุทธิ์เป็นบางช่วงเอาเนาะเพราะว่าโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยจะไปเน้นเรื่องบริสุทธิ์เกินไปก็ไม่ได้นะคะส่วนเรื่องน้ำน้ำสะอาดเนี่ยอย่างน้อยก็คือมาตรฐานคนเราเนี่ย 8-10 แก้วแต่บางวันบางคนก็ลืมนะเอาอย่างเราอ่ะนั่งทำงานเพลินๆก็ลืม
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ดิฉันกินเยอะกินเยอะแล้วก็ให้ออกกำลังกายกินเจก็ต้องออกกำลังกายนะคะเผาผลาญออกไปบางทีไปเผื่อกินของมันของทอดเยอะเกินไปนะคะก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันต่อค่ะในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที
1: ่สร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที
1: ่สร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้าน
3: กำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
4: 10:49 นะคะกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ชั่วโมงแรกค่ะชั่วโมงสุขภาพนะคะทาง FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วนใครที่ติดตามทาง AM ก็สามารถติดตามได้เช่นกันนะคะ AM 891 KHz ค่ะแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ค่ะ
5: ค่ะทาง Metro LifeFM 95.5 นะคะ
4: เสมอกันวันนี้เสมอกันนะคะไปด้วยกันได้ค่ะ
5: สับสนมาพูดถึงเรื่องของกาฬโรคกันบ้างนะคะช่วงนี้หลายๆคนก็มีความวิตกกังวล
4: ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะ
5: คือจากกระแสเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในสหพันธรัฐรัสเซียค่ะรัฐบาลก็มีการกำชับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะให้ติดตามข้อมูลอย่าง

างใกล้ชิดค่ะพร้อมกับรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมควบคุมโรคกรณีกาฬโรคในรัสเซียนะคะออกมาแล้วค่ะผลแลบไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของ

0: ผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจในกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ค่ะหากว่าประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็กลับมามีอาการไข้สูงนะคะหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือว่าไอหายใจลำบากควรจะรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องค่ะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยสามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกของโรคนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ธรรมดาแบบนี้มันไม่ใช่ต้องไปพบแพทย์ก่อนนะคะแต่ถึงแม้ว่าผลแลบไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะรัฐบาลก็มอบหมายให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเลยรวมถึงติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระวังประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนะคะก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์แล้วก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางการเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะเรื่องของโรคกาฬโรคเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็หายไปจาก
0: มันหายไปนานมากนะคะ
1: แต่อยู่ดีๆเนี่ยพอเจอข่าวทุกคนก็ครั้งแรกเนี่ยเจอก็ตื่นตระหนกเหมือนกันนะแต่ว่าพอข่าวสารออกมาเราก็สบายใจขึ้นนะคะเนื่องจากว่าไทยเราเองก็มีมาตรการอยู่แล้วไม่ว่าจะเจอข่าวตรงมุมไหนของโลกเนี่ยแต่ละประเทศเขาจะมีการตั้งกาดไว้รอรับอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวัง
0: จะต้อง
1: ติดตาม
0: กรองนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เข้ามาเพราะว่ามันมีทั้งข่าวจริงข่าวปลอม
1: ใช่ค่ะบางทีมันก็จะสร้างความสับสนแล้วก็ความเข้าใจผิดโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอ่ะเขาก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เกิดเจ็บป่วยอะไรเจอโรคใหม่ๆเข้ามาเหมือนตอนโควิด-19อ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลายคนก็กลัวนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะในแต่ละประเทศเขาก็จะมีมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็รอประกาศตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขของไทยนะคะแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยเขารอประกาศอย่างเดียวถ้าเกิดมีโรคระบาดอะไรขึ้นมาเนี่ยกรมควบคุมโรคไม่ใช่กรมควบคุมโรคอนามัยโรคเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศออกมาว่าโรคนี้เนี่ยมันจะมีการระบาดแล้วนะนู่นนั่นนี่นะคะแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยตั้งกาดไว้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเรายังมีเวลาค่ะเรื่องของในช่วงเทศกาลกินเจหลายคนก็ต้องมองหาพวกอาหารที่จะมาประกอบใช่ไหมพวกวัตถุดิบต่างๆพวกถั่วตระกูลถั่วต่างๆหรือแม้แต่คนที่ชอบแบบกินไม่ต้องอาหารเจหรอก อย่างเรากินก๋วยเตี๋ยวอะต้มยำ มันก็ต้องใส่ถั่วใช่ไหมส้มตำ
0: ถั่วป่น
1: ส้มตำก็ต้องใส่ถั่วลิสงนะคะแต่ในการซื้อถั่วเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันเพราะว่าทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเป็นห่วงมากๆเลยอยากให้คนไทยเนี่ยระมัดระวังกันหน่อยในการที่จะไปเลือกซื้อหรือว่าหาพวกอาหารแห้งๆพวกถั่วลิสงพวกเครื่องเทศเองก็ตาม
0: พวกนี้ที่เป็นแบบแห้งๆนะ
1: มันเก็บไว้นานไงแล้วเราก็ไม่รู้บางทีอ่ะคุณหมอเคยเล่าให้ฟังนะบางทีเรามองด้วยตาเปล่ามันไม่เห็นบางอย่างที่มันอย่างสมมติว่าเห็ดหอมเห็ดหอมมันเป็นสีดำอยู่แล้วใช่ไหมสีน้ำตาลเข้มๆแล้วเราจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นถ้ามันขึ้นขุยราเป็นสีดำๆ
0: ถ้ามันเป็นสีขาวเรายังพอเห็นไงแต่ถ้ามันเป็นสีดำ
1: แต่บางทีมันก็จะมีสีดำปนๆมันก็จะไม่เห็นนะแต่บางคนน่ะเสียดายพอบอกขึ้นอย่างนี้ไม่เป็นไรเอาไปล้างน้ำบางท
0: ี
1: ไม่ได้นะมันไม่ได้ เขาบอกคุณหมอบอกว่าเชื้อบางอย่างเนี่ยไปเจอความร้อนมันยังเอาไม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีค่ะสำหรับอาหารแห้งต่างๆนะคะมันจะมีการปนเปื้อนที่เขาเรียกว่าสารอัลฟาท็อกซิน
0: เป็นสาร
1: มันเป็นสารพิษจากเชื้อราแล้วก็อันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงเลยค่ะเพราะฉะนั้นในการเลือกซื้อนะคะเจ้าสารตัวนี้เนี่ยมันจะปนเปื้อนแล้วก็เขาบอกว่าถ้าซื้อต้องซื้อสดใหม่ไม่ชื้นไม่มีเชื้อราไอเชื้อรานี่แหละอันตรายเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามองด้วยตาบางคนสายตายาวบางคนสายตาสั้นไปตลาดก็ไม่ได้เอาแว่นไปมองไม่เห็นอีกอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมอนามัยแนะนำนะคะวิธีการเลือกซื้อเนี่ยต้องซื้อให้ปลอดภัยซื้อยังไงจะได้จะไม่เจออันตรายจากสารไอ้เจ้าอัลฟาท็อกซินตัวนี้นะคะก็คือสังเกตลักษณะภายนอกก่อนซื้อก็อาจจะเลี่ยงอาหารแห้งที่มันมีความสดใหม่ไม่ชื้นไม่มีรอยฝุ่นเวลาเราไปซื้อ
0: ค่ะ
1: บรรจุภัณฑ์ต่างๆบางทีมันอยู่ในร้าน
0: อ
1: ่ะบางร้านมันฝุ่นเคลอะเลยนะคุณถ้าฝุ่นอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีการ

0: จับไม่มีลูกค้ามาซื้อเลยแล้วมันน่าจะนาน
1: เคยไปหาซื้อของพวกนี้เขาจะใส่ไว้ในถุงใหญ่ๆ
0: ถุ
1: งใสแต่ว่าถุงใหญ่ๆเลยแล้วเขาก็จะตัก
0: เราก็ไม่รู้หรอก
1: ไม่รู้เลยค่ะ
0: แต่บางร้านเขามาตรฐานดีแต่ให้สังเกตแบบนี้เวลาที่เราไปซื้ออะถ้าพื้นเขาวางไว้กับพื้นน่
1: ะ
0: อย่าซื้
1: อ
0: เพราะเราไม่รู้อ่ะความชื้นจากพื้นน่ะมันอาจจะซึมเข้าก็ได้เราไม่แน่ใจนะต้องไม่มีรอยฝุ่นหรือว่าสปอร์สีเขียวอ้าวมีสปอร์สีเขียวด้วยมันจะมีสปอร์สีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีดำของเชื้อราอยู่นะเราก็สังเกตแต่สีขาวเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขาวกับดำที่เราเคยเห็นเราก็ไม่สังเกตนะมันมีสีเหลืองสีดำเอ้ยสีเหลืองสีดำสีเขียวสีขาวเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะดูดีๆแล้วก็ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้มันมีความสมบูรณ์อยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์แบบถ้าเป็นพวกอาหารกระป๋องบรรจุภัณฑ์ต้องปิดสนิทมิดชิดต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์คือไม่บุบไม่บวมไม่เป็นสนิทและไม่มีรอยรั่วซึ
1: ม
0: แล้วก็เวลาที่คนไปซื้อของบางทีอะคนเราเวลาซื้ออะไรแล้วเราก็อยากได้ของถูกอ
1: ะ
0: ของดีถูกๆอะมีไหมมันก็มีแหละแต่ต้องดูว่ามันบุบหรือเปล่าบางทีอะเขาเอามาเลยนี่มันไม่แต่มันคนส่งมาแป๊บเดียวบุบแป๊บเดียวนั่นแหละไม่ควรซื้อแต่เก็บในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเหมือนเราบอกไปแล้วที่แห้งเย็นแล้วก็อากาศถ่ายเทลดโอกาสการเจริญเติบโตของเชื้อรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปเจอนะถ้ามันไปซื้อพริกซื้อถั่วอะไรเงี้ยกลับมาปุ๊บเอามาเห็นว่าโอ้มันมีกลิ่นเหม็นหืนนะรสชาติเปลี่ยนไปแปลกไปมีเชื้อราขึ้นบ้างในบางจุดอย่าเสียดายค่ะทิ้งไปเถอ
1: ะ
0: ทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดายเพราะว่าอนาคตอายุเราอะอายุเราจะได้ยืนยาวเพราะว่าเผลอกินเข้าไปเราไม่รู้หรอกมันจะไปแท็กพอร์ตว่าไปเจอแบบเจ็บป่วยขึ้นมามีโรคตามมาเนี่ยมันไม่คุ้มเลยนะกับอาหารแค่ชิ้น2ชิ้นนะคะเราเข้าใจแล้วว่ามันเสียดายแต่ว่าเสียดายชีวิตก่อน
1: เขาบอกว่าความเข้าใจผิดที่มันมีมาตลอดอ่ะ
0: ค่ะ
1: ที่บอกว่าปรุงสุกและปลอดภัยเสมอที่จริงแล้วความร้อนจากการปรุงทั่วไปกำจัดสารพิษไม่ได้นะคะแล้วก็ความเชื่อไม่มีราไม่มีกลิ่นแปลว่าไม่มีสารพิษที่จริงแล้วสารพิษไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะตรวจด้วยตาเปล่าไม่ได้นะคะแล้วก็เห็นราแค่จุดเดียวตัดทิ้งก็พออันนี้ก็ไม่ใช่เขาบอกว่าควรจะทิ้งไปทั้งถุงไม่ใช่ตัดเฉพาะส่วนที่ขึ้นราแล้วก็ทิ้งไป
0: โดยเฉพาะอะไรรู้ป่ะหอมและกระเทีย
1: ม
0: คุณหมอพูดบ่อยมากนะคะหอมและกระเทียมคือมันไม่ใช่กินวันนี้แล้วเห็นผลวันนี
1: ้
0: เรากินสะสมพฤติกรรมตัวเองเสียดายของแบบนี้มาเป็น10ปี10 20ปี
1: พวกกระเทียมนี่แหละที่เห็นบ่อยพอขึ้นราแล้วก็เอ๊ะยังมีส่วนที่ดีอยู่ก็ตัดราทิ้งแล้วก็เอาส่วนที่เหลือไป
0: เพราะฉะนั้นทำใจเถอ
1: ะ
0: ไปซื้อตามร้านอาหารที่เรากินอาหารทุกวันนี้อาจจะมีแบบนี้อยู่ด้วยก็ได้นะแต่ถ้าพ่อค้าแม่ค้ามีจรรยาบรรณเนาะทำให้เหมือนที่เขากินอันนี้ก็จะดีนะสุขภาพคนไทยทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักฟังข่าวตัวชั่วโมงกันสักครู่เดี๋ยวมาพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: พบเห็นคนตกน้ำเบื้องต้นรีบตะโกนขอความช่วยเหลือบอกให้คนตกน้ำตั้งสติโยนห่วงชูชีพหรืออุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้ให้เกาะยื่นท่อนไม้หรืออุปกรณ์ใกล้ตัวให้จับลากหรือเอาเชือกผูกดึงเข้าฝั่งเพื่อความปลอดภัยอย่ากระโดดลงไปช่วยถ้าไม่มีห่วงชูชีพตะโกนโยนยื่นลากรอดทั้งตัวเรา
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขัน นายกรัฐมนตรีเปิดเผยขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนกำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
7: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนกำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการณ์สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ร่วมมือการฟื้นฟูจนกลับสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันทางนี้ได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนชนันทิดาสังทองรายงาน
7: กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศล่าสุดพบเส้นทางถูกน้ำท่วมรวม74แห่งใน13จังหวัด
12: กรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศโดยมีจุดที่การจราจรผ่านไม่ได้รวม9แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีจังหวัดละ1แห่งจังหวัดระยอง1แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งและจังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดผ่านไม่ได้4แห่งสำหรับจุดสำคัญที่ปิดการจราจรเช่นทางหลวงหมายเลข4ช่วงสะพังถึงเขาวังจังหวัดเพชรบุรีทางหลวงหมายเลข304ช่วงฉะเชิงเทราเสม็ดเหนือ จังหวัดฉะเชิงเทราและทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ SDMS นพศรแก้วคำรายงาน
7: หลายพื้นที่ในเขตกรูขาทางตอนกลางของเนปาลกำลังเผชิญเหตุน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงส่งผลให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย5รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของกองทัพเนปาลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเนปาลกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนประมาณ50คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพุทธคันทักกีเขตกรูขาทางตอนกลางของเนปาลได้สำเร็จหลังเกิดเหตุการณ์ที่แม่น้ำสายนี้ไหลบ่าท่วมบ้านเรือนประชาชนและสร้างความเสียหายให้กับสะพานแขวนหลายแห่งรวมถึงโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีรายงานผู้สูญหายอย่างน้อย5รายขณะที่ประชาชนหลายครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนปาลอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและยังเร่งฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 คนและสูญหายอีกหลายพันคนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอนาหม่อมอำเภอชนะอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาอำเภอกาบางอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะอำเภอยี่งออำเภอศรีสาครอำเภอชนะอำเภอสุขิรินอำเภอสุไหงบาดีอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอท่าชนะอำเภอชัยชาอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11นาฬิกา9นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ค่ะกับชั่วโมงสุขภาพก็ยังคงอยู่เช่นกันเหมือนเดิมนะคะเข้มแข็งเหมือนเดิมค่ะกับกบแล้วก็คุณอ้อด้วยค่ะ
3: ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีพี่บู๊รัฐรวีเตชัยกูลนะคะพี่บู๊ว่าที่ร้อยตรีคุณกรสิงห์พิทักษ์ก็ยังเป็นทีมงาน
2: เข้มแข็ง
3: ที่เข้มแข็งชู
2: น่าจะอยู่ทั้งวันนะคะวันนี
3: ้ทั้งวันแน่นอนพวกเราก็เช่นกัน
2: ใช่ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.5 และ105 MHz ค่ะแล้วก็ยังมี AM 819 891 kHz ด้วยนะคะ
3: ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีทางออนไลน์นะคะ Facebook Live Metro Live 95.5 ค่ะก็ยังสามารถเข้ามารับชมรับฟังกันได้นะคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะเราที่เราจะต้องเน้นย้ำกันก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะหลังจากน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยก็ต้องโอ้ไหนจะฟื้นฟูบ้านเนาะฟื้นฟูบ้านไม่พอฟื้นฟูสุขภาพกายและใจตัวเองอีก
3: ใช่
2: นะคะปัญหาต่างๆก็ตามมาอยู่ในช่วงของการเยียวยาฟื้นฟูนะคะใครที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องที่จะเสนอขอรับเงินเยียวยาก็รีบดำเนินการนะคะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยโรคภัยที่มากับน้ำท่วมก็อาจจะหนีไม่ได้กับโรคตาแดงโรคท้องเสียท้องร่วงเนาะ
3: โรคฉี่หนูด้วย
2: โรคฉี่หนูอีกนะคะโรคตาแดงเนี่ยมักจะมากับช่วงน้ำท่วมเพราะว่าเราต้องมีการเตรียมความพร้อมในการแต่ว่าคนไทยเนี่ยใครที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าน้ำท่วมซ้ำซากในทิศทางสายเส้นทางของน้ำท่วม
3: น้ำทุกปี
2: น้ำมาเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าพอถึงเวลาเนี่ยเขาจะดูระดับน้ำในแม่น้ำเขาจะไปดูแล้วอ้าวขึ้นมาขนาดไหนโอ้ไม่รอดละอ้าวยกของขึ้นเลย
3: อันนี้คือเขาจะรู้
2: อันนี้เขาจะรู้นะคะเหมือนทีมงานไม่ใช่ทีมงานเจ้าหน้าที่ของเราหลายท่านนะคะบ้านเขาอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยุธยาเขาจะมีระดับน้ำที่เขาจะต้องระวังแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีประสบการณ์มาจากปี54แล้วพอหลังจากน้ำท่วมปี54ฟื้นฟูอะไรเรียบร้อยแล้วข้างล่างเนี่ยแทบจะไม่มีแบบของใช้ที่จะ เสี่ยงกับน้ำท่วมเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเบาๆซื้อเป็นพวกพลาสติกเก้าอี้อะไรเงี้ยยกขึ้นที่สูงได้ง่ายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ตู้เย็นอะไรเขาจะอยู่ข้างบนบ้างแต่ว่าเขาจะมีบางตู้เย็นที่อยู่ข้างล่างพอถึงเวลาเขาก็ยกขึ้นก่อนเลยไม่ต้องรอให้น้ำมาแต่สิ่งสำคัญเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าโรคที่มากับน้ำท่วมคืออะไรตาแดงใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันคือเราอาจจะหลีกเลี่ยงน้ำท่วมไม่ได้แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการล้างมือให้สะอาดมันล้างมือด้วยสบู่อ่อนๆ นะคะเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นก่อนเข้าห้องน้ำหลังเข้าห้องน้ำก่อนทานอาหารปรุงอาหารอะไรหยิบจับอะไรมาล้างเข้าไว้ดีที่สุดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่กับกลุ่มผู้ป่วยเพราะว่าอาจจะต้องไปอยู่ในศูนย์พักพิงศูนย์พักพิงชั่วคราวเดี๋ยวนี้ก็จะมีมาตรฐานในการคัดแยกผู้ป่วยแล้วก็คนที่อาจจะมีโรคประจำตัวด้วยนะคะไม่ใช้มือแค่แกะเกาหน้าตาหรือเรื่องการสัมผัสขยี้ตาโดยไม่จำเป็นพูดแล้วเมื่อเช้าดิฉันขยี้ตามาแต่ไม่ใช่ตาแดง
3: คุณยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
2: ไม่ได้อยู่เลยนะคะแล้วก็ล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันทีถ้าน้ำสกปรกหรือว่าฝุ่นละอองเนี่ยเข้าตารีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีน้ำสะอาดในที่นี้ต้องไม่ใช่น้ำที่มันมากับน้ำนะต้องเป็นน้ำสะอาดคือน้ำดื่มนี่แหละค่ะเปิดขวดมาก็ล้างก่อนเลยค่ะ
3: ไม่ใช่ว่าพื้นที่บ้านน้ำท่วมอยู่ล้างหน้าสักหน่อยแบบนั้น
2: ไม่ได้นะคะนั่นแหละตัวตะกอนฝุ่นเยอะแยะเลยค่ะ
3: เชื้อโรคเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่คุณกบพูดไปโรคตาแดง
2: เวลาด้วยนะ
3: โรคฉี่หนูพูดถึงโรคฉี่หนูอีกนิดหน่อยพอนะ
2: คะ
3: โดยเฉพาะผู้ที่กลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดเก็บกวาดขยะขนย้ายสิ่งของกำจัดโคลนหรือว่าสิ่งปฏิกูลค่ะเพราะว่าน้ำท่วมขังและดินโคลนเนี่ยมันอาจจะปนเปื้อนเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคฉี่หนูนะคะโดยเฉพาะหนูเนี่ย ขาบอกว่าเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่แช่น้ำนานนะคะหรือว่าเยื่อบุตาจมูกปากก็ขอให้สวมรองเท้าบูทนะคะถุงมืออุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและโคลนโดยตรงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะนี่ก็เป็นวิธีการป้องกันนะคะ อย่างต้องเน้นย้ำว่าโรคฉี่หนูเนี่ยไม่ใช่มีแค่หนูอย่างเดียว
2: ค่ะ
3: พวกสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม
2: นะคะแมวอะไรมีหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังค่ะแล้วก็ฝากทิ้งท้ายนะคะสำหรับพื้นที่ที่น้ำท่วมในขณะนี้ไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะคะมีหลายๆพื้นที่อย่างเช่นจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ก็หนักเหมือนกันทางด้านของผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงท่านผอ.สวท.เราก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะคะร่วมกับคณะผู้บริหารไปดูแลเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพราะว่าเดี๋ยวคุณสุภมาก็จะลงพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีทางกาญจนบุรีท่ามะกาเงี้ยนะคะหลายๆพื้นที่ที่ประสบน้ำท่วมนะคะส่งกำลังใจให้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ
3: ค่ะค่ะแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มีเรื่องของสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผลกระเพาะทะลุอาการแบบไหนที่จะต้องรีบไปโรงพยาบาล อย่าชะล่าใจนะคะเรื่องนี้ค่ะทางรัฐคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะคุณหมอได้ออกมาพูดคุยให้ความรู้แล้วก็ยังมีเรื่องคำถามสุขภาพทั่วไปด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
4: สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับอาจารย์ปูนะครับในรายการรัฐคิวหมอนะฮะรัฐคิวหมอรามานะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องแผลกระเพาะทะลุใช่ไหมครับอาจารย์นะฮะเป็นเหมือนว่าเป็นเรื่องของภาวะฉุกเฉินนะ
5: ครับ
4: ก็อาจจะแบบฟังแล้วมันอาจจะไกลตัวสมัยก่อนตอนที่ผมจบมาประมาณสัก20กว่าปีก่อนตอนนั้นเราเจอบ่อยนะฮะที่ห้องฉุกเฉินนะฮะกระเพาะทะลุแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากดูแลสุขภาพกันดีขึ้นนะฮะเราก็เจอเคสลดลงแต่ก็เจอได้เรื่อยๆนะครับให้อาจารย์เล่าก่อนว่ากระเพาะทะลุกับแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันต่างกันไหม
5: จริงจริงโดยส่วนใหญ่ครับอาจารย์ประมาณเกือบ80กว่า 10% แล้วกันไอกระเพาะทะลุเนี่ยมันเกิดจากแผลก่อน
4: ครับ
5: แผลในกระเพาะเนี่ยเริ่มต้นเลยแล้วก็แผลจะค่อยๆลึกเข้ามาเรื่อยๆลึกเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายก็เกิดการทะลุ
4: ครับ
5: กระเพาะเราเนี่ยจะอยู่ในช่องท้องนะอาจารย์ช่องท้องก็จะมีหลายอย่างมีทั้งกระเพาะลำไส้อะไรเงี้ยพอมันทะลุออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดพวกแบคทีเรียหรือสารพวกน้ำย่อยต่างๆมันออกมาภายในช่องท้องคนไข้ก็จะมีการปวดท้องมากครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นภาวะฉุกเฉินอย่างหนึ่งแต่ถ้าแผลในกระเพาะเฉยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ปวดเยอะแต่ก็อาจจะสัมพันธ์กับพวกอาหารอะไรเนี่ยก็มีการปวดท้องแต่ไม่ได้เยอะมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กระเพาะทะลุเนี่ย
4: อ
5: ันนี้จะปวดท้องมากครับอาจารย์ครับ
4: มีแผลก่อนงั้นแสดงว่าคนไข้ก็ต้องรู้สึกว่ามีเรื่องของอาการจุกเสียดแน่น
5: ใช่อาจารย์อาจจะมีอาการของโรคกระเพาะนำมาก่อนประมาณ 80-90% แต่ก็มีบางกลุ่มเหมือนกันที่ทะลุจากสาเหตุอื่นนะอาจารย์ที่ไม่ใช่จากแผลเช่นมะเร็งกระเพาะนี้ทะลุได้นะครับพวกมะเร็งต่างๆหรือว่าบางคนผมเคยเจอเหมือนกันกินไอ้ไม้จิ้มฟันเนี่ยกินใช่ป่ะโอ้มันทิ่มทะลุกระเพาะก็มีแต่นี้จะเป็นส่วนน้อยครับอาจารย
4: ์เริ่มมีอายุผมจริงเอามาเล่าสู่กันฟังพอเราอายุ40กว่าเงี้ยอย่างผมอ่ะก็คือฟันมันก็จะห่างนะเมื่อก่อนเราไม่เคยใช้ไม้จิ้มฟันเลยวันนี้เราก็ต้องใช้ไม้จิ้มฟันหลังอาหารทุกมื้อเราก็เริ่มกลัว
5: แต่ผมเราใช้เราก็ทิ้งเนาะนี่ผมก็งงเอ๊ะกินเข้าไปได้ไงนะอยู่ๆคือเข้าไปสงสัยครับอาจารย์ทะลุเข้าไปเจอ
4: ครับหลายคนก็ต้องมีจริงๆเราก็จะต้องมีเรื่องของอาการเรื่องของโรคกระเพาะนำมาก่อน
5: ส่วนใหญ่ครับอาจารย์ส่วน
4: โรคกระเพาะก็คือมีเรื่องของแบบมีจุกเสียดแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่อยู่ตรงไหนก็คือตรงช่องท้องกับทรงอกนะฮะก็จะมีตรงเนี้ยมีลิ้นปี่
5: ระหว่างนี้ปีกสะดือแถวนั้นประมาณนี้ครับอาจารย์ครับ
4: น่าจะมีจุกเสียดแน่นฮะแต่ว่าผมเคยเจอก็คือจะเป็นผู้สูงอายุ
5: ครับอาจารย์
4: ผู้สูงอายุประมาณสักเกือบ80อ่ะบางทีไอ้เรื่องของอาการปวดกระเพาะเขาไม่ชัดเจน
5: ครับอาจารย
4: ์มาทีเดียวก็มาที่ห้องฉุกเฉินก็
5: ทะลุไปแล้ว
4: แบบปวดกระเพาะรุนแรงจนถึงทะลุไง
5: ครับอาจารย
4: ์ตอนนั้นก็ตกใจเลยว่าแบบ
5: ก็เป็นได้เหมือนกันบางทีอาการแบบจุกๆแน่นๆเขาไม่ได้ใส่ใจมาก
4: คร
5: ับอาจารย์ร่วงกับบางคนก็กินยาบางอย่างนะพวกนี้ทำให้ทะลุง่ายพวกยาแก้ปวดหรือพวกสเตียรอยด์อะไรเงี้ยอาจารย์บางทีจะไม่ค่อยมีอาการเยอะช่วงแรก
4: ครับคือถ้าเกิดว่าคนอายุน้อยก็จะเป็นเรื่องของยาแก้ปวด
5: ครับอาจารย
4: ์แล้วก็ยาสเตียรอยด์
5: ครับอาจารย
4: ์สมัยก่อนได้ดื่มเหล้า
5: เนี่ยโอ้เจอบ่อยครับอาจารย์สมัยก่อน
4: ดื่มจนกระเพาะทะลุอ่ะดื่มกันยังไงอะไรเงี้ยนะ
5: ไม่กินข้าว
4: ใช่ใช่ฮะสมัยก่อนตอนนี้ก็น้อยลงละแต่ก็เจอได้เรื่อย
5: เจอได้เรื่อย
4: ตามต่างจังหวัดก็จะเจอได้เรื่อยนะฮะแล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุอ่ะก็จะเป็นยาแก้ปวดนี่แหละแล้วก็อีกอันนึงคือยาต้านเกล็ดเลือด
5: ครับ
4: เพราะยาแก้ต้านเกล็ดเลือดเนี่ยมันคือกลุ่มเดียวกับยาแก้ปวดนั่นแหละก็คือแอสไพรินนะครับแต่ว่าเราให้ขนาดที่ต่ำ
5: ครับ
4: ต ่ำเนี่ยเราคิดว่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะแต่ก็ยังเกิดปัญหาได้แต่ก็ถือว่าน้อยมากๆนะที่จะเกิดจากเรื่องของยาแอสไพรินเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผู้สูงอายุมาหาผมอะแล้วได้ยาแอสไพรินผมจะถามทุกครั้งเลยมีเรื่องของจุกเสียดแน่นท้องหรือเปล่ามีอาการปวดท้องไหมนะก็จะต้องถามไถ่กันนะครับแล้วก็กรณีกระเพาะทะลุอะมาที่ห้องฉุกเฉินปวดท้องมากปวดมากใช่ไหมฮะมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วหมอวินิจฉัยว่ากระเพาะทะลุเนี่ย
5: ครับจัน
4: มันมีการรักษายังไงบ้างฮะ
5: จริงๆโดยเกิน 99% นะจันต้องผ่าตัดถ้ายิ่งสมมติมาด้วยมีอาการแบบโอ้โหปวดมากๆอย่างเงี้ยแล้วก็ปกติพวกนี้พอมีการทะลุนะจันมันก็จะมีเรื่องของน้ำย่อยต่างๆมันออกมาที่ผนังช่องท้องคนไข้จะปวดท้องมากถ้าเราเอามือไปกดเนี่ยไข้จะเกร็งหน้าท้องกดเจ็บมากบางคนบอกโอ้โหเหมือนท้องเป็นเหมือนกระดานนะกดเจ็บมากซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ต้องทำการผ่าตัดก็คือไปจัดการซ่
4: อม
5: ตัวตำแหน่งที่ทะลุครับจันครับแต่ก่อนจะผ่าตัดแล้วก็จะต้องเตรียมตัวคนไข้ส่วนหนึ่งแต่ก็มีส่วนน้อยเหมือนกันครับจันบางคนเนาะอย่างเช่นมาถึงแล้วเคยอาจจะมีกระเพาะทะลุมาก่อน
4: ครับ
5: แต่ว่าร่างกายเนี่ยพวกนี้มันซ่อมแซมได้เองบางทีมันจะมีการสมานของมันเองหรือว่าไอจะมีไขมันในช่องท้องที่มันจังหวะมันอุดอยู่พอดีนะครับแล้วมันก็เริ่มสมานนะครับก็มีเหมือนกันที่รักษาโดยไม่ผ่าตัดแต่เป็นส่วนน้อยไม่ถึง 1% ครับอาจารย์ครับ
4: อันนั้นคือแสดงว่าเขาทนมากเลย
5: ใช่ครับอาจารย์ใช่
4: คือทนมากจนร่างกายมันสมานได้เอง
5: ใช่ครับอาจารย
4: ์ก็มีเหมือนกันแต่น้อยมาก
5: น้อยมากครับอาจารย์มันก็จะเจอบางทีปกติการวิจัยกระเพาะทะลุเนี่ยเนาะง่ายสุดเลยอาจารย์ไปเอ็กซเรย
4: ์ครับ
5: ช่องท้องดูปกติในกระเพาะเนี่ยมันจะมีลมอยู่ลมมันจะออกมาเข้าสู่ผนังช่องท้องเราก็จะเห็นจากเอ็กซเรย์ท้องเนี่ยอยู่ๆมันมีลมแปลกๆอยู่นอกช่องนอกลำไส
4: ้
5: นอกกระเพาะนะมันก็อยู่ถ้าเราเป็นท่ายืนก็จะลมจะอยู่ใต้กระบังลมอันนี้เราเห็นแล้วอันนี้เป็นกระเพาะทะลุนะซึ่งบางคนเอ้ยเราเจอแต่ว่าคนไข้ตอนนี้ดูสบายดีไม่ได้มีอาการเจ็บปวดอะไรอันนี้เราคิดว่าอาจจะมีประวัติที่เคยกระเพาะทะลุแล้วมันเริ่มสมานได้เองอันนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นก็รักษาแบบประคับประคองได้แต่อย่างที่บอกโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาด้วยโอ้โหปวดท้องเยอะนะครับพรุ่งนี้เราจะไม่ประคับประคองเราต้องรีบไปจัดการเพราะว่าถ้าทิ้งไว้เนี่ยมันจะยิ่งรุนแรงนะครับมันจะมีการติดเชื้อได้นะครับซึ่งบางคนเสียชีวิตก็มีครับอาจารย
4: ์ครับคือเราต้องผ่าไปเย็บซ่อมแล้วก็ต้องไปล้าง
5: ใช่ครับอาจารย
4: ์เอาล้างเศษอาหารเอา
5: ที่มันออกปลา
4: ไอ้
5: ข้าวเคลือก็มีบางคนมีข้าวหลุดออกมาอยู่ในผนังช่องท้องเต็มเลยจ้ะ
4: เอาพวกนี้ก็คือถ้าเกิดมันอยู่ในตรงนั้นอ่ะมันจะอักเสบติดเชื้อได้นำไปสู่เรื่องของการเสียชีวิตได้
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็จะต้องไปผ่าตัดเย็บซ่อมล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็จะได้กลับมาแต่ว่าอย่างที่อาจารย์พูดอาจารย์ผมตรวจคนไข้เนาะผมก็จะต้องตรวจสุขภาพประจำปีผมก็จะเอ็กซเรย์ปอดพอเอ็กซเรย์ปอดปุ๊บคนไข้ชอบถามอันเนี้ยดำๆคืออะไรคือทุกคนจะต้องมีลมในกระเพาะนะ
5: มีครับอาจารย์มีครับอาจารย์ลม
4: แต่ว่าคนไข้จะถามผมตลอดเลยจริงๆนะคือเวลาที่ผมก็จะดูไปพร้อมๆคนไข้ผลเลือดด้วยผลเอ็กซเรย์ปอดว
5: ่
4: าคุณหมอนี่อันอะไรดำๆอะไรเงี้ยอ๋อปกติคนเราอ่ะจะมีลมในกระเพาะอยู่แล
5: ้
4: วแต่คนที่กระเพาะทะลุอ่ะลมอ่ะมันจะไปอยู่ผิดที่
5: ใช่ครับอาจารย์
4: มันจะขึ้นไปอยู่ใต้กระบังลมนะครับที่เราก็จะเห็นได้นะฮะอันนี้เรื่องของกระเพาะทะลุนะฮะแล้วเวลาที่เราเย็บซ่อมอ่ะฮะอาจารย์นอกจากล้างอะไรเงี้ยเราจะปิดเฉพาะรูหรือว่าจะต้องเอาอะไรมาแปะหรือว่าจะต้องตัดส่วนนั้นออกไป
5: อ๋อจริงๆโดยส่วนใหญ่เราจะดูที่สาเหตุส่วนหนึ่งนะอาจารย์แต่ว่าโดยถ้าเป็นจากแผลเฉยๆเนี่ยเราก็จะเย็บปิดเฉพาะรูมันพอเย็บปิดเสร็จเนี่ยเราก็กลัวว่าเอ้ยมันบางทีเย็บแล้วมันอาจจะสมานไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็จะเอาโดยส่วนใหญ่นะครับเราจะเอาไขมันในช่องท้องมันจะมีไขมันเราเรียกโอเมนตัมนะถ้าศัพท์แพทย์นะไขมันพวกเนี้ยไปทับอีกทีนึงซ่อมวางซ้อนเอาไว้อีกทีเพื่อให้มันแน่ใจว่าสมมุติมันมีการรั่วซึมออกมาเนี่ยไอไขมันตัวเนี้ยมันจะไปติดแน่นอยู่แล้วก็จะทำให้ไอตัวตำแหน่งทะลุเนี่ยมันไม่ระเบิดออกมาครับท่านครับก็เป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งครับท่านแต่ว่าบางกรณีมีเหมือนกันอาจารย์ที่เราผ่าเข้าไปแล้วหัวรูมค่อนข้างใหญ่มากซึ่งสาเหตุจากแผลเนี่ยค่อนข้างน้อยบางทีอย่างที่ผมบอกอ่ะมันอาจจะเป็นจากตัวมะเร็งได้นะครับมันทำให้การกินไอ้ตัวเนี้ยไอ้มะเร็งกินออกมาจนกระเพาะทะลุถ้าเราสงสัยเนื้อร้ายเลยบางทีก็มีบางท่านถ้าคนไข้ดูแบบไม่ได้แย่อะไรมากเนาะเราก็อาจจะทำโดยการตัดเฉพาะตำแหน่งที่สงสัยมะเร็งออกนะครับแล้วก็ลำไส้ขึ้นไปต่อกับกระเพาะแทนก็มีเหมือนกันครับแต่เป็นส่วนน้อยแล้วกันจ้ะ
4: ครับ
5: แต่แล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยพอซ่อมปิดรูเสร็จก็ต้องล้างช่องท้องให้เยอะๆพวกนี้มันบางท่ามาเร็วก็อาจจะไม่ปนเปื้อนมากแต่บางคนมาแบบรอนานอย่างเงี้ยก็จะมีเศษผักเศษ ข้าวอะไรที่มันปนออกมาในช่องท้องเราต้องล้างอย่างดีนะครับเพื่อลดการอักเสบติดเชื้อที่หลังครับอาจารย์คร
4: ับ งั้นแสดงว่าต้องผ่าเปิดไปงั้นเราก็ส่องกล้องไม่ได้
5: ได้มีเหมือนกันปัจจุบันเทคโนโลยีมันดีขึ้นจังสมัยตั้งเดิมเลยเราก็จะผ่าเปิดตรงแหน่งแถวๆตำแหน่งลิ้นปี่ลงมาแถวๆบริเวณสะดือที่เราเข้าไปทำอะไรได้เพราะกระเพาะอยู่ด้านบนนะอาจารย์นะก็ซ่อมแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมันดีขึ้นความสามารถฝีมือของศัลยแพทย์ดีขึ้นก็จะมีลักษณะของการส่องกล้องนะครับก็คือเจาะรูทำอ่ะเขาเรียกผ่าตัดแผลเล็กแล้วกันจานแล้วก็เจาะรูตรงใต้สะดือประมาณรูประมาณสักเซนครึ่งจานแล้วก็อาจจะมีอันนี้ใส่กล้องเข้าไปดู
4: อ่ะ
5: แล้วเราก็จะใส่เครื่องมือนะครับประมาณเกือบเซนนึงแล้วก็ดูตำแหน่งเอาก็ประมาณสักสามสองถึงสามรูที่เหลือแล้วก็เอาเครื่องมือเข้าไปทำก็เป็นการเย็บผ่านกล้องเย็บไปตัวรูที่กระเพาะทะลุเนี่ยผ่านกล้องนะครับแล้วก็ทำการล้างนะล้างผ่านเครื่องมือพวกนี้ได้อาจารย์ก็จะมีทำกันแต่ว่าบางทีถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆนะครับอาจารย์บางทีมันจะมีพวกผังผืดพวกอะไรที่ลำไส้มันมาขวางเยอะอะไรเงี้ยหรือว่าท้องมันอืดเยอะบางทีก็จะทำค่อนข้างยากก็ต้องใช้ศัลยแพทย์ที่มีฝีมือนิดนึงครับอาจารย์
4: อืมเดี๋ยวนี้ผ่าผ่านรูได้นะฮะ
5: ครับ
4: แล้วถ้าอย่างเงี้ยทักฟื้นนานไหมฮะ
5: อืมหลังผ่าใช่ไหมครับอาจารย์
4: ใช
5: ่จริงกระเพาะทะลุนี่มีข้อดีอาจารย
4: ์
5: คือมันอยู่ด้านบนๆนะอาจารย์ความสกปรกมันไม่เยอะแต่ถ้าพวกลำไส้ใหญ่ทะลุเงี้ยนะหรือว่าพวกไส้ติ่งแตกอะไรเงี้ยอันนี้พวกนี้มันจะมีแบคทีเรียเยอะมันจะพอไปข้างล่างแล้วเนี่ยแบคทีเรียมันเยอะคล้ายๆอุจจาระเน
4: ี่
5: ยพวกนี้จะค่อนข้างสกปรกอันนี้จะพักฟื้นนานแต่ถ้ากระเพาะทะลุเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนานส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะอาจารย์พอเย็บซ่อมดีๆเสร็จงดน้ำงดอาหารไปสักวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นเราก็จะเริ่มให้กินนะหรือให้อาหารทางสายสายยาเงี้ยประมาณสัก4วัน5วันก็กลับบ้านได
4: ้โอเคเลยฮะ
5: ใช่ครับอาจารย์ครับยิ่งถ้าผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยจะค่อนข้างดีหน่อยก็จะไม่ได้เจ็บเยอะเท่าไหร่ก็อาจจะกลับได้เร็วขึ้นครับอาจารย
4: ์ครับนะฮะโอ้ยแม่อันนี้ก็เราได้ความรู้เรื่องของกระเพาะทะลุนะครับอ
5: าจารย์ครับ
4: ก็จริงๆแล้วเราอยากกระตุ้นให้ท่านผู้ชมว่าให้สังเกตอาการตัวเองนะฮะกระตุ้นเตือนก็คือว่าถ้ามีอาการจุกเสียดแน่นท้องนะครับอันนี้เป็นเราก็สงสัยว่าเป็นโรคกระเพาะนะก็วิธีการปรับดูแลตัวเองก็กินข้าวให้ตรงเวลาไม่กินรสจัดถ้าเกิดกินยาอะไรที่เป็นสาเหตุก็หลีกเลี่ยงถ้าไม่ดีก็มาพบแพทย
5: ์ครับอาจารย
4: ์บางคนเนี่ยก็ทนไงทนมากทน
5: จริงๆผมว่ามีแผลในกระเพาะมันจะปวดเท่านั้นคนที่ทนได้จนกระเพาะทะลุเนี่ยต้องนับถือเหมือนกันนั้นซึ่งส่วนใหญ่ทำอย่างที่อาจารย์บอกเลยจะเป็นกลุ่มพวกที่เจอนะสมัยก่อนนะที่เจอบ่อยๆคือดื่มสุราเยอะแล้วก
4: ็
5: ไม่กินข้าวแล้วก็วันๆก็ไปดื่มสุราต่อตอนเย็นก็ไปดื่มหลับตื่นมาดื่มอะไรเงี้ยพวกนี้สุดท้ายก็ทำงานบ้างแต่ว่าข้าวเคิร์มไม่ค่อยกินเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายทนน่ะจ้ะปวดจนทนกินเหล้าเป็นเพื่อนเน
3: า
5: ะแล้วก็ทะลุออกมาครับที่เจอบ่อย
3: อาจารย์อยากรู้เพิ่มอีกนิดนึงว่าถ้าสมมติเราเคยผ่าตัดกระเพาะทะลุมาแล้วเรียบร้อยเราเคยทะลุไปแล้วรอบนึงแต่ว่าผ่าตัดเรียบร้อยแล้วมันมีโอกาสที่จะทะลุง่ายกว่าคนทั่วไปอีก
5: ไม่ครับไม่ได้มีรายงานการศึกษาว่าคนที่เคยกระเพาะทะลุแล้วเย็บซ่อมกระเพาะแล้วจะมีโอกาสที่จะเกิดกระเพาะทะลุได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยนะครับพวกนี้พอมันสมานแล้วมันก็จะแข็งแรงครับ แข็งแรงพวกลำไส้พวกนี้สมานมันจะแข็งแรงดี ครับแต่ยกเว้นถ้าไปทำพฤติกรรมเดิมๆอีกบางทีก็มีนะครับเคยทะลุมา5ปีที่แล้ว พอทะลุเสร็จคนเราก็จะรู้นะว่าแหมกระเพาะทะลุต้องปรับเปลี่ยน ตัวมันก็จะห่างไปหน่อย แต่ครั้งนึงก็จะกลับวนลูปมาเหมือนเดิมก็ทะลุมาอีกก็มีครับ
4: วนลูปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักดื่มไง
3: อาจารย์งั้นแสดงว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนกระเพาะทะลุจากแอลกอฮอล์อยู่ใช่ไหม
5: ก็มีครับมีครับมีแล้วก็จากแผลจากอะไรนะครับซึ่งจริงๆแต่อย่างที่อาจารย์บอกคือไอ้ปัจจุบันเคสมันลดลงเพราะว่ายาลดกรดมันดี
4: ขึ้น
5: ยารักษาแผลเนี่ยกระเพาะมันพัฒนาขึ้นเยอะครับเพราะนั้นกินยาเนี่ยมันก็ทำให้แผลมันหายได้ดีขึ้นง่ายขึ้นมันก็โอกาสกระเพาะทะลุก็น้อยลงครับ
4: คุณตุ้มนะฮะถามว่าทานโยเกิร์ตเป็นเนเชอรัลของ former union เพื่อให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นไหมก็ต้องดูก่อนว่าในโยเกิร์ตนั้นน่ะมีเรื่องของไขมันเปอร์เซ็นต์เยอะแค่ไหนนะครับปกติถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงถ้าเป็นผมจะแนะนำว่าให้ดื่มนมพ่องมันเนยนะฮะถ้าเป็นโยเกิร์ตอ่ะก็อาจจะต้องเป็นโยเกิร์ต low fat เติมเนเชอรัลของยูเนียนจริงมันมีโยเกิร์ตเยอะมากนะตอนนี้ลูกผมเขาพยายามจะลดน้ำหนักครับอาจารย์
5: ครับอาจารย์
4: แล้วเขาไปหาข้อมูลเรื่องของโยเกิร์ตนะฮะไม่น่าเชื่อเลยมันมีโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตตรงนี้มีโปรตีนสูง
5: ครับ
4: แล้วก็นี่แล้วก็มีโยเกิร์ตตั้งแต่กระปุกละ20บาทจนถึงกระปุกละ300โอ้โหเพิ่งรู
5: ้
4: เยอะเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วคุณตุ้มดูก็ได้ว่าปริมาณแฟตไขมัน เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าหมายถึงว่าปริมาณไขมันอ่ะเยอะพอๆกับโยเกิร์ตธรรมดาเนี่ยถ้าคุณต้องมีปัญหาเรื่องไขมันเราแนะนำให้กินโยเกิร์ตที่เป็นโลแฟตนะครับจริงๆก็สามารถเลือกกันได้นะครับแล้วมีโปรตีนโยเกิร์ตเสริมโปรตีนด้วยนะโปรตีนสูงด้วยราคาก็สูงขึ้นไปอีก
6: จริง
4: ว้าวนะครับคุณสวรักษ์นะครับเมื่อ2เดือนก่อนปวดท้องกลางดึกแล้วก็อาเจียนแล้วอาเจียนออกมาเนี่ยมีรสขมๆ3รอบเป็นตั้งแต่ตี1ถึงตี3แสบกระเพาะตลอดเลยตลอด2เดือนนี้เลยมีอาการแน่นท้องก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นละเมื่อ2ปีก่อนเมื่อ2ปีก่อนใช่ครับปี67 2ปีก่อนเคยส่องกล้องละคุณหมอบอกว่ากระเพาะไวต่อกรดให้ยามากินเป็นหายอยู่2ปีแต่2เดือนเนี่ยเป็นมากพอกินยาลดกรดก็ทุเลาลงแต่ไม่เคยหายเลยค่ะจะทำยังไงดีพยายามกินอาหารให้มื้อน้อยๆตรงเวลาทุกมื้อแล้วค่ะไม่กินของที่ทำให้ปวดแสบท้องหรือท้องอื่นแล้วล่ะแต่ก็ยังเป็นอยู่ดีตอนนี้ไม่อยากกินยาแล้วกินมานานจะมีผลข้างเคียงไหมอายุ61ปีสูง157น้ำหนัก47น้ำหนักสูงโอเคเลยมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารไหม
5: อ๋อหลายคำถามเหมือนกันอาจารย์จริงเอาเรื่องคำถามข้างล่างง่ายสุดเลยอาจารย์มีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารไหมเนี่ยจริงๆปกติการวิจัยมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับเราจะส่องกล้องเข้าไปดู
4: ครับ
5: เนาะซึ่งถ้าเคยส่องแล้วเนี่ยไม่ได้มีความผิดปกตินะจริงๆค่อนข้างปลอดภัยไปประมาณ5ปีนะการที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะเนี่ยมันต้องเจอความผิดปกติเช่นเริ่มมีแผลมาก่อนเนาะแล้วก็แต่ผมไม่แน่ใจนะถ้าตอนนั้นบอกว่า2เดือนที่แล้วไม่ได้2ปีแล้วไม่ได้มีแผลไม่ได้มีอะไรเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารน้อยแต่ถ้ายังมีความกังวลอยู่แล้วก็อาการมันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปส่องกระเพาะอาหารซ้ำนะครับเนาะอันที่1 นะครับอันที่2เนี่ย บอกว่ากินยามานานแล้วมีผลข้างเคียงอะไรไหมจริงๆยาลดกรดที่ทานเนี่ยนะครับมันก็ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย น้อยเหมือนกันบางคนกินได้เป็นหลายๆปีครับอาจารย์ครับถ้ามีอาการเนี่ยก็แนะนำให้กิน นะครับส่วนคำถามที่ว่าเอ้ยทำไมถึงแบบยังไม่หายสักทีอันเนี้ยมันมี2กรณีนะครับอาจารย์ที่ผมว่าอันแรกคือเป็นโรคกระเพาะอาหารจริงหรือเปล่า
4: ครับ
5: เนาะจริงๆมันจะมีอาการบางโรคนะครับที่มันคล้ายๆอย่างเงี้ยอืดแน่นปวดท้องเงี้ยที่สำคัญคือที่เจอบ่อยๆคือนิ่วในถุงน้ำดี
4: ครับ
5: นะครับนิ่วในถุงน้ำดีอาจจะเป็นอาการจากนิ่วในถุงน้ำดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการวินิจฉัยนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยคงต้องไปอัลตราซาวด์ดูนะว่ามีนิ่วในถุงน้ำดีหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยแล้วก็กินยาลดกรดมาเยอะแล้วเนี่ยยังไม่หายเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นอาการจากนิ่วในถุงน้ำดีจะต้องผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกอันที่สองก็คือว่ามันมีสาเหตุปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดเรื่องของการกระเพาะอักเสบหรือว่ามีแผลในกระเพาะเช่นปัจจัยที่เรายังไม่ได้อาจจะยังไม่ได้จัดการมันไปเช่นยาบางตัวเนาะยาเช่นพวกอย่างที่อาจารย์บอกเนาะยาแอสไพรินยาแก้ปวดยาสเตียรอยนะครับบางคนมีกินยาพวกนี้อยู่ก็จะไม่หายอีกอันนึงคือการติดเชื้อนะที่เราเจอบ่อยๆพวก H. pylori นะครับถ้ายังมีการติดเชื้ออยู่เนี่ยรักษาไปเนี่ยมันก็จะเกิดการอักเสบขึ้นมาได้เพราะเชื้อตัวนี้มันทำกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของกระเพาะได้นะครับอาจารย์ผมว่าอาจจะต้องถ้าไม่หายจริงเนี่ยจะต้องลองไปดูอีกทีนึงก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมครับอย่างเช่นอัลตราซาวด์ดูอันที่2ก็ส่องกล้องซ้ำดูนะครับว่ามันยังมีแผลหรือมีอะไรอยู่หรือเปล่ารวมถึงการส่องกล้องก็จะตัดเนื้อไปตรวจเชื้อ H. pylori ได้ครับ
4: ครับ
5: เนาะแล้วก็ดูปัจจัยอื่นร่วมด้วยครับอาจารย์
4: คือถ้าทำหมดแล้วนะถ้าทำหมดตามนี้แล้วนะซาวอันตราซาวช่องท้องก็ไม่มีนิ่วในถุงน้ำดี
5: ครับอาจารย
4: ์แล้วจะส่องกล้องอีกรอบก็แผลก็ไม่ค่อยชัดเจนแล้วชิ้นเนื้อก็ไม่เจอเรื่องของเชื้อ H. pylori
5: ครับอาจารย
4: ์ก็จะมีคนกลุ่มนึงที่เขาจะเป็นเรื่องของกระเพาะไวเกินเมื่อกี้ที่บอกว่ากระเพาะไวตกกฎอาจจะมีคำศัพท์ว่าเป็น functional dyspepsia ก
5: ็
4: คือกระเพาะเขาไวเกินนั่นแหละมันก็จะมีอาการอย่างเงี้ยเป็นปัญหาหายพอมีอาการก็กินยาแล้วก็ดีขึ้นบางช่วงก็จะแย่ลงบางช่วงก็จะดีขึ้นแล้วแต่เลยก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้คุณหมอเขาก็จะให้เรื่องของปรับเรื่องของพฤติกรรมผมเห็นละคุณสวรักษ์ก็พยายามปรับละกินข้าวตรงเวลากินน้อยมื้อไม่ทำอะไรที่ปวดท้องอีกการนึงลดความเครียดด้วยนะครับและคุณหมอเขาก็อาจจะมียาให้ช่วยไม่ให้กระเพาะมันไวเกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัตินะก็ลองปรึกษาก็รักษากันดูแหละเพราะเขาเดี๋ยวเขาต้องปรับยาอยู่เรื่อย
5: ๆใช่ครับ
4: คุณจารุวรรณถามการติดเชื้อ H. pylori นะฮะที่กระเพาะอาหารเนี่ยนะฮะที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดกระเพาะทะลุได้ไหม
5: จริงๆมันไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงนะครับอาจารย์แต่ว่าการติดเชื้อ H. pylori อย่างที่บอกนะครับมันก็ทำให้เกิดพวกแผลในกระเพาะรักษายากนะครับอาจจะเป็นพวกกลุ่มพวกแผลเรื้อรังสุดท้ายพอมันเป็นแผลเนี่ยที่มันไม่หายสักทีเนี่ย น้ำแผลมันจะกินลึกไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดกระเพาะทะลุได
6: ้
5: ผมว่ามันเป็นปัจจัยเสริมมากกว่าจันแต่ไม่ใช่คนติดเชื้อเอสเพโรไลแล้วมันจะทำให้เกิดกระเพาะทะลุครับจันครับ
4: ปกติถ้าเกิดติดเชื้อเอสเพโรไลคุณหมอเขาเห็นปุ๊บเขาก็จะต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะ
5: ครับจันใช
4: ่ก็จะให้กินยาประมาณทั้งสองสัปดาห์นะฮะแล้วก็ติดตามดูนะฮะจะให้เป่าลมหายใจตุ่มจระอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันนะครับ
5: ค
4: ุณจารุวรรณบอกว่าการตรวจสุขภาพในวัย60ปีขึ้นไปนะฮะเพศหญิงนอกจากตรวจตามรายการพื้นฐานแล้วควรตรวจอะไรพิเศษอะไรเพิ่มเติมบ้างนะฮะโดยที่ต้องชำระเงินเองนะฮะควรตรวจเลือดหาเพื่อหาเชื้อมะเร็งไหมที่จำเป็นถ้าเกิดตรวจตามพื้นฐานละถ้าอยากจะหามะเร็งนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะอันดับแรกเลยเราคัดกรองมะเร็งที่สามารถคัดกรองได้ก่อนนะฮะเอาไล่เรื่องส่วนบนนะส่วนบนก็มีเรื่องของเต้านมนะฮะเต้านมเนี่ยอายุ40ปีขึ้นไปแล้วนะฮะควรจะต้องตรวจเรื่องของแมมโมแกรมปีละ1ครั้งตอนนี้มันก็มีงานวิจัยว่าถ้าปกติแล้วคุณหมอเขาอาจจะเป็น2ปีครั้งก็ได้แต่ว่าอันนี้ต้องหมอเอ็กซเรย์แล้วก็ร่วมกับหมอที่ดูร่วมกันก็ค่อยว่ากันปกติมันก็จะเป็นตัวเลข1ถึง2ปีนะฮะอันนี้เต้านมแล้วนะฮะแล้วก็จะมาเรื่องของภายในนะครับที่คัดกรองได้ก็คือเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะฮะเพราะฉะนั้นน่ะควรจะตรวจมะเร็งปากมดลูกนะฮะทำแป๊บเสมียนะครับเขาบอกว่าทุก3ปีแต่ถ้าเกิดตรวจเชื้อ HPV ก็ทุก5ปีได้แต่คุณหมอสูตินรีเวชก็แนะนำว่าควรจะมาตรวจภายในปีละ1ครั้งเพราะว่าจะได้ดูด้วยว่ารังไข่มีก้อนอะไรไหมนะครับอันนี้ก็เราก็แนะนำกันไปแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือว่าตรวจเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเราแนะนำว่าให้ตรวจอุจจาระปีละ1ครั้งนะครับในอายุที่50ปีขึ้นไปจริงๆแล้วตอนนี้อาจจะล่นอายุมา45ปีได้ซ้ำนะฮะแล้วถ้าใครที่สามารถส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ก็แนะนำว่าสามารถส่องกล้องคัดกรองได้นะครับแล้วก็ทำทุก10ปีใช่ไหมครับอาจารย์ส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่5-10 ปีก็ดูว่ามีติ่งเนื้อมีอะไรไหมถ
5: ้
4: าส่องแล้วมีติ่งเนื้อเขาอาจจะนัดมาเร็วหน่อย 2-3 ปีนะฮะหรือ5ปีหรือก็10ปีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้เป็นการเรื่องของตรวจคัดกรองมะเร็งที่สามารถทำได้แล้วก็มีประโยชน์จริงๆนะฮะส่วนเจาะเลือดเพื่ หาสารติดตามสารมะเร็งอะไรเงี้ยนะจริงๆเนี่ยไอสารพวกนี้มันเป็นสารติดตามหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ารักษามะเร็งไปแล้วสารนี้มันสูงจะดูว่ารักษาแล้วหายได้ผลดีไหมนะคะก็มะเร็งบางชนิดก็ไม่สร้างสารตรงนี้มันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันทางวิชาการเรายังไม่แนะนำให้มาเจาะติดเจาะเพื่อคัดกรองเรื่องของมะเร็งนะครับเราไม่ได้แนะนำแต่ก็หลายที่ก็เจาะอยู่เหมือนกันแต่ทางวิชาการในโรงเรียนแพทย์ปกติเราไม่ได้แนะนำพวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีความคลาดเคลื่อนได้สูงค่าสูงนิดนึงก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นมะเร็งค่าไม่ขึ้นก็ไม่ได้บอกว่าคุณไม่เป็นมะเร็งนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่มันยังถกเถียงกันเยอะนะฮะในประเด็นพวกนี้เพราะฉะนั้นเราก็คัดกรองที่สามารถคัดกรองได้นะครับคุณลิสอยากสอบถามคุณหมออายุ27ปีน้ำหนัก56ก่อนหน้านี้เป็นลิสสีดวงทวารนะฮะไปหาเภสัชให้ยากินแล้วดีขึ้นหลังจากนั้น1อาทิตย์ท้องเสียติดเชื้อลิสสีดวงกลับมาเป็นอีกครั้งไปซื้อยาที่เภสัชก็มียาทาด้วยสอบถามคุณหมอว่าอาการลิสสีดวงทวารจะกลับมาเป็นอีกมั้ยท้องไม่ผูกแล้วแต่บางครั้งมีปวดแสบบ้างเป็นบางครั้งต้องไปพบคุณหมอไหมต้องตรวจไหมครับ
5: ครับอาจารย์จริงๆพอบอกว่าเป็นลิสสีดวงทวารเนี่ยอันเนี้ยเราจะไม่รู้แล้วอาจารย์ว่าอาการมันคืออะไรเนาะจริงๆลิสสีดวงทวารทั่วๆไปเนี่ยมันจะไม่มีอาการ
4: ครับ
5: เนาะมันจะไม่ค่อยมันก็อยู่ของเขาลิสสีดวงเนี่ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเลยคือเหมือนเส้นเลือดขอดมันก็คือการคั่งของเส้นเลือดดำเหมือนเส้นเลือดขอดที่ขาเนี่ยถ้าเราก็แต่ย้ายมาอยู่ที่ทวารนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ทำให้เจ็บปวดอะไ
4: ร
5: นะครับแต่ปัญหาของเขาเนี่ยมันก็จะเกิดได้2อย่างนะจริงๆลิสสีดวงมีข้างนอกกับข้างในเนาะอันนี้จะค่อนข้างลงรายละเอียดแต่ง่ายๆสุดเลยคือปัญหาเขาจะมีเรื่องของการอักเสบนะอักเสบก็คือว่าเหมือนเส้นเลือดที่มันขังอยู่มันแตกคนไข้ก็จะมีก้อนปวดบวมขึ้นมาเนาะพวกนี้ก็จะเป็นอาการก็จะมาด้วยเรื่องอาการปวดสักพักนึงการอักเสบเนี่ยมันอาจจะค่อยๆดีขึ้นด้วยตัวของมันเองเนาะเลือดที่เป็นก้อนมันค่อยๆดูดซึมอาการปวดก็ลดลงอันที่2คือเลือดออกนะเลือดออกบางทีอุจจาระมันมาครูดเนาะไอตัวที่เส้นเลือดที่มันขอดอยู่เนี่ยเนาะถ้ามันเต่งมากๆบางทีครูดทำให้เลือดซึมได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาการเนี่ยเราก็มันเป็นอาการจากลิสสีดวงทวารแต่ว่าต้องบอกไว้เสมอเลยว่าก้อนเนี้ยอยู่เฉยๆเนี่ยไอเส้นเลือดที่มันขอดมาแล้วเนี่ยมันไม่ยุบลงอาการที่จะยุบได้เนี่ยก็ถ้าเป็นข้างในก็อาจจะมีการรัดหัวนะครับหรือว่าเป็นการผ่าตัดถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยก็ต้องรักษาโดยการผ่าตัดอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือพอ พอไม่ได้บอกอาการมันเนี่ยมันก็บอกยากแต่ว่าไออาการอักเสบหรือเลือดออกเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยถ้ามันยังมีหัวลิ้นสีดวงอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นในหายเป็นในหายได้เนาะเป็นในหายการมันจะเป็นในหายเนาะถ้าไปเบ่งอะไรเยอะๆเบ่งทายท้องเสียท้องผูกเยอะเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการอักเสบได้หรืออุจจาระแข็งมากๆก็ทำให้เลือดออกเป็นในหายได้ดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่คำถามคือจะกลับมาเป็นอีกไหมเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนลิ้นสีดวงมันไม่หายแต่การเนี่ยจะกลับมาเป็นอีกไหมเนี่ยเป็นได้ครับอาจารย
4: ์อย่างนี้ต้องไปหาคุณหมอเพื่อจะต้องรักษาโดยการผ่าตัดไหมคือยากินอ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้ยุบใช่ไหมฮะหรือ
5: ไม่ยุบครับอาจารย์ไม่ยุบครับ
4: ครับยากินยาทายาเหน็บยุบไหมฮะ
5: ไอหัวลิ้นสีดวงเนี่ยไม่ยุบแต่ช่วงที่อักเสบเนี่ยเราจะถ้ามีอาการนะเราจะแนะนำให้กินยาลิ้นสีดวง
4: ครับ
5: หรือว่าเหน็บยาลิ้นสีดวงหรือทายาลิ้นสีดวงเนี่ยช่วงเนี้ยเพราะว่ามันจะมีอาการปวดมีเลือดออกมีอะไรเงี้ยยาพวกนี้ช่วยช่วงที่มีอาการ
4: ครับ
5: แต่ถ้ามีไม่มีอาการส่วนตัวผมจะไม่ค่อยได้แนะนำให้กินเนาะยกเว้นยากลุ่มที่แนะนำก็คือกลุ่มพวกยาระบายพวกนี้ก็คือยาให้ท้องผูกเท่านั้นเองดังนั้นถ้าบอกว่าอยากหายเนี่ยก็ต้องมาหาหม
4: อ
5: แต่ว่าลิ้นสีดวงมันก็จะมีด้านนอกกับด้านในนะครับด้านนอกเนี่ยการรักษามันต้องผ่าอย่างเดียวนะซึ่งส่วนตัวผมอะไม่ได้แนะนำให้ผ่าคือด้านนอกข้อดีของลิ้นสีดวงข้างนอกเนี่ยคือมันต่ำกว่ากล้ามเนื้อหูรูดเนาะดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นลิ้นสีดวงข้างในเนี่ยมันอยู่เหนือกล้ามเนื้อหูรูดประวัติลิ้นสีดวงข้างในก็คือว่าเวลาถ่ายเนี่ยจะมีก้อนยื่นออกมาเนาะแล้วก็อาจจะเข้าได้เองหรือว่าต้องใช้มือดันกลับปัญหาของเขาคือถ้ามันออกมาแล้วก็ดันเข้าไม่ได้เนี่ยกล้ามเนื้อหูรูดจะไปรัดตัวลิ้นสีดวงอันนี้ค่อนข้างอันตรายคนไข้จะปวดเยอะแล้วก็เขาเรียกลิ้นสีดวงเน่าพอมันรัดเนี่ยลิ้นสีดวงจะขาดเลือดแล้วจะเน่านะครับอันนี้เป็นลิ้นสีดวงทวารข้างในการรักษาลิ้นสีดวงข้างในก็มีตั้งแต่กินยารัดหัวได้เพราะว่าถ้ามันอยู่ข้างในเนี่ยมันจะไม่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงคนไข้ก็จะไม่เจ็บเวลาเหมือนเอาหนังกระติกไปรัดนิ้วอย่างเงี้ยมันจะเจ็บเนาะถ้ามีเส้นประสาทแต่ถ้าไม่มีเส้นประสาทก็จะไม่เจ็บก็สามารถรัดหัวได้หรือว่าผ่าตัดได้นะครับอันนี้ลิ้นสีดวงทวารข้างในถ้ามารักษาถ้าเป็นลิ้นสีดวงทวารข้างในบางทีมันพอรัดได้ก็กลับมาดูนิดนึงแต่ถ้าเป็นลิ้นสีดวงทวารข้างนอกเนี่ยมันรัดไม่ได้มันต้องผ่าอย่างเดียวนะครับซึ่งจริงๆส่วนตัวผมไม่ได้แนะนำให้ผ่าถ้าไม่ได้มีปัญหาคืออักเสบบ่อยบางคนอักเสบทุกเดือนอย่างเงี้ยโอ้โหทนไม่ไหวแล้วรบกวนชีวิตเนี่ยอันนี้อาจจะจำเป็นต้องผ่าหรือว่าช่วงที่อักเสบโอ้โหปวดมากเลยนั่งไม่ได้เลยเจ็บเยอะอย่างเงี้ยอาจจะต้องผ่าหรือว่าเลือดออกตลอดเลยถ่ายแล้วมีเลือดซึมตลอดจนความเข้มข้นของเลือดเนาะตกอันนี้อาจจะจำเป็นต้องผ่าถ้าไม่ได้มีอาการ3อย่างนี้ก็อันนี้แล้วแต่เราไม่ได้แนะนำให้ผ่าแต่ยูค่อยบอกว่าไม่อยากเก็บเอาไว้กลัวมันอักเสบแล้วมันเจ็บมันทรมานโอเคจะผ่าก็ได้ครับอาจารย์ครับ
4: ทำไมอาจารย์ถึงไม่แนะนำให้ผ่านะครับ
5: จริงๆมันไม่อันตรายจ้ะแล้วมันก็ถ้ามันไม่ได้เกิดเรื่องบ่อยๆอย่างเงี้ยจันผ่าไปตอนผ่าลิ้นสีดวงมันเจ็บจันเหมือนกับอยู่ๆเราไม่ได้เจ็บอะไรนะจันเดินมาเฉยโอ้ไปผ่าให้มันเจ็บอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำครับจันครับ
4: คำถามคุณฮันน่าคุณบอกครับเพิ่งผ่าตัดถุงน้ำดีไป1สัปดาห์นะฮะแฟนบอกว่าตอนมาพักฟื้นมีเลือดออกที่จมูกเลยคิดว่าตอนผ่าหน้าใส่สายที่จมูกด้วยแต่ตอนผ่าตัดคลอดไม่ได้ใส่สายอยากรู้ว่าทำไมการผ่าตัด2อย่างนี้ถึงอันนึงใส่สายอันนึงไม่ใส่สายที่จมูก
5: ครับอาจารย์ครับพอการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยมันต้องใช้การดมยาสลบนะจ๊ะบางทีก่อนดมยาสลบเนี่ยคุณหมอดมยาเขาจะคล้ายๆให้ออกซิเจนเนาะให้ออกซิเจนเข้าไปเพื่อให้มีออกซิเจนในเลือดเพียงพอสูงกว่าคนปกตินิดนึงเพราะว่าเวลาใส่ท่อเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาบางทีต้องฉีดยาใหหลักกล้ามเนื้อมันคลายเนาะคนไข้ก็จะหายใจเองไม่ได้แล้วเวลาช่วงที่ใส่ท่อเนี่ยบางทีมันทำให้ออกซิเจนมันต่ำลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอให้ออกซิเจนเยอะๆเนี่ยก็พร้อมจะโป่งมันผ่าเป็นการผ่าแล้วพอเราไปผ่านิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยมันอยู่ใกล้กับกระเพาะนะครับพอเวลากระเพาะโป่งเนี่ยบางทีการทำผ่าตัดมันจะยากกระเพาะที่โป่งเนี่ยมันจะมาขวางยิ่งส่องกล้องบางทีกระเพาะมันขวางมากเลยบางตำแหน่งที่เราจะผ่าตัดนะที่ชัดที่จะท่อแต่บริเวณท่อน้ำดีตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้สำคัญนั้นเนี่ยคุณหมอผ่าตัดก็จะบอกว่าช่วยใส่สายเข้าไปนิดนึงเพื่อดูดลมในกระเพาะออกนะครับก็จะทำให้การผ่าตัดได้ง่ายขึ้นนะแต่การผ่าตัดคลอดเนาะการผ่าตัดคลอดเนี่ยมันอยู่ช่องท้องส่วนล่างตรงนี้มันไม่มีกระเพาะโป่งไม่มีอะไรนะครับก็เลยอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่สายครับอาจาร
4: ย์ครับมีคำถามมาเคยเห็นอุบัติเหตุในทีวีที่รถชนแล้วขาขาดขออนุญาตสอบถามหน่อยได้ไหมคะอยากรู้ว่ากรณีแบบนี้สามารถต่อขากลับมาขึ้นมาได้ไหม
5: จริงๆพอขาขาดเลยเนี่ยจากรถชนเน
4: า
5: ะการจริงๆการได้รับบาดเจ็บเนี่ยหลักๆมันจะมี2 อย่างก็คือบาดเจ็บแบบของมีคมชัวเข้าไปหรือว่า พวกปืนยิงโดนมีดบาดโดนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นของมีคมอย่างนึงคือบาดเจ็บจากการกระแทกนะครับถ้าขาขาดจากรถชนแล้วมีการกระแทกเนี่ยเนื้อเยื่อบริเวณนั้นอ่ะรอบๆที่เป็นแผลตรงที่ขาดเนี่ยมันจะค่อนข้างเละนะครับเส้นประสงค์เส้นประสาทอะไรมันกระแทกมันช้ำมากพวกนี้เนาะการต่อเนี่ยจะค่อนข้างโอกาสสำเร็จต่ำแต่ว่าถ้าเกิดจากของมีคมเช่นโดนมีดเนาะเฉือนชั่วขาเงี้ยพวกนี้เนี่ยไอเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมันจะค่อนข้างดีมันจะไม่ได้ชอกช้ำอะไรมากเพราะฉะนั้นการต่อการอะไรเนี่ยจะค่อนข้างโอกาสสำเร็จสูงครับอาจารย์เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจากของมีคมเช่นนิ้วเนาะโดนมีดเฉือนชั่วเงี้ยอันนี้เราจะต่อให้นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะรถชนรถอะไรเงี้ยโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยต่อให้ครับอาจารย์เพราะว่าไม่ค่อยสำเร็จแล้วก็มันจะมีการติดเชื้อมีอะไรตามมาเยอะแยะครับอาจารย
4: ์ครับอุบัติเหตุขนาดนั้นมันช้ำมากมันต่อกันไม่ค่อยได้
5: ใช่คร
4: ับ ถ้ามีคมแบบชั่วแล้วรอยตัดมันแบบไม่มีช้ำมากขนาดนั้นโอกาสต่อสำเร็จก็สูง
5: ครับอาจารย์ใช่ครับ
4: คุณนัทไม่ทานข้าวตอนเช้าแต่ทานไข่2ฟองกับกาแฟดำแล้วกินยาลดไขมันตามได้ไหมคะอายุ75ปีได้ครับได้แต่ต้องดูนะว่ายาลดไขมันกินตัวไหนอยู่นะครับก็คือว่าปกติยาลดไขมันในเลือดกลุ่มเซตินแล้วกันนะฮะที่เรานิยมใช้กันปกติเนี่ยเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยอาหารจะไม่มีผลต่อการดูดซึมยาลดไขมันกลุ่มนี้นะครับโดยส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่ายาเซตินเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีว่าเป็นรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่านะฮะถ้าเป็นรุ่นเก่าหมายถึงอายุการหมายถึงอยู่ในเลือดจะสั้นพออยู่ในเลือดสั้นเนี่ยเราจะให้กินตอนเย็นหรือว่าก่อนนอนนะครับเพราะว่าเวลาที่ร่างกายสร้างไขมันเนี่ยร่างกายจะสร้างไขมันในภาวะที่เราอดอาหารหมายถึงว่าตอนนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ยาลดไขมันเนี่ยหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนอันนี้เป็นยารุ่นเก่าๆนะครับแต่ยารุ่นใหม่ๆนะฮะมันออกฤทธิ์ในเลือดได้เกือบ24ชั่วโมงไม่น่าจะให้กินมื้อไหนก็ได้ไขมันเนี่ยร่างกายจะสร้างไขมันในภาวะที่เรากดอาหารหมายถึงว่าตอนนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ยาลดไขมันเนี่ยหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนอันนี้เป็นยารุ่นเก่าๆนะครับแต่ยารุ่นใหม่ๆนะฮะมันออกฤทธิ์ในเลือดได้เกือบ24ชั่วโมงไม่น่าจะให้กินมื้อไหนก็ได้สุวาเซตินพิต้าวาเซตินเนี่ยอันนี้มื้อเช้ากินได้เลยนะครับก็เหมือนกับกินตอนเย็นกับตอนเช้าไม่ต่างกันนะครับอันนี้ก็ต้องกลับไปดูนะคุณนัทกลับไปดูนะว่ายาลดไขมันนะฮะก็ที่กินอยู่เนี่ยเป็นตัวไหนนะฮะแล้วก็คุณลัคนานะครับสอบถามมาว่าไฟเบอร์แบบผงสามารถทานได้ทุกวันไหมคะวันละครั้ง
5: จริงๆจริงๆถ้าเป็นไฟเบอร์ทางการแพทย์ทานได้ครับอาจารย์จริงๆถ้าแบบท้องผูกมากๆผมก็แนะนำนะเหมือนกินผักครับอาจารย์ไฟเบอร์เขามาทำเอาเหมือนเอาผักมาทำให้มันเป็นผงนะอาจารย์จะได้กินง่ายบางคนไม่ชอบกินผักก็เหมือนกินผักทุกวันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าก็มีบางคนเหมือนกันที่กินไฟเบอร์ตัวนี้จะมีอาการแบบท้องอืดๆนะครับถ้าจะไม่อยากให้ท้องอืดก็คือดื่มน้ำตามเข้าไปให้เยอะนิดนึงให้เพียงพอแล้วกันนะครับก็จะดีขึ้นแต่ว่ามันจะมีไฟเบอร์แบบที่ไม่ใช่ทางการแพทย์นะอาจารย์ที่มี
4: ขายตามร้านสะดวกซื้ออ
5: ันนี้ผมไม่แน่ใจนะอาจารย์เพราะว่าบางทีมันผสมสารอื่นที่เราไม่รู้ว่ามันมีสารอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมบอกไม่ได้กันแต่ถ้าเป็นไฟเบอร์ทางการแพทย์ที่คุณหมอแพทย์สั่งหรือว่ามีได้รับอย.อะไรเรียบร้อยดีแล้วเป็นทางการแพทย์จริงเนี่ยกินได้ทุกวันครับอาจารย์ครับ
4: ครับเหมือนที่อาจารย์พูดอ่ะก็คือเหมือนเอาผักมาแล้วก็อะไรเม็ดแมงลักต่างประเทศไหมคล้ายอย่างนั้นคล้ายอย่างนั้นอ่ะ
5: มี
4: ผมเป็นคนที่ใช้ไฟเบอร์นะผมก็มีอาการท้องผูกผมก็ว่าช่วงวันไหนที่ช่วงไหนที่ผมไม่ได้ค่อยได้กินผักผลไม้ผมก็ต้องกินไฟเบอร์นี่แหละแล้วก็มันก็ช่วยเหมือนเราได้กินผักผลไม้เข้าไปนะแต่คนไข้ผมเนี่ยก็บอกว่าเขาอะติดไฟเบอร์มากเขาไปซื้อไฟเบอร์ตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยถ้าไม่กินไม่ถ่ายอันนี้มันดูเหมือนไม่ใช่ละมันดูเหมือนไปผสมไอยากระตุ้นลำไส้
5: ใช่ครับ
4: พวกไอซีโนกอดอะไรเงี้ยไปผสมอยู่อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรบ้างใช่ฮะแต่ถ้าเป็นไฟเบอร์ทางการแพทย์เขาจะไม่ผสมไงเหมือนคุณกินผักนั่นแหละก็มันก็ต้องดื่มน้ำด้วยถ้ากินผักแล้วคุณไม่ดื่มน้ำมันก็ไปอัดแน่นอีกก็ไม่ออกอีกนะครับขออนุญาตถามตอนใช้เครื่องปั๊มหัวใจเขาบีบน้ำยาอะไรลงแป้นช็อตไฟฟ้าก่อนช็อตครับ
5: เป็นเจลป่ะอาจารย์
4: ใช่ครับเจลครับเป็นเจลธรรมดาเลยเหมือนเจลหล่อลื่นเหมือนที่เราคล้ายๆกับใช้อันต้าสาวแหละก
5: ับ
4: เจลนั้นเลยนะครับเพื่อจะไม่ให้มันมีเรื่องของไอ้ไหม้หรือระคายเคืองอะไรเงี้ยครับ
5: ครับป้องกันไฟฟ้าที่มันโดนผิวหนังเยอะๆมันจะไหม้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์
4: ครับคุณฟังนะฮะอะไรเป็นสาเหตุของไส้เลื่อนลงถุงอัณฑะในคนไข้ผู้ชาย
5: ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับอาจารย์ไส้เลื่อนนะครับอาจารย์ไส้เลื่อนเนี่ยก็คือผนังหน้าท้องเนาะมันอ่อนแรงจนเหมือนคล้ายๆมีรูอยู่ นะครับมันก็จะมีพวกลำไส้หรือว่าพวกไขมันมันเคลื่อนผ่านไอ้ผนังรูตรงนั้นซึ่งในผู้ชายเนี่ยมันจะเกิดตรงตำแหน่งของขาหนีบได้ค่อนข้างบ่อยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอัณฑะอยู่ในช่องสมัยที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนาะอ
6: ั
5: ณฑะมันจะอยู่ในช่องท้องแล้วมันก็จะเลื่อนลงมาตำแหน่งเนี้ยเลื่อนลงไปสู่ลงไปที่ถุงอัณฑะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดไส้เลื่อนตำแหน่งนี้ซึ่งบางคนก็จะเห็นว่าคนไม่ได้เลื่อนลงไปในถุงอัณฑะนะบางคนก็อยู่แค่เป็นนูนๆเฉยๆบางคนเลื่อนลงไปในถุงอัณฑะซึ่งสาเหตุหลักๆคือขึ้นอยู่กับขนาดของรูนะครับถ้ารูมันไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยนะไอ้พวกไส้พวกอะไรมันไม่ได้ออกมาเยอะมากมันก็จะจ่อๆออกมานิดๆหน่อยๆก็จะไม่ลงไปที่ถุงอัณฑะนะครับแต่ว่าถ้ามันใหญ่มากๆอย่างเงี้ยมันก็จะวิ่งตามตำแหน่งที่อัณฑะที่มันเคยเลื่อนลงไปมันก็วิ่งตามลงไปก็ลงสู่ถุงอัณฑะได้ส่วนใหญ่จะขึ้นกับขนาดของรูมากกว่าครับอาจารย์
4: ครับจริงๆเนี่ยถามว่ามีอาการยังไงคนไข้ก็จะมีเหมือนก้อน
5: ใช่ครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย
4: ์ว่ามันก็จะ
5: นอนยุบลง
4: เดินเยอะๆยืนนานๆอะไรเงี้ยมันก็จะโผล่มาแล้วพอไปนอนหรือว่ากลัวมันก็จะยุบได้อะไรเงี้ย
5: ใช่ครับอาจารย
4: ์อันนี้ก็วินิจฉัยไส้เลื่อนได้เลยนะครับ
5: ก็แถมนิดนึงการรักษาไส้เลื่อนมันก็มีวิธีเดียวครับต้องผ่าตัดนะไม่มีหายเองนะครับนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นลักษณะความผิดปกติของกายภาพแล้วมีรูอยู
4: ่ครับ
5: ปัจจุบันเราก็หาคล้ายๆหาอะไรไปปิดรูมันนะครับซึ่งเป็นผนังเทียมปิดรูเท่านั้นเองครับอาจารย
4: ์ครับแผลของมีคมสมมุติโดนแทงปักอยู่ที่ท้อง
5: ครับ
4: ห้ามดึงออกเลยไหมต้องเอาจับท้องไว้จนถึงโรงพยาบาลเลยไหมฮะ
5: จริงๆอันนี้ถูกต้องครับอาจารย
4: ์
5: ควรมาให้แพทย์ดึงออกแต่ว่าการจะดึงออกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปดึงออกในห้องผ่าตัด
4: ครับ
5: ครับเพราะว่าการที่ของมันปักเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีมันยังไม่โดนตำแหน่งสำคัญเนาะอย่างเช่นมีดปักเข้าไปปุ๊บมันอาจจะไปวางข้างๆเส้นเลือดแดง

0: จังหวะที่เราดึงออกเราไม่รู้หรอกตอนที่มันย้อนกลับมาเนี่ยมันจะ
1: อ๋ออาจจะ
0: จุ๊บเข้าไปอ
1: าจจะโดนเส้นเลือดแดงใหญ่ที่มันอยู่ข้างหน้าก่อน
0: บาดเข้ามาหมายถึงว่ามันอาจจะวางข้างๆอย่างเงี้ยแต่พอเราดึงออกเนี่ยบางทีมันอาจจะไปโดนได
1: ้
0: หรือของมีคมบางอย่างที่สำคัญกลุ่มพวกช

0: ใต้ผิวหนังนิดนึงแล้วก็นะรีบนำส่งมาแล้วกันแต่ห้ามดึงออกเด็ดขาดครับอาจารย
1: ์
0: ขนาดหมอที่อยู่โรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในห้องผ่าตัดมาถึงห้องฉุกเฉินเราก็ไม่ดึงออกนะอาจารย
1: ์
0: เรารีบคนไข้ไปเข้าห้องผ่าตัดแล้วไปดึงออกในห้องผ่าตัดเพราะว่าถ้ามันโดนอะไรที่มันสำคัญอย่างที่บอกพอโดนเส้นเลือดอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าไปจัดการได
1: ้
0: ทันท่วงทีครับอาจารย์ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลเนี้ยไม่สามารถผ่าตัดได้เขาก็จะไม่ดึงออกเขาก็จะเอาแบบนั้นแหละแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ผ่าตัดได้
0: ใช่ครับอาจารย์เป็นหลักการครับอ
3: าจารย์แล้วเคสอย่างนี้ก็คือก็ต้องจำเป็นจะต้องเอ็กซเรย์ก่อนถูกไหม
0: จริงๆแล้วแต่ครับถ้าบางทีการเอ็กซเรย์ก็จะมีข้อดีครับว่าเราจะเหมือนคล้ายๆเห็นแผนที่อ่ะว่าตำแหน่งที่มันปักวิ่งไปที่ไหนนะครับผมเคยโดนมีมีดปักคาอยู่ที่หลังเนาะแต่พอเอ็กซเรย์ดูดีๆอ้าวไม่ได้เข้าค้างอยู่แค่ใต้ผิวหนังเข้าไปนิดเดียวเนี่ยเราก็โอเคเพราะมันดูไม่ได้เข้าไปลึกเลยมันเฉียงฉลับขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดเลยเราก็สามารถดึงออกได้ก็มีครับ
2: เมื่อเกิดบาดแผลใหญ่เลือดออกจำนวนมากสมมติโดนแทงอย่างเงี้ยนะฮะเลือดออกมาเราอ่ะดึงออกก็ไม่ได้เราต้องกดเลือดให้หยุด
0: ใช่ครับอาจารย์หลักการก็คือการห้ามเลือดนะครับอาจารย์เบื้องต้นกดไว้ก่อนอย่างเช่นทหารที่เขาไปออกรบนะครับโดนแผลใหญ่ๆเขากดไว้แล้วก็รีบเอาแค่ส่งโรงพยาบาลนะครับถ้ากดยังไม่อยู่เนี่ยมันก็มีวิธีแต่ว่าต้องถ้าทำได้ครับอาจารย์คือการถ้ามันเป็นรูแผลเข้าไปใหญ่แพ็คเอาผ้าเนี่ยยัดเข้าไป
2: เอาเสื้อ
0: ยัดเข้าไปในโพรงเนี่ยอาจารย์นะครับหรือว่าถ้ามันเป็นที่ตำแหน่งที่ขาอย่างเช่นทหารที่เขาออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าขาโดนระเบิดร่องแรงเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆขันชะน็อกถ้าเราบอกนะจ๊ะมันก็จะมีอะไรที่มันมารัดให้มันแน่นอย่างเงี้ยรัดที่มันแน่น
2: ห้ามให้เลือดออก
0: ใช่ถูกต้องใช่เพราะว่าเลือดออกเนี่ยจะเสียชีวิตได้เร็วนะแต่การขันชะน็อกพันเนี่ยมันก็จะมีข้อด้อยของคนไข้จะข้อเสียของมันคือคนไข้จะปวดเยอะแล้วก็ส่วนปลายเนี่ยมันจะขาดเลือดมันทำให้มีโอกาสที่ต้องโดนตัดขงตัดขาได้แต่เรารักษาชีวิตไปก่อนนะทำไงก็ได้ให้เลือดหยุดก่อนนะการที่เสียชีวิตจากเลือดออกเนี่ยจะค่อนข้างเร็วกว่าครับอาจารย
2: ์การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดสำคัญพอๆกับการผ่าตัดจริงไหม
0: จริงครับอาจารย์จริงครับเพราะว่าเราต้องเตรียมคนไข้พร้อมก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สูงอายุนะอาจารย์พวกเขาจะมีโรคภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
0: อาจารย์อย่างที่บอกเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรเงี้ยถ้าเราเตรียมตัวไม่ดีเนี่ยสุดท้ายก็จะมีปัญหาตามมาหรือว่ายังไม่ทันได้ลงมีดเลยก็มีเคสเหมือนกันที่อยู่ๆดมยาสลบเงี้ยทำให้หัวใจมันยาสลบส่วนนึงมันจะมีการกดหัวใจนะแต่ปัจจุบันยามันค่อนข้างดีมากแต่ว่าถ้าหัวใจไม่แข็งแรงพอเนี่ยป๊อกไปเลยนะหัวใจหยุดเต้นไปก่อนก็มียังไม่ทันได้ผ่าอะไรก็มีเหมือนกันนั้นต้องเตรียมตัวอย่างดีครับอาจารย์ครับ
2: โอ้เห็นไหมวันนี้เราคุยกันสนุกสนานมากมายนะฮะวันนี้เราไปก่อนนะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: ค่ะขอบคุณข้อมูลสุขภาพดีๆจากลัดคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
5: สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานห้องส่งลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
7: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
8: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้

0: จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: เมื่อปีพุทธศักราช2544ระบบนิเวศทางทะเลของบ้านละเวงตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเกิดความเสื่อมโทรมเนื่องจากการทำประมงเชิงพาณิชย์ที่ผิดวิธีประกอบกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้สัตว์น้ำมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วจนชาวประมงพื้นบ้านเดือดร้อนจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อให้เกิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสขึ้นพระองค์พระราชทานความช่วยเหลือในการจัดหาพื้นที่จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลบริเวณจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยเฉพาะบริเวณที่ประสบปัญหาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำปะการังเทียมให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลารวมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงและราษฎรในพื้นที่ปลายด้ามขวานให้มีรายได้มั่นคงและยั่งยืนนำไปสู่อีกหลากหลายโครงการในการสานต่อพระราชปณิธานเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลอันเป็นแหล่งชีวิตของราษฎรในพื้นที่ได้รับการปกป้องฟื้นฟูและคงอยู่สืบไป
3: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำพอขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา
4: ประเทศไทยและคนไทยดำรงอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาถึงทุกวันนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมกันทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองมีสติรู้เท่าทันสิ่งต่างๆด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีรู้รักสามัคคีและช่วยกันป้องกันระวังภัยให้บ้านเมืองมีแต่ความสงบสุขอย่างแท้จริงThank you.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยชุด U17 ชนะเลบานอน 5-0 คว้าแชมป์กลุ่ม F พร้อมตั๋วไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยจะร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตารีนาเจอเจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำมุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและสร้างโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ small AI ซึ่งเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆอาทิงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วงานเปิดตัวหนังสือที่รวบรวมงานวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดความมั่นคงและมั่งคั่งของเอเชียและการบรรยายนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแรงงานในภูมิภาคภายใต้ความท้าทายจากเทคโนโลยีใหม่ส่วนในช่วงบ่ายยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ IMF Inspire ที่เน้นย้ำถึงบทบาทของสตรีและการดึงศักยภาพของมนุษย์ในยุคดิจิทัลตลอดจนการหารือเรื่องความร่วมมือเพื่อดึงเงินทุนภาคเอกชนมาพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระดับประเทศขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคึกคักภายใต้มาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
2: ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ร่วมประชุมทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรยากาศภายในและบริเวณทางเข้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เต็มไปด้วยความคึกคักท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดโดยมีผู้แทนระดับสูงผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกทยอยเดินทางมาถึงพื้นที่จัดงานซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยภายในงานมีการตกแต่งพื้นที่ต้อนรับอย่างสวยงามสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานความยั่งยืนทั้งประติมากรรมศิลปะร่วมสมัยและโซนจัดแสดงพิเศษเช่น Thailand Pavilion และการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภาคของไทยเปิดด้วยการแสดงลิเกฮูลูวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านของชาวมุสลิมทางภาคใต้ของไทยเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาประเทศที่ให้ความสนใจเก็บภาพบรรยากาศและความประทับใจกันอย่างเนืองแน่นนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลจะแสดงศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันนี้ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร โดยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวสำหรับกิจกรรมสำคัญในวันแรกคือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตประชาชนกรมศุลกากรให้การต้อนรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ด้วยมาตรการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรและเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอดูแลโดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดี
3: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดโดยได้ประสานข้อมูลล่วงหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลเที่ยวบินรายชื่อและรูปภาพของผู้เดินทางเพื่อให้การตรวจสัมภาระอำนวยความสะดวกมีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำที่สุดขณะเดียวกันได้จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและแผนสำรองร่วมกับสายการบินและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.ไว้แล้วเช่นกรณีสัมภาระมาล่าช้าเพื่อประสานงานจัดส่งไปยังโรงแรมที่พักได้อย่างทันท่วงทีจึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานพิเศษหรือคอมมานด์รูมณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช้ติดตามสถานะเที่ยวบินและการเดินทาง
4: เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพคือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อจะให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยการประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติ
3: อธิบดีกรมศุลกากรย้ำว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้คาดการจะมีผู้ใช้บริการสนามบินหนาแน่นกว่าปกติจึงขอแนะนำให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศเผื่อเวลาในการเดินทางและเช็คอินล่วงหน้าด้วยในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF ครั้งนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและความร่วมมือเพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมผลักดันชุดไทยพระราชนิยมสู่เวทีโลกเปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทยสู่ระดับนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
5: นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศหรือโรดโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมากจากการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณนำมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บให้สะดวกต่อการสวมใส่และเหมาะสมกับยุคสมัยเป็นชุดไทยสำหรับใช้เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติในโอกาสต่างๆการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมตลอดจนเสริมสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระดับนานาชาติรองรับความพร้อมสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาริชโยรายงาน
0: กรมควบคุมโรคยืนยันผลตรวจทั้งห้องปฏิบัติการยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคในรัสเซียขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีคุตสหพันธรัฐรัสเซียกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศพบว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้กาฬโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดหรือสัมผัสสัตว์ติดเชื้อส่วนกาฬโรคปอดสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจในกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้หากประชาชนที่มีประวัติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและมีไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องกรมอนามัยเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารแห้งและอาหารกระป๋องที่จัดเก็บไม่เหมาะสมเพราะเสี่ยงปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินจากเชื้อราหากสะสมนานจะเสี่ยงป่วยเป็นมะเร็งตับ
6: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าสารอัลฟาท็อกซินสามารถพบได้ในอาหารแห้งถั่วพริกป่นหรือในอาหารกระป๋องถือเป็นความเสี่ยงและส่งผลต่อความปลอดภัยในอาหารเป็นสารพิษที่มีความทนทานต่อความร้อนสูงการต้มนึ่งหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนในระดับปกติทั่วไปไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได้หากได้รับสารนี้สะสมในร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตับก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเซลล์ตับถูกทำลายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับได้เพื่อป้องกันอันตรายกรมอนามัยแนะนำร้านค้าร้านอาหารครัวเรือนหรือสถานที่ดูแลเด็กผู้สูงอายุที่มีการปรุงประกอบอาหารให้ระมัดระวังการเก็บรักษาและการใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงแนะนำให้ดูวันหมดอายุและเปลี่ยนเครื่องปรุงให้สดใหม่อยู่เสมอสำหรับวิธีการเลือกซื้ออย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากสารอัลฟาท็อกซินให้สังเกตลักษณะภายนอกก่อนซื้อควรเลือกอาหารแห้งที่มีความสดใหม่ไม่ชื้นไม่มีรอยฝุ่นหรือสปอร์สีเขียวเหลืองหรือดำของเชื้อราตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้สมบูรณ์หากเป็นอาหารกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บุไม่บวมไม่เป็นสนิมและไม่มีรอยรั่วซึมควรจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจัดเก็บอาหารแห้งไว้ในที่แห้งเย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อลดโอกาสการเจริญเติบโตของเชื้อราควรทิ้งทันทีหากพบความผิดปกติหากพบว่าถั่วพริกแห้งหรืออาหารมีกลิ่นหืนมีรสชาติแปลกไปหรือมีเชื้อราแม้เพียงเล็กน้อยให้ทิ้งทันทีไม่ควรตัดส่วนที่ขึ้นราออกแล้วนำส่วนที่เหลือมาปรุงอาหารต่อเพราะสารพิษอาจแพร่กระจายไปทั่วทั้งภาชนะแล้วนฤมลอุดมพรรายงาน
0: ล่าสุดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนับคะแนนแล้ว 84% โดยยอดผู้ใช้สิทธิ์สูงกว่า 600% คาดประกาศผลทางการใน30วัน
7: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยนางสาวมาลากลันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมร่วมกันแถลงความคืบหน้าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนโดยนางสาวจิรภาเปิดเผยว่าการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศดำเนินการไปแล้วกว่า 84% หรือ 4,408 หน่วยสาเหตุที่การรายงานผลค่อนข้างใช้เวลาเนื่องจากระบบต้องมีการบันทึกคะแนนผู้สมัครรายหมายเลขอย่างละเอียดถึง7หมายเลขต่อ1บัตรเลือกตั้งโดยมีบุคลากรรับผิดชอบรหัสเข้าใช้งานเฉพาะเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเน้นความถูกต้องเป็นหลักสำหรับยอดผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการณเวลาประมาณ 9:00 น.ฝ่ายผู้ประกันตนมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 819,482 คนแบ่งเป็นบัตรดี 796,494 ใบบัตรเสีย 8,308 ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ถึง 423% ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 1,737 คนแบ่งเป็นบัตรดี 1,535 ใบบัตรเสีย 81 ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน 121 ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ถึง 632% สะท้อนถึงความตื่นรู้ของประชาชนผู้ประกันตนและนายจ้างที่รับรู้ข่าวสารและต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมโดยคาดว่าการนับคะแนนและคีย์ข้อมูลทั้งหมดจะแล้วเสร็จ 100% ภายในวันนี้และจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน30วันพร้อมคาดว่าบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่จะสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้เร็วที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเลือกตั้งในลำดับที่1ถึง7ของทั้ง2ฝ่ายจะมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองว่าการตรวจสอบจะเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติประกันสังคมอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมาโดยนางสาวจิรภายืนยันเพิ่มเติมว่าจะไม่มีการตรวจสอบสิ่งใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดจึงขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้หากพบเบาะแสหรือมีข้อร้องเรียนสามารถแจ้งได้ผ่านสายด่วน1506หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศโดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพระยาจะลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริหารจัดการน้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12ซึ่งสถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้การระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจาก 2,000 เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มลดลงส่วนจังหวัดเพชรบุรียังมีน้ำหลากจากฝนที่ตกบริเวณท้ายเขื่อนขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังมีน้ำล้นตลิ่งบางจุดด้านพื้นที่บางปะกงยังระบายน้ำได้ช้าเนื่องจากน้ำทะเลหนุนโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพร้อมวางแผนพัฒนาระบบระบายน้ำในระยะยาวสำหรับกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังบริเวณใต้สะพานคลองสามวาสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรคาดว่าจะเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้พร้อมจัดการขยะหลังน้ำลดและตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังและหนองจอกขณะที่ภาคใต้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
9: ประเด็นประตูกลางคลอง12ค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะได้ส่งสทนชรวมถึงมหาดไทยนะคะเข้าไปบริหารจัดการน้ำร่วมกันในทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดค่ะเข้าที่สถานการณ์น้ำในสัปดาห์วันนี้ค่ะน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะจาก 2,000 นะคะลดเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะรวมถึงเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงค่ะทำให้อยุธยานะคะจะรู้สึกว่าน้ำค่อยๆลดระดับลงมาตามลำดับค่ะประกอบกับฝนที่ไม่ตกลงมาเพิ่มแล้วค่ะภาคใต้นะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
1: วันพรุ่งนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักช่วงสั้นๆหลังจากนั้นฝนจะลดลงขณะที่ภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมนี
10: ้นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลโดยระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในลักษณะฝนปลายฤดูซึ่งมักจะตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
11: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านที่ตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำป่าอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระวังในการสัญจร
10: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ด้านสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศล่าสุดมีเส้นทางถูกน้ำท่วมรวม74แห่งใน13จังหวัดกรมทางหลวงเร่งช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรพบทางหลวงทั่วประเทศโดยมีจุดที่การจราจรผ่านไม่ได้รวม9แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีจังหวัดละ1แห่งจังหวัดระยอง1แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งและจังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดผ่านไม่ได้4แห่งสำหรับจุดสำคัญที่ปิดการจราจรเช่นทางหลวงหมายเลข4ช่วงสะพังถึงเขาวังจังหวัดเพชรบุรีทางหลวงหมายเลข304ช่วงฉะเชิงเทราถึงเสม็ดเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราและทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรีถึงศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ HDMS ขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยเพื่อรับเงินเยียวยาโดยขณะนี้มีการโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาทและได้กำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเตรียมรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการณ์สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอาทิกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ร่วมมือการฟื้นฟูจนกลับสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาท
13: ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นในกรุงเทพมหานครนะครับทุกท่านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผ่อนคลายสถานการณ์ไปอาจจะเรียกได้ว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับแล้วก็ต้องชื่นชมที่ท่านได้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจนถึงปัจจุบันนี้โอนเงินไปแล้วทั้งสิ้น5รอบรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้าน 898,000 บาทขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้การระดมความช่วยเหลือก็มีความพร้อมนะครับการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะครับได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ
12: ทางนี้ได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตอบแทนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์ relief.disaster.go.th เพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินอย่างไรก็ตามนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลายขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาน
14: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาว่าได้หารือกับรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในประเด็นดังกล่าวแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอยู่ซึ่งบางส่วนพยายามจะบริหารจัดการภายในของตัวเองให้มากที่สุดส่วนที่เหลือจะหารือกันเพิ่มเติมโดยเท่าที่ดูตอนนี้อาจมีเครื่องมือที่มีความจำเป็นบางส่วนมีความเสียหายโดยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะบริหารจัดการในส่วนกลางก่อนหากเกินกำลังส่วนกลางจะหารือต่อไปอีกครั้งทั้งนี้จากการสำรวจเบื้องต้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่าอาคารมากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งอาคารเรียนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและพื้นที่ให้บริการนักศึกษามหาวิทยาลัยคาดว่าจะทำความสะอาดพื้นที่จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งขณะที่การฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายบางส่วนอาจใช้เวลานานกว่านั้นโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวควบคุมระบบรวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมซึ่งจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนกลับมาใช้งานเบื้องต้นประเมินความเสียหายอยู่ที่กว่า200ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายโดยมีผลทันทีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐว่าเขาประหลาดใจกับการประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างยูเครนกับรัสเซียอย่างไรก็ดีหากผู้นำสหรัฐแจ้งรายละเอียดเรื่องนี้กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแล้วยูเครนก็พร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าว
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีซ้ำด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหมายเลข4เกิดเพลิงไหม้และมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก11รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดอย่างรุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายด้านพลโทยาย่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่อ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองดัมนามทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียพร้อมเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและด้านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายลูกจากพื้นที่กรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือไปทางทะเลญี่ปุ่นเป็นระยะทางกว่า900กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งขณะนี้กองทัพเกาหลีใต้เพิ่มการเฝ้าระวังการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมและประสานข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดโดยการยิงขีปนาวุธครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังเกาหลีใต้ทดสอบการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังการระเบิดของทุ่นระเบิดในเขตปลอดทหารฝั่งเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายขณะที่ผลการสอบสวนร่วมของเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติระบุว่าทหารเกาหลีเหนือเป็นผู้นำทุ่นระเบิดมาวางไว้แต่เกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์เอลนิโยสูงถึงระดับ 29.7 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานับเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีการตรวจวัด และสะท้อนให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังทวีความรุนแรงขึ้นแม้ยังไม่ถึงช่วงที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมปีนี้อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอลนีโญครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนทั้งนี้เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้น้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นส่งผลให้ทิศทางลมและรูปแบบฝนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งและน้ำท่วมโดยเกิดขึ้นทุก 2-7 ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตบอลหญิงไทย U17 ชนะเลบานอนไป 5-0 เก็บ9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม F และได้สิทธิ์ไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจกล้าที่จะเล่นและต่อบอลจนสามารถทำผลงานออกมาได้ดีตามเป้าหมายที่วางไว้หลังจากนี้จะนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขเพื่อพัฒนาแท็กติกให้พร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีการจับสลากแบ่งสายในวันที่22ธันวาคมนี้และแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายน2570ศึกอาร์ติกโอเพ่น2026รอบชิงชนะเลิศที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกจากไทยพ่ายให้กับมีอาบริดเฟรดจากเดนมาร์ก 0-2 เกม 17-21 และ 13-21 คว้ารองแชมป์รายการระดับ BWF World Tour Super 500ไปครองสำหรับโปรแกรมแบดมินตันรายการต่อไปของนักแบดมินตันไทยจะเดินทางไปแข่งขันในรายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รายการระดับ World Tour Super 750ระหว่างวันที่13ถึง18ตุลาคมนี้ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Second Doha Open ที่ประเทศกาตาร์เบสวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีและไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน์สองนักตบลูกยางชายหาดสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่20ลงสนามพบกับคู่เจ้าภาพกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าสองสาวไทยชนะไปแบบขาดลอย 2-0 เซต 21-7 และ 21-5คว้า3แต้มแรกประเดิมทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จศึกฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2026-2027 ทรูแบงคอกยูไนเต็ดบุกเยือนลำพูนวอริเออร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะลำพูนวอริเออร์0-2คว้า3แต้มได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการท่าเรือ FC ในวันที่18ตุลาคมเวลา 18:00 นศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก2026 Blackpearl United เปิดสนามต้อนรับเกษมบัณฑิตที่สนามไอมาเน่สเตเดียมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลการแข่งขันปรากฏว่า Blackpearl United แพ้เกษมบัณฑิตไป 3-5 ขณะที่อีกคู่ Bangkok FC โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะทีมสุราษฎร์ธานีไป 4-3 คว้า3คะแนนไปครองการแข่งขันชิคาโกมาราธอนคีรินตันติเวชนักวิ่งทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง8นาที1วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2ชั่วโมง16นาที56วินาทีเมื่อปี2018และทำลายสถิติอาเซียนเดิมของโรบีสยานตูรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่เพิ่งทำไว้2ชั่วโมง13นาที17วินาทีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคมนี้พร้อมเปิดเผยว่าได้เช่าเหมาลำเครื่องบินของการบินไทย2เที่ยวบินเพื่อนำทัพนักกีฬา265คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งสิ้น412คนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนำทีมโดยแววสายสุนีจนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าหมายทำผลงานไม่น้อยกว่าครั้งก่อนที่หางโจซึ่งทำได้27เหรียญทองจบอันดับ7ของตารางขณะที่นายวรากรกระแสตานนท์ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้ส่งนักกีฬา35คนเข้าแข่งขัน6ชนิดกีฬาตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า3เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ400เมตรชายรวมถึงฟุตบอลคนตาบอดไทยที่ปัจจุบันอยู่อันดับ6ของโลกมั่นใจผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้อย่างแน่นอนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2027เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาในวันที่2เมษายน2570และเป็นการเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยทั้งชายและหญิงเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติประเภททีมชายทัวร์ออฟไทยแลนด์2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่24ถึง29มีนาคม2570และการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ Women Tour of Thailand 2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2570โดยใช้เส้นทางในจังหวัดเชียงรายสโมสรฟุตซอลบลูเวฟชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอล2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลโดยมีทีมงานสตาฟโค้ชของสโมสรนำโดยโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์และโค้ชตั้มพัฒน์ศรีวิจิตรร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยอภิวัฒน์แจ่มเจริญนักเตะดีกรีทีมชาติไทยที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนช่วงท้ายกิจกรรมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยังได้ชมการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยคู่ระหว่าง Blue Wave ชลบุรีพบกับนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดเพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้จบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าชนะลิเวอร์พูลไป 3-0 เก็บเพิ่มเป็น18แต้มครองจ่าฝูงด้วยผลงานชนะ6นัดรวดตั้งแต่เปิดฤดูกาลส่วนลิเวอร์พูลหล่นไปอยู่อันดับ9มี9แต้มเท่าเดิมผานิชคาดนาครายงาน
17: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 12นาฬิกา44นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขา ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น
0: ขณะนี้เวลา 12:48 นาทีรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ ค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง

0: บัตรงาน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติโทรศัพท์022268001127ต่อ1127มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-361-51-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง Longevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงคำว่า Longevity หลายคนอาจนึกถึงการมีอายุยืนยาวแต่ในปัจจุบันการมีชีวิตอยู่นานเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่เป้าหมายสำคัญที่สุดแต่ผู้คนให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพดีแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นหลายคนอาจนึกถึงการมีอายุยืนยาวแต่ในปัจจุบันการมีชีวิตอยู่นานเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่เป้าหมายสำคัญที่สุดแต่ผู้คนให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพดีแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้น Healthy Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยมีแนวทางสำคัญ6ประการประการแรกการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพควรเน้นอาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยเช่นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วเมล็ดพืชและโปรตีนคุณภาพดีรวมถึงอาหารที่มีใยอาหารสูงพร้อมลดอาหารแปรรูปสูงน้ำตาลส่วนเกินและไขมันทรานส์ซึ่งยังช่วยดูแลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยประการที่2การเคลื่อนไหวร่างกายและรักษามวลกล้ามเนื้อควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อยประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ควบคู่กับการฝึกกล้ามเนื้อรวมถึงการฝึกการทรงตัวและความยืดหยุ่นเช่นโยคะหรือไทเก๊กเพื่อช่วยรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวเมื่ออายุมากขึ้นประการที่3การนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ควรนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนและควรเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาการได้รับแสงธรรมชาติในช่วงกลางวันยังช่วยสนับสนุนจังหวะชีวภาพของร่างกายได้ดีอีกด้วยประการที่4การจัดการความเครียดและดูแลสุขภาพจิตเพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจมีความเชื่อมโยงกันการฝึกหายใจทำสมาธิออกกำลังกายใช้เวลากับครอบครัวหรือทำกิจกรรมที่ชื่นชอบล้วนช่วยสร้างสมดุลและลดความเครียดในชีวิตประจำวันได้ประการที่5การตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลช่วยประเมินความเสี่ยงเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานและความผิดปกติของไขมันในเลือดรวมถึงนำไปสู่การวางแผนสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลประการสุดท้ายการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมายเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่มีโรคแต่ยังรวมถึงการมีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการทำงานการเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำงานอดิเรกซึ่งล้วนช่วยให้เรามีเป้าหมาย

0: และอยากดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังคะเป้าหมายของการมีอายุยืนไม่ใช่เพียงการมีชีวิตอยู่นานที่สุดแต่คือการมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพการดูแลสุขภาพจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ทั้งการรับประทานอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายการนอนหลับให้เพียงพอจัดการความเครียดและตรวจประเมินสุขภาพเพราะคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้กี่ปีแต่คือเราจะมีชีวิตที่มีคุณภาพได้อีกกี่ปีนี่คือหัวใจของการอยู่ดีได้นานเพื่อให้ทุกปีที่เพิ่มขึ้นเป็นปีที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง Longevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิสราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขานี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขา
3: คิดว่าไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็
2: จ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขา
3: คิดว่าไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จ
4: ที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักก็ได้เวลามาอยู่ดูแลสุขภาพฟังเพลงด้วยกันที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของ Healthy Together นะคะดีเจเจี๊ยบรัชนีมาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงพอข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่นี่ชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยช่างเทคนิคประจำรายการวันนี้น้องต่อรัฐพลแก้วสุขนะคะวันนี้ก็มีเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังกันเริ่มตั้งแต่เพลงแรกเลยนะคะแบ่งปันความรู้สึกดีๆแบ่งปันความห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันกับเพลง Bridge Over Troubled Water ซึ่งเป็นการบรรเลงเปียโนโดยลาลีฮอลนะคะตามด้วย I Stand By You ของ The Pretenders ซึ่งเป็นวงจากอังกฤษเป็นเพลงบัลลาดที่เปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาถึงความรักและความซื่อสัตย์นะคะในช่วงของเวลาที่ประสบปัญหาอันนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเลยที่จะได้มีความรักแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันเราก็เริ่มรายการกันในบ่ายวันนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงที่สองหลังจากที่ได้ฟังเพลงกันไปคุณผู้ฟังวันนี้จะได้พบกับนายแพทย์ณัฐวุฒิรุ่งเกียรติเตชากรอายุรแพทย์โรคไตศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคุณหมอจะมาแนะนำให้ความรู้ในการเสริมเกราะป้องกันโรคไตรู้ทันภัยเงียบแล้วทำไมจะต้องรู้ทันกันแล้วทำไมถึงเป็นภัยเงียบนะคะกับโรคไตเนี่ยเดี๋ยวมาหาคำตอบกันกับคุณหมอณัฐวุฒิเป็นอย่างไรกันบ้างคะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันทักกันสักนิดนึงฝนน่าจะไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่มีนะหรือที่ไหนมีหรือเขาเดินสายไปใต้แล้วไปภาคใต้แล้วกับฝนเนี่ยพอฝนไปรูปพระอาทิตย์ก็มานะคะคุณผู้ฟังส่งรูปพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งมาเลยส่งมาที่ไลน์935 AD ขอบคุณมากๆค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังในทุกช่องทางนะคะทั้งไลน์935 AD SMS 4689935ขอบคุณที่เข้ามาทักกันทางนี้ด้วยนะคะคุณ7477รวมทั้งวันนี้ก็ทักไปที่หน้าเพจรายการ Afternoon Delight ในเรื่องราวของ Healthy Together ขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็ถูกใจกันในช่องทางนั้นด้วยเพจนี้เป็นเพจของรายการ Afternoon Delight เปิดมานานมากแล้วค่ะเป็น10ปีละก็ยังใช้อยู่ยังเป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกท่านเสมอนะคะเดี๋ยวให้ได้ฟังเพลงกันอีก2เพลงก่อนนำงานของ Hall and Oates ศิลปินดูโอสัญชาติอเมริกันที่อยู่ในอัลบั้ม Do It For Love ซึ่งเป็นอัลบั้มชุดที่16ของดูโอคู่นี้นะคะกับ Forever For You แล้วก็จะตามด้วย Lionel Richie กับ You Are ฟังเพลงจบแล้วก็ไปเข้าสู่ช่วง Happy Healthy แล้วพบกับคุณหมอกันค่ะ

0: ท่านของไรเนอริชีนะคะ You Are เพลงเพราะๆของเขากับงานของ Hall and Oates Forever For You เพราะทั้งสองเพลงเลยเพราะตั้งแต่เพลงแรกมาแล้วจนถึงเพลงที่4มาเข้าสู่ช่วง Happy Healthy ค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากนายแพทย์ณัฐวุฒิรุ่งเกียรติเตชากรอายุรแพทย์โรคไตศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะคุณหมอจะมาให้ความรู้แล้วก็แนะการเสริมเกราะป้องกันโรคไตซึ่งเป็นภัยเงียบสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะคะมาให้ความรู้พูดคุยกันในบ่ายนี้เราคุยกันเรื่องของการเสริมเกราะป้องกันโรคไตเพื่อที่จะได้รู้ทันโรคไตเนี่ยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นภัยเงียบก่อนอื่นก็คงจะต้องเรียนถามคุณหมอก่อนว่าหน้าที่ของไตเนี่ยเขาทำอะไรคะ
1: ครับผมก็สำหรับไตนะครับก็เป็นอวัยวะสำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายนะครับเปรียบง่ายก็เหมือนเป็นโรงบำบัดน้ำเสียแล้วก็เป็นศูนย์ควบคุมพวกเกลือแร่ต่างๆนะครับก็คือจะขับของเสียต่างๆออกจากตัวเราไปปรับสมดุลค่าเกลือแร่ควบคุมความดันแล้วก็เกี่ยวกับฮอร์โมนบางอย่างในการสร้างเม็ดเลือดนะครับผม
0: ค่ะแล้วทำไมถึงเรียกว่าเป็นภัยเงียบอะคะ
1: มัน
0: อันตรายยังไงอะ
1: ครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าไตเนี่ยเป็นอวัยวะสำคัญใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าไตไม่ทำงานเราก็จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เลยทีนี้โรคไตเองครับมันก็มีหลายแบบครับมีทั้งแบบที่เป็นเฉียบพลันเป็นเรื้อรังนะครับทีนี้ที่มันเป็นภัยเงียบเนี่ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ครับที่เป็นกันทั่วโลกเนี่ยจะเป็นโรคไตแบบเรื้อรังครับซึ่งโรคไตเรื้อรังเองครับมันอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยครับก็คือคนส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ชีวิตได้ตามปกติดีหรืออาการที่เป็นเนี่ยบางคนก็ไม่ค่อยชัดเจนอาการแบบถ้าเกิดไม่สังเกตจะไม่รู้นะครับยกตัวอย่างเช่นมีอาการปัสสาวะผิดปกติปัสสาวะเป็นฟองมากขึ้นนะครับซึ่งอย่างนี้เราก็ใช้ชักโครกกันก็อาจจะไม่ทันได้สังเกตถูกไหมครับแต่ว่ามีถ้าเกิดฉี่แดงฉี่เป็นเลือดหรือว่าขาบวมขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของโรคไตครับเพราะงั้นตัวโรคไตเองมันก็คือเป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดอาการถึงขั้นแบบเป็นรุนแรงแล้วมันถึงจะมีอาการเช่นแบบคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียเหนื่อยหอบนอนไม่ได้พวกนั้นไปครับซึ่งคนส่วนใหญ่มันจะเป็นแค่ระยะต้นๆครับผม
0: ปัสสาวะถ้าปัสสาวะเป็นฟองนี้ก็ต้องเป็นที่สังเกตเหมือนกันใช่ไหมคะว่าอาจจะมีโรคไตเข้ามาแล้ว
1: ใช่ครับก็จะเป็นอาการเบื้องต้นก็แนะนำว่าคัดกรองตรวจโรคไตเพิ่มเติมครับผม
0: อ๋อไปเข้ารับการคัดกรองได้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้มันเกิดจากอะไรคะโรคไตเนี่ย
1: ครับผมทีนี้อย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปสักครู่นะครับโรคไตมี2แบบเลยครับมีทั้งแบบเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังนะครับก็เดี๋ยวอาจจะขอเน้นแบบเรื้อรังก่อนเพราะว่าโรคไตเรื้อรังก็คือเป็นกลุ่มโรคที่เหมือนกับไตมันบาดเจ็บไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นไตบาดเจ็บนี้สาเหตุหลักๆส่วนใหญ่มักจะเกิดจากโรคที่เป็นที่รู้จักกันดีเลยครับคือความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคเบาหวานครับสองโรคนี้เนี่ยทำให้เกิดคนไข้ที่ต้องมาฟอกไตเกินกว่า 70% แล้วครับส่วนโรคอื่นๆที่อาจจะทำให้เกิดโรคไตก็ยกตัวอย่างเช่นไตอักเสบนะครับอาจจะเป็นโรคจากโรคแพ้ภูมิตัวเองโรค SLE นะครับหรือว่าเป็นโรคไตทางกรรมพันธุ์ซึ่งกลุ่มหลังๆเนี่ยก็จะเจอน้อยอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มไตวายเฉียบพลันครับซึ่งไตวายเฉียบพลันเนี่ยก็มักจะสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยเฉียบพลันเช่นช่วงนี้แบบต้องรักษาสุขภาพนะครับมีไข้หวัดใหญ่มีโควิดมีเชื้ออื่นๆระบาดซึ่งการติดเชื้อต่างๆครับก็เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องมานอนโรงพยาบาลแล้วก็มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนก็คือการเกิดไตวายนี่เองครับผม
0: มันมาจากโรคประจำตัวใช่
1: คร
0: ับ
1: มาจากใช่ครับเพราะงั้นสำหรับตอนที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับว่าอย่างนี้แล้วเราจะคัดกรองยังไงดีถูกไหมครับเพราะงั้นที่เน้นหลักๆเลยนะครับก็เนื่องจาก โรคไตเรื้อรังครับมันมีปัจจัยเสี่ยงมาจากโรคที่พบได้บ่อยมากคือเบาหวานความดันนะครับซึ่งเบาหวานความดันเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็มักจะพบในคนอายุเยอะใช่ไหมครับแต่ก็ต้องระวังนะครับว่าคนอายุน้อยก็ยังมีโอกาสเป็นเบาหวานเป็นความดันได้เพราะงั้นกลุ่มหลักๆที่เราควรจะคัดกรองก็คือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวครับก็เน้นไปที่เบาหวานความดันหรือโรคอื่นๆด้วยนะครับเช่นโรคหัวใจโรคเกาต์อย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะมาคนอายุน้อยก็ยังมีโอกาสเป็นเบาหวานเป็นความดันได้เพราะงั้นกลุ่มหลักๆที่เราควรจะคัดกรองก็คือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวครับก็เน้นไปที่เบาหวานความดันหรือโรคอื่นๆด้วยนะครับเช่นโรคหัวใจโรคเกาต์อย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะมาคนอายุน้อยก็ยังมีโอกาสเป็นเบาหวานเป็นความดันได้เพราะงั้นกลุ่มหลักๆที่เราควรจะคัดกรองก็คือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวครับก็เน้นไปที่เบาหวานความดันหรือโรคอื่นๆด้วยนะครับเช่นโรคหัวใจโรคเกาต์อย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะมาซึ่งถ้าเกิดว่าโปรตีนรั่วมากมันก็จะมีอาการที่อาการแสดงของปัสสาวะเป็นฟองนั่นเองครับก็เลยเป็นการแนะนำให้มาเช็คดูเพิ่มเติมครับผม
0: จริงๆแล้วนอกจากโรคประจำตัวก็หน้าที่จะเป็นเพราะว่าการปฏิบัติตัวของแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นการกินเค็มเนี้ย
1: ถูกครับเนื่องจากว่าอาหารการกินนะครับอย่างเช่นสำหรับประเทศไทยเราเองนะครับอาหารมักจะรสจัดนิดนึงนะครับดังนั้นอาหารก็จะมีความเค็มหรือว่าอาจจะมีเกลือแฝงอยู่นะครับผมใช้คำว่าเกลือแฝงเพราะว่าพวกซอสปรุงรสนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือว่าซีอิ๊วที่เราก็รู้สึกว่ามันไม่เค็มมากมันก็เป็นอาหารทดแทนเกลืออย่างนึงครับซึ่งสมมติว่าเรากินเค็มไปมากๆความดันเราอาจจะสูงโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับว่าโรคไตมันเกิดจากโรคความดันโลหิตสูงครับแล้วก็ความดันโลหิตสูงก็เป็นภัยเงียบอีกอย่างนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่สูงมากๆจนกระทั่งเกิดอาการเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการอะไรเลยครับจนกว่าจะวัดความดันแล้วพบว่ามันสูงผิดปกติครับผมเพราะงั้นการกินเค็มครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างนึงที่จะทำให้เกิดโรคไตผ่านกลไกของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงครับ
0: แล้วกับเบาหวานล่ะคะ
1: เบาหวานก็เช่นกันเลยครับเบาหวานก็เป็นไขเงี้ยอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็สำหรับคนบางคนนะครับถ้าเกิดน้ำตาลไม่สูงมากๆพอครับเขาอาจจะเป็นเบาหวานที่เขาไม่รู้ตัวได้ซึ่งเบาหวานเองครับเบาหวานนี่เราก็คิดว่ามันก็เป็นโรคแค่น้ำตาลในเลือดสูงใช่ไหมครับแต่ว่าการที่น้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นภัยแสงมันเป็นพิษต่อหลอดเลือดทั่วร่างกายครับก็คือตัวโรคเบาหวานเนี่ยคนน่าจะเคยคุ้นชินนะครับว่าบางคนก็บอกว่าน็อกน้ำตาลคือน้ำตาลสูงมากหรือว่าบางคนแบบมีแผลเรื้อรังต้องไปตัดขามันก็เกิดจากเบาหวานได้ถูกไหมครับทีนี้นอกจากที่มันทำให้เกิดแบบน็อกน้ำตาลตัดขาแล้วคนบางคนอาจจะไม่รู้ครับว่าสาเหตุที่มันเกิดเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าน้ำตาลสูงๆนะครับมันทำให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือดการอักเสบในหลอดเลือดก็ส่งผลทำให้เกิดโรคไตในอนาคตได้เกิดโรคหัวใจได้หรือว่าทำให้เกิดโรคอัมพาตก็คือสมองเส้นเลือดในสมองตีบได้เลยครับ
0: เบาหวานกับอะไรนะเบาหวาน
1: ความดัน
0: กับความดันมันนำพานยังไงคะถึงได้ทำให้เป็นโรคไตคะ
1: ครับผมก็งั้นเริ่มจากโรคความดันก่อนแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับความดันที่มันสูงขึ้นก็เหมือนกับร่างกายครับมีปั๊มน้ำที่ปั๊มเลือดได้แรงขึ้นนะครับทีนี้พอมันปั๊มแรงขึ้นนะครับมันก็ปั๊มเลือดมาจากหัวใจใช่ไหมครับพอปั๊มมาจากหัวใจไตก็เป็นหนึ่งในอวัยวะปลายทางนะครับพอมันปั๊มแรงมากๆก็เหมือนเราฉีดน้ำใส่กำแพงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดฉีดน้ำแบบพอดีๆกำแพงก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับแต่เนี้ยเกิดว่าฉีดแรงตลอดเวลาครับอวัยวะปลายทางหรือว่าไตครับมันก็มีการสึกหรอเกิดปัญหาความเสื่อมของไตในอนาคตได้แต่ถ้าเกิดว่ามันฉีดน้อยไปก็เลือดมันก็ไม่ถึงไตใช่ไหมครับเพราะงั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคความดันก็คือเหมือนปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำต้องส่งเลือดไปแบบพอดีไปเลี้ยงไตให้มันพอดีปั๊มแรงเกินไปก็เกิดบาดเจ็บปั๊มน้อยเกินไปมันก็เกิด ปัญหาว่าไตขาดเลือดก็จะเกิดปัญหาเรื่องโรคไตวายได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นการควบคุมมันก็เลยมีทั้งส่วนที่มีการปฏิบัติตัวแล้วก็การติดตามความดันโลหิตสูงครับการติดตามความดันอย่างเป็นประจำครับเพื่อให้ความดันอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีก็เหมือนเราเปิดปั๊มได้อย่างพอดีนะครับก็จะเป็นการช่วยป้องกันโรคไตไปด้วยในตัวนะครับส่วนอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวานครับเบาหวานอย่างที่เมื่อกี้เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปนะครับเบาหวานทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดครับซึ่งไตเองนะครับก็เป็นขดหลอดเลือดอย่างนึงเหมือนกันนะครับก็การที่มีน้ำตาลสูงในเลือดนานๆซึ่งน้ำตาลเนี่ยส่วนนี้ครับมันจะเป็นพิษพอมันเป็นพิษก็จะเกิดการอักเสบภายในไตไปเรื่อยๆนะครับพอเกิดการอักเสบมากๆไตก็จะเสื่อมไปตามไปเร็วกว่าที่ควรจะเป็นครับผม
0: มันค่อยๆเสื่อมไปนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วกรณีกินยาเยอะล่ะคะโอ้เราได้ฟังเป็นประจำเลยค่ะว่ากินยาเยอะนี่ระวังจะเป็นไตนะระวังจะเป็นโรคไตนะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่จะมีคำนี้ออกมาแล้วก็เกิดความสับสนอยู่เป็นระยะเหมือนกันนะครับเพราะว่ายานี้คงต้องแบ่งยานี้ก็มีหลายประเภทมากเลยถูกไหมครับสมมตินะครับว่าเป็นยาที่ใช้รักษาโรคประจำตัวก็ย้อนกลับมาโรคที่มันพบได้บ่อยเหมือนเดิมเลยครับเช่นยาเบาหวานยาความดันนะครับยาที่ใช้รักษาโรคประจำตัวเนี่ยแหละครับเป็นยาที่ช่วยป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทำให้ไตเสื่อมไม่ใช่ยาแต่ว่าจะเป็นโรคที่ควบคุมไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นความดันนะครับถ้าเกิดว่าคำว่ากินยามากไปน้อยไปก็คือกินแล้วความดันมันไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าเกิดว่าความดันยังสูงอยู่นี่เราอาจจะเรียกว่ากินยาน้อยไปแต่ถ้าเกิดว่าความดันมันตกลงไปมากๆอันนี้ก็คือกินยามากไปได้เพราะงั้นตัวยาเองครับเป็นตัวช่วยครับเป็นตัวช่วยควบคุมเหมือนกันควบคุมปั๊มน้ำครับควบคุมให้เลือดไปเลี้ยงไตได้เป็นอย่างดีน้ำตาลก็เหมือนกันครับน้ำตาลสูงมากๆก็เกิดการอักเสบเพราะงั้นยาที่จะช่วยรักษาหรือว่าป้องกันโรคไตในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นการควบคุมโรคประจำตัวรวมถึงปัจจุบันก็จะมียาบางอย่างนะครับในปัจจุบันนี้ครับมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนสัก 20-30 ปีที่แล้วครับที่มันไม่มียารักษาโรคไตโดยตรงรักษาโรคไตเรื้อรังนะครับปัจจุบันก็ยังมียาที่มันจะช่วยนอกเหนือจากควบคุมปัจจัยเสี่ยงแล้วยังช่วยให้ไตเสื่อมช้าด้วยนะครับก็ยังคงกลับมาเป็นยากลุ่มเดิมอยู่ดีครับจะเป็นยาความดันบางชนิดยาเบาหวานบางอย่างที่ช่วยป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมลงได้ครับแต่ว่าพอพูดถึงตรงนี้ก็แน่นอนนะครับว่าจะมียาบางชนิดเหมือนกันนะครับที่จะทำให้เกิดไตวายก็อย่างที่เคยได้ยินการกินยาเยอะแล้วไตวายแต่มันก็เป็นกลุ่มยาที่เราใช้รักษาภาวะเฉียบพลันยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับเช่นยาแก้ปวดอย่างเงี้ยนะครับยาแก้ปวดบางชนิดอาจจะทำให้เกิดไตอักเสบได้แต่แน่นอนว่ามันไม่เกิดกับทุกคนเพราะมันไม่ใช่ยาผิดครับมันยังคงเป็นยารักษาโรคอยู่ดีแต่ว่าการกินโดยที่แบบไม่ได้รักษาต้นเหตุนะครับเช่นสมมตินะครับบางคนอาจจะเคยปวดเกาปวดข้อเท้าครับพอปวดข้อเท้ากินยาแก้ปวดมันก็หายใช่ไหมครับเพราะว่าเกาก็รักษาด้วยยาแก้ปวดเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปกำจัดต้นเหตุคือไม่ได้ไปรักษาเรื่องเกาให้ดีไปลดยูริกให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่ให้เกิดการอาการปวดอีกกินแต่ยาแก้ปวดไปเรื่อยๆมันก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดไตอักเสบในบางวันได้ครับซึ่งภาวะไตอักเสบนี้เองก็ทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันไตวายเฉียบพลันนี่มันก็ฟื้นได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมาลุ้นอีกทีนึงว่าจะฟื้นเต็มที่หรือเปล่าหรือว่าจะเกิดพังผืดในไตตามมาครับผมเพราะงั้นก็มักจะเน้นไปที่กลุ่มยาที่เรากินระยะสั้นๆแต่บังเอิญกินแล้วมันดีก็เลยไปกินระยะยาวๆครับก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดไตอักเสบได้มีนอกเหนือจากยาแก้ปวดหรือตัวอย่างอื่นๆก็ได้นะครับเช่นยาฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยครับยาแอมโมซียาแก้เจ็บคอที่กินกันนะครับก็มีโอกาสทำให้เกิดไตอักเสบได้แต่โอกาสเกิดน้อยมากๆถ้าเกิดว่าไม่ได้กินผิดวิธีก็แทบจะไม่เกิดเลยนะครับเพราะงั้นยาบางอย่างที่เราไม่ทราบส่วนประกอบหรือปริมาณก็แนะนำว่าไม่ควรกินโดยพร่ำเพรื่อนะครับยกตัวอย่างอื่นก็กลุ่มพวกยาบำรุงยาสมุนไพรบางอย่างนะครับเพราะว่าขนาดยาแผนปัจจุบันเราครับกินแล้วยังโอกาสเกิดไตอักเสบได้ยาบางชนิดที่ไม่ทราบก็ยังเกิดไตอักเสบในกลุ่มคนบางคนได้เหมือนกันครับผม
0: ค่ะ ทีนี้ลำดับขั้นตอนของการเป็นโรคไตเนี่ยมันไปตามขั้นตอนใช่ไหมคะกว่าที่จะไปถึงไตวายนี่มันจะต้องผ่านการเป็นไตเรื้อรังก่อนไหมคะ
1: ใช่ครับคำว่าไตวายก็คือไตเรื้อรังแบบหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเป็นไตวายระยะสุดท้ายก็คือไตมันไม่ทำงานแล้วก็มักจะผ่านขั้นไม่ว่าอาจจะเป็นไตวายเรื้อรังก็ได้หรือว่าบางคนไม่รู้ตัวเป็นไตแบบเฉียบพลันขึ้นมาแล้วโชคร้ายมากๆมันไม่ฟื้นขึ้นมาเลยก็จะกลายเป็นไตวายระยะสุดท้ายที่ต้องบำบัดทดแทนไตหรือว่าฟอกไตต่อไปเหมือนกันครับผม
0: ค่ะคุณหมอมีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวไหมคะเกี่ยวกับโรคไตเนี่ย
1: ครับผมก็กลับมาเรื่องหัวข้อว่าเราจะเสริมเกราะป้องกันยังไงดีถูกไหมครับเขาจะเห็นว่าเกราะป้องกันอันที่หนึ่งเลยก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเนื่องจากโรคไตก็เกิดจากโรคที่เราพบได้บ่อยก็คือโรคความดันเบาหวานใช่ไหมครับเพราะงั้นเราก็ต้องไปควบคุมไม่ให้มันเกิดโรคพวกนี้นะครับก็อาหารการกินก็เช่นลดเค็มนะครับแล้วก็อื่นๆก็ถ้าเกิดใครน้ำหนักตัวเยอะครับน้ำหนักตัวเยอะเองเนี่ยส่งเสริมทำให้เกิดทั้งโรคเบาหวานและความดันนอกจากนี้เองครับน้ำหนักมากๆทำให้ไตทำงานเยอะผิดปกติได้ซึ่งตรงจุดนี้เองก็ทำให้เกิดโรคไตเรื้อรังในอนาคตได้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากอาหารการกินการควบคุมน้ำหนักแล้วส่วนที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือบุหรี่ครับบุหรี่เนี่ยทำให้ไตเสื่อมได้นะครับนอกเหนือจะทำให้เกิดโรคปอดหรือว่าโรคมะเร็งตามที่ต่างๆด้วยแล้วนะครับก็แนะนำว่าควรจะเลิกบุหรี่ครับแล้วก็ถัดมานะครับการออกกำลังกายก็ช่วยครับออกกำลังกายนี้เป็นการช่วยปกป้องดูแลไตอย่างนึงนะครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนี่ก็สามารถช่วยป้องกันได้เลยครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการเนื่องจากปัจจุบันนะครับเราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากๆนะครับก็จะมีข้อมูลทั้งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการบ้างหรือว่าข้อมูลบางส่วนก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการดูบ้างเราก็อาจจะต้องมาดูข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าสิ่งที่มีประโยชน์หรือว่าสิ่งที่มีโฆษณาแอบแฝงเนี่ยมันส่งผลกับตายอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ตรงส่วนนี้เองก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ดีนะครับสุดท้ายเลยอย่างที่บอกครับมันเป็นภัยเงียบครับพอเป็นภัยเงียบก็แนะนำการคัดกรองแล้วก็ป้องกันนะครับก็เน้นหนักในกลุ่มที่มีความเสี่ยงครับก็เน้นไปเรื่องของกลุ่มที่เป็นเบาหวานความดันก็ควรจะตรวจคัดกรองค่าไตนะครับการตรวจคัดกรองค่าไตก็จะประกอบไปด้วยการตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะอย่างที่บอกนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับนอกเหนือจากไตวายเรื้อรังแล้วผมก็มีเน้นย้ำไปเรื่องไตวายเฉียบพลันใช่ไหมครับไตวายเฉียบพลันเกิดจากการเจ็บป่วยไม่สบายเฉียบพลันนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถรักษาสุขภาพไม่แข็งแรงได้นะครับมันก็เกิดเป็นเหมือนกับ healthy together นะครับก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องไตวายเฉียบพลันได้อย่าเข้าโรงพยาบาลจะดีที่สุดนะครับอย่าง ช่วงนี้ฝนตกครับมีฝนตกมีน้ำท่วมก็จะเกิดโรคระบาดบางอย่างได้ครับไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อที่มากับน้ำหรือมากับฝนนะครับฝนก็จะเป็นพวกไข้หวัดใหญ่โควิดนะครับก็แนะนำเรื่องการป้องกันก็ป้องกันได้ก็จะเป็นการฉีดวัคซีนครับผ
0: ม
1: ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติก็อาจจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมครับ
0: คือคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานกับความดันเนี่ยควรที่จะต้องไปรับการตรวจคัดกรองไตใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับหรือโดยปกติครับคุณหมอที่ดูแลอยู่เขามาครับตรวจเป็นระยะอยู่แล้วครับพอดีจะมีบางกรณีครับที่พอตรวจเจอปุ๊บเขาก็ได้ยามาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่มีอาการอะไรครับเพราะอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือว่าโรคไตบางคนที่มีอาการก็ง่ายสุดไปโรงพยาบาลมันใช้เวลาใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: บางคนก็ไปซื้อยาเพิ่มเติมมาเองทีนี้การไปซื้อยาเพิ่มเติมเองเราก็จะขาดการมอนิเตอร์การติดตามพวกภาวะแทรกซ้อนครับก็แนะนำให้ไปตรวจจะดีที่สุดครับผมอาจจะเสียเวลากับโรงพยาบาลบ้างนะครับ
0: โอ้ถ้าไม่ได้เป็นทั้งเบาหวานความดันนี้ก็จำเป็นไหมคะที่จะต้องไปตรวจคัดกรองไตเนี่ยค่ะ
1: ครับผมโดยปกตินะครับก็จะมีการแนะนำการตรวจสุขภาพครับซึ่งการคัดกรองโรคไตก็จะเป็นหนึ่งในโปรแกรมตรวจสุขภาพอยู่แล้วครับผมณปัจจุบันนะครับตามคำแนะนำไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำทั่วโลกไม่ได้มีกำหนดเกณฑ์อายุชัดเจนนะครับว่าควรจะไปตรวจค่าไตเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปตรวจสุขภาพนะครับหรือว่าเป็นมีความเสี่ยงก็แนะนำตรวจไตเพิ่มเติมครับ
0: ค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังสักนิดไหมคะคุณหมอ
1: ก็คือขอบคุณครับก็โรคไตครับเป็นโรคที่โดยส่วนใหญ่ป้องกันได้นะครับแล้วก็เป็นโรคที่อาจจะไม่มีอาการนะครับเราควรจะเน้นเรื่องการคัดกรองแล้วก็ป้องกันนะครับหลักๆก็เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ผมยืนยันได้นะครับว่ายาโรคประจำตัวครับเป็นยาที่ช่วยป้องกันโรคไตไม่ทำให้ไตเสื่อมลงแน่นอนครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะคุณหมอที่มาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะป้องกันเกี่ยวกับไตกันมาเสริมเกราะป้องกันโรคไตก็เหมือนกับเป็นการรู้ทันภัยเงียบเขาเรียกกันว่าภัยเงียบนะคุณหมอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันเงียบเหรอคะมันเป็นภัยเงียบเหรอ
1: ใช่ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นแค่ไตระยะต้นๆครับซึ่งไตระยะต้นนี้อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้หรือว่าอาการก็ไม่ชัดเจนครับแบบปัสสาวะผิดปกติเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะนายแพทย์ณัฐวุฒิรุ่งเกียรติเตชากรอายุรแพทย์โรคไตศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวันนี้มาให้ความรู้แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้ฟังกันขอบพระคุณค่ะ
1: ครับผมยินดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

จากช่วงเริ่มรายการช่วงเริ่มรายการก็ตามอารมณ์เพลงตั้งแต่ช่วงที่แล้วก่อนที่คุณหมอจะมาพูดเรื่องโรคไตนะคะวันนี้มีข่าวนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการปิดถนนเนื่องจากจะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะก็เลยจะมีการให้หลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะปิดถนนเส้นทางแรกก็จะเป็นถนนพระราม4ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกพระราม4ทั้งสองฝั่งเส้นทางที่2ก็จะเป็นถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายตั้งแต่ถนนพระราม4ถึงถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่งเส้นทางที่3ก็คือถนนรัชดานะคะตั้งแต่สะพานพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งเส้นที่4ถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางรถไฟใต้ด่วนเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งเส้นทางที่5สะพานข้ามแยกณระนองทั้งสองฝั่งตั้งแต่หน้าโรงเรียนช่องนนทรีถึงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเส้นที่6ก็คือถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสินทั้งสองฝั่งก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะงดใช้เส้นทางทั้ง6เส้นทางนี้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมก็คือวันนี้หลังเที่ยงคืนนะคะ0นาฬิกา1นาทีถึงวันที่18ตุลาคมเวลา24นาฬิกาค่ะยังไงก็ตามนี้นะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางกันก็จะได้เป็นไปตามความจะได้เกิดความเรียบร้อยในการประชุมขอบคุณมากๆนะคะที่ทักทายกันมาคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อวานไปทำความสะอาดบ้านมาทั้งวันเหนื่อยพรุ่งนี้ก็ต้องไปอีกยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณที่ขอบคุณคุณหมอเข้ามาด้วยคุณอ้วนค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ส่งข่าวคราวโน้นนี้นั้นกันมานะคะส่งรูปหน้าปัดวิทยุมารูปวิวทิวทัศน์ก็มีขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะได้ฟังเพลงน่าจะไม่ถึง2เพลงอ่ะน่าจะเพลงหนึ่ง

พลงเพราะๆหวานๆของ The Eagles นะคะ Love Will Keep Us Alive บ่ายนี้ดีเจเจี๊ยบลาตรงนี้เลยนะคะพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณและสวัสดี

0: งินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ด้าน AI ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแรงงานไทยครบมิติน
6: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของไทยเพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ All in AI ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทางนี้รัฐบาลได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือการแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสุทธภูมิมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมสั่งการ10แนวทางสำคัญและเน้นย้ำสื่อสารให้ประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์
7: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังคาดการณ์ภาคใต้มีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์นี้พร้อมสั่งการ10แนวทางครอบคลุมการเร่งระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการเตรียมเครื่องจักรกลและกำลังพลรวมทั้งเฝ้าระวังดินโคลนถล่มดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมใช้งานทันทีทั้งนี้เน้นย้ำให้จังหวัดสื่อสารข้อมูลแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยระบุว่าการสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนรู้วิธีปฏิบัติตนในสถานการณ์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดความสูญเสียทางด้านนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าจังหวัดได้เตรียมเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้าสำรองศูนย์พักพิงและระบบบัญชาการเหตุการณ์พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังวสุรัตน์ วีรศัยสวทภูเก็ตรายงาน
0: ทางการออสเตรเลียประกาศเตือนพลเรือนให้ทบทวนการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียอีกครั้งหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียหรือ DFAT เปิดเผยผ่านเว็บไซต์แนะนำการเดินทาง Smart Traveler โดยแจ้งเตือนให้พลเมืองชาวออสเตรเลียทบทวนการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในซาอุดิอาระเบียและภูมิภาคตะวันออกกลางหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาริดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300ราย DFAT ยังเน้นย้ำให้พลเรือนชาวออสเตรเลียใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของตนเองเป็นอันดับแรกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี30กิโลเมตรบริเวณชายแดนซาอุดิอาระเบียกับเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอนพิตำอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอพระพรหมอำเภอปากพนังอำเภอถ้ำธนาราอำเภอทุ่งสงอำเภอชะอวดอำเภอเชียนใหญ่อำเภอหัวไซอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอคุนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอกงหลาอำเภอตะโหมดอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอปานาเลอำเภอยะริ่งอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอสายบุรีอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอยะหาอำเภอบันนังสตาอำเภอทันโตอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอสุไหงบาดีอำเภอตากใบอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 64% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอบ้านนาสารอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และในบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียและในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:17 นาทีค่ะดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าเรามีท็อปเซเลคชั่นมาแต่เช้า 8:00 นถึงเที่ยงดีเจพิเทวีแย้มสวนช่วงบ่ายเริ่มกันบ่าย 2:00 กว่าๆถึง 4:00 เย็นประมาณนี้ชั่วโมงแรกของเรา Easy Hour ฟังเพลงต่อเนื่องและได้ออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ลิงก์สัญญาณไปฟังกันได้ด้วยที่ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ๋งมะทุรสโอสถานนท์รับหน้าที่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในสัปดาห์ใหม่สัปดาห์ของเดือนตุลาคมก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้เพราะว่าเดือนตุลาคมมีทั้งหมดรวมทั้งหมดเนี่ยจริงๆ5สัปดาห์แต่ว่าสัปดาห์แรกไม่เต็มสัปดาห์นะคะมี3วันประมาณนี้เราก็มีความสุขกันต่อไปในวันเริ่มต้นการทำงานแต่ว่าบางที่เขาก็พิจารณากันไปในสัปดาห์นี้อาจมีการ work from home แต่ว่าดูรถราบนท้องถนนเท่าที่ผ่านมานี่โอ้โหสบายมากวันนี้เหมือนเป็นวันหยุดยังไงก็ไม่รู้นะคะรถบนท้องถนนไม่ค่อยเยอะไปไหนมาไหนคงสะดวกกันนะคะเพราะฉะนั้นก็มีเราเป็นเพื่อนถ้าอยู่ในรถก็เป็นเพื่อนได้อยู่ที่บ้านเป็นเพื่อนได้อยู่ในเมืองไทยก็เป็นเพื่อนฟังกันได้อยู่ต่างประเทศก็ฟังกันได้เช่นกันนะคะท็อปเรดิโอค่ะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะเริ่มต้นกันด้วยเพลงนี้ที่มีหลากหลายเวอร์ชันจริงๆ Lady Gaga ก็มีร้องเอาไว้เหมือนกันมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งส่งไลน์มาบอกว่า Love Young Rose เวอร์ชันที่เริ่มรายการวันนี้ไพเราะดีนะคะ Lady Gaga เป็นคนร้องเพลงนี้มาจากภาพยนตร์เรื่อง A Star Is Born เวอร์ชันปี2018ที่ตัว Lady Gaga นั้นเธอเล่นเป็นแอลลี่นางเอกของเรื่องนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง A Star Is Born นั้นก็สร้างกันแบบหลากหลายเวอร์ชันถ้าย้อนกลับไปจริงๆตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดหรือบางท่านเกิดแล้วก็ไม่รู้นะคะปี1934ตอนนั้นเจเน็ตเกเนอร์นะคะกับเฟดริกมาร์ชเป็นนางเอกและพระเอกแล้วก็สร้างอีกครั้งหนึ่งปี1954ตอนนั้นจูดี้กาแลนและเจมส์เมสันเป็นนางเอกและพระเอกมาสร้างอีกครั้งปี1977ยุค 70s A Star Is Born เวอร์ชันนี้บาร์บาร่าสไตรแซนกับคริสโตเฟอร์สันนางเอกและพระเอกของเรื่องแล้วก็มาสร้างกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งล่าสุดต้องว่าอย่างนั้นปี2018 Lady Gaga และ Bradley Cooper เป็นพระเอกนางเอกและพระเอกของเรื่องนี้ซึ่งตัว Lady Gaga นั้นเธอก็ร้องเพลงเก่งอยู่แล้วนะคะร้องเพลงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็ฉากที่นางเอกเจอพระเอกครั้งแรกนี่เธอร้องเพลงนี้อยู่บนเวทีเพลง La Vie en Rose จาก Lady Gaga ค่ะแล้วก็เพลงที่2เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีหลากหลายเวอร์ชันมากมายนะคะต้นฉบับเป็นเพลงฝรั่งเศสแล้วก็มีการเขียนเนื้อเพลงภาษาอังกฤษขึ้นนะคะโดยพอลแองกาเป็นคนเขียนเนื้อเพลงภาษาอังกฤษคนที่ร้องเพลงนี้คนแรกที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นเขาก็คือเป็นคนที่ทำให้เพลงนี้ดังมากๆแฟรงค์ซินาตราหลังจากนั้นก็มีหลายเวอร์ชันหลายคนร้องวันนี้ฟังเซธแมคฟาเลนคนนี้เป็นนักร้องนักแสดงแล้วก็เป็นคนที่สร้างสรรค์ทีวีซีรีส์ด้วยนะคะก็คือเป็นคนเก่งที่อยู่ในวงการบันเทิงเขาชอบแฟรงค์ซินาตราเป็นส่วนตัวแฟรงค์เป็นไอดอลของเขาหยิบเพลงนี้มาร้องอยู่ในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องซิงนะคะเซธแมคฟาเลนกับ My Way ค่ะ

เพลงไพเราะจากวงอังกฤษทั้งสองวงและก็ไม่ได้ฟังนานมากๆนะคะ True จาก Spandau Ballet แล้ว Wet หรือ The Wet นั่นเองกับ Angel Eyes เพลงดังของพวกเขานะคะก็อย่างที่ทราบกันสัปดาห์นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF ธนาคารโลกปี2029นะคะเพราะฉะนั้นระหว่างวันนี้12ถึง18ตุลาคมมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปีนี้สถานที่จัดประชุมก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองกาลาดินเนอร์นะคะก็คืออาคารวันแบงคอกฟอรัมกรุงเทพและโรงแรมที่พักบุคคลจำนวน22แห่งนี้เป็นบุคคลสำคัญทั้งสิ้นนะคะโรงแรมก็จำนวน22แห่งซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 คนประกอบกับว่าก็มีสถานการณ์ด้านการข่าวว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและก็ประชาชนนะคะทางสน.ลุมพินีก็เลยเห็นควรให้ออกประกาศข้อบังคับห้ามเดินรถทุกชนิดดังต่อไปนี้นะคะถนนพระรามที่4ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกพระรามที่4ทั้งสองฝั่งถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายตั้งแต่ถนนพระรามที่4ถึงถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่งถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกพระรามที่4ถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางรถไฟใต้ดินด่วนเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งแล้วก็สะพานข้ามแยกณระนองทั้งสองฝั่งตั้งแต่หน้าโรงเรียนช่องนนทรีถึงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะแล้วก็ถนนวิทยุตั้งแต่ถนนวิทยุถึงแยกสารสินทั้งสองฝั่งค่ะก็ตั้งแต่วันนี้12ตุลาคมเวลา 00.01 นาฬิกานะคะถึง18ตุลาคมเวลา24นาฬิกานะคะยังไงคุณผู้ฟังถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางที่ว่ามาก็เช็คเส้นทางให้ดีก่อนนะคะแล้วจะได้รับความสะดวกนะคะก็แจ้งมาตรงนี้ค่ะฟังเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงจากซานตาน่านะคะ Love is You ค่ะ

เพลงนี้จริงๆแล้วเน้นเสียงกีตาร์เสียงร้องนี่ของแถมใช่หรือเปล่าหรือว่าเด่นทั้งคู่นะคะ Gary Moore Still Got The Blues แล้วก็ Santana ก็เสียงกีตาร์เหมือนกันหวานเลย Love Is You เพลงดีๆที่มีเสียงกีตาร์เจาะใจคนฟังก็ต้องมาจากนักกีตาร์ที่ระดับแบบขั้นเทพทั้งสิ้นนะคะ Santana ก็มี Carlos Santanaแกรี่มัวก็คือตัวเขาซึ่งกีตาร์ของเขานี่ระดับเทพจริงๆนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังบอกว่าพอฟังเสียงกีตาร์หวานๆสองเพลงติดเลยคิดถึงมาร์คนอฟเลอร์และถ้ามาร์คนอฟเลอร์ตีความได้ว่าถ้าไม่เป็นวงเดสเตรทส์วงของเขาก็ต้องเพลงของเขาเองซึ่งมาจากภาพยนตร์ The Local Hero ใจตรงกันเลยนะคะมาร์คนอฟเลอร์กับGoing home, ค่ะ

เมื่อสักครู่นี้มาร์คนอฟเลอร์นะคะ Theme of the Local Hero เพลงที่ชื่อ Going Home หนึ่งคนคิดถึงหลายคนได้ฟังและหลายคนก็บอกมาว่าชอบเลยชอบเพลงนั้นของมาร์คนอฟเลอร์และเมื่อสักครู่นี้ Climie Fisher Love Changes Everything ทิ้งท้ายกันด้วยต้องบอกไหมคะเพลงจากภาพยนตร์เรื่องอะไรเป็นเวอร์ชันของ The Piano Guys ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้และเดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวนะคะจบข่าวแล้วไม่ได้ล่องเรือต่อมาฟังเพลงกันต่อทาง 93.5 MHz ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยางชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยางชีพพร้อมกำชับดูแลประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบและติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในสถานการณ์วิกฤตพร้อมแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนางสาวสุภมาศได้ฝากถึงประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยเฉพาะกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินและรถยนต์ที่มีการทำประกันภัยไว้ให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือขอคำปรึกษาผ่านช่องทางสายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการและรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะและสถานีสูบน้ำสั่งการกรมโยธาธิการสนับสนุนการสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มเติม
6: นายวรศิษฐ์เนียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการคาดการสภาวะอากาศและการบริหารจัดการรับมืออุทกภัยจังหวัดภูเก็ตณศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะซึ่งเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประมวลผลร่วมกันจากนั้นได้เดินทางไปตรวจความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีและสถานีสูบน้ำตะกั่วป่าซึ่งเป็นสถานีระบายน้ำหลักในการป้องกันน้ำท่วมขังและรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเพื่อปกป้องย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองภูเก็ตนายวรศิษฐ์เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตรวจสถานีสูบน้ำทั้ง2จุดทำให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในของเมืองภูเก็ตสนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมการค้าภายในลงพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรี ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: นายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปส์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปส์พบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: FM 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time ครับวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะครับก็เป็นวันที่ใกล้จะมีวันหยุดวันพรุ่งนี้13คือผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนก็จะลาพักร้อนหรือว่าลาหยุดงานนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นวันหยุดอยู่แล้วใช่ไหมสำหรับคนที่ทำงานแล้วหยุดเสาร์อาทิตย์ส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นวันนวมินทร์นะครับเราเรียกสั้นๆว่าวันนวมินทร์นะครับคือวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตนะครับผมก็จะเป็นวันหยุดอีก1วันนะครับผมจริงๆชื่อเต็มคือวันนวมินทร์มหาราช มหาราชนะครับขอโทษนะครับวันนวมินทร์มหาราชก็เป็นวันที่ระลึกวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็จะเป็นวันหยุดนะครับแล้วก็ที่บอกนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายๆก็จะมีผู้คนจำนวนหนึ่งนะครับพี่ยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่านเนี่ยก็จะไปที่อุทยานนวมินทรมหาราชนะครับที่อยู่ที่สนามม้านางเลิงเก่านะครับผมก็จะถามว่าไปทำไมนะครับก็ไปเพื่อน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับผมซึ่งหลายคนก็จะรู้ดีนะฮะว่าแต่ก่อนบริเวณนั้นเนี่ยคือสนามม้านางเลิงแล้วก็อยู่ใกล้กับสวนจิตรลดาใช่ไหมครับผมถ้าจะเรียกชื่อเต็มเรียกว่าอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับแล้วก็บางคนก็จะเรียกอุทยานนวมินทร์มหาราชนะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะแต่เรียกชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยก็คืออุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับผมทีนี้ในอันนี้ผมดูจากประกาศของสำนักพระราชวังนะครับสำนักพระราชวังแจ้งการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทร์มหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันอังคารที่13ตุลาคม2569นี่นะครับผมก็สำนักพระราชวังแจ้งการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยในวันจันทร์ที่12เนี่ยนะครับคือวันนี้ลงทะเบียนนะครับเพื่อจะผู้ที่มีความประสงค์จะไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยก็ต้องไปลงทะเบียนเพื่อจะวางพวงมาลานะเริ่มตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 18:00 น.นะครับส่วนวันอังคารที่13วันพรุ่งนี้ก็จะมีการลงทะเบียนที่จะวางพวงมาลาเริ่มตั้งแต่ 6:00 น.จนถึงประมาณ 12:00 น.พอวันอังคารที่12 น.วันอังคารที่13ตุลาเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะฮะกำหนดที่จะวางพวงมาลาเนี่ยแล้วก็ถวายรัศมีกาละก็คือ 6:00 น.ถึง 12:00 นส่วนช่วงที่2ก็คือ17นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์กรุณาไปลงทะเบียนเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้อำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งพวงมาลานะครับอันนี้สามารถจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้นะครับก็ไปที่ royaloffice.to.th นะไม่ใช่ .to royaloffice royal แล้วก็ officeติดกันเลยนะครับ Royal Office แล้วก็ .th นะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่นี้นะครับ คครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่ผู้คนก็จะไปรวมตัวเพื่อจะถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นกำหนดโดยประกาศของสำนักพระราชวังนะครับผมทีนี้เรื่องอื่นๆนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกมีการประชุม World Bank IMF นะครับผมก็ถามว่ารัฐมนตรีกระทรวงคลังของอเมริกาไม่มาก็ถ้าไม่มาก็แสดงว่าเขาก็แต่เขาบอกเขาติดงานอื่นเขาไม่มาแต่เขาให้ผู้แทนเขามานะครับผมก็มีการมองว่าถ้ารัฐมนตรีคลังของอเมริกาไม่มาสกอตต์เบสเซนนะครับไม่มาเนี่ยก็หมายว่าเขาไม่ให้ความสำคัญหรือเปล่าก็คงไม่ให้ก็ส่วนหนึ่งก็คือตีความได้ว่าเขาไม่ให้ความสำคัญด้วยแหละครับให้ความสำคัญเขาก็ต้องมาใช่ไหมครับเขาก็อ้างว่าเขาติดงานนะครับว่าติดงานก็เลยไม่ได้มาไม่ได้มาก็ไม่ได้มาครับทีนี้อย่างที่ผมเรียนมาสักครู่เนี่ยนะครับผมมันก็สะท้อนได้ลึกๆว่าโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นประธานดีของอเมริกาก็ไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแต่ตัวประธานดีไม่มาอยู่แล้วครับไม่มาอยู่ละเพียงแต่ว่าคนที่จะมาเนี่ยก็คือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคลังนะครับแต่ว่าเมื่อสกอตต์เบสเซนไม่มานะครับมันก็เป็นการสะท้อนว่าอเมริกาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนักนะครับถามว่าผู้ที่มาร่วมประชุมครั้งเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าก็มีตัวแทนของหน่วยงานทางด้านเกี่ยวกับการเงินการคลังการเศรษฐกิจธนาคารนะครับมาร่วมจาก191ประเทศนะครับ191ประเทศจากทั่วโลกเนี่ยนะครับมีผู้เข้าร่วมประชุมนะครับประมาณ 15,000 คนถือว่าเยอะนะครับผมนะก็เป็นผู้นำหน่วยงานการเงินระดับโลกนะครับอย่างเช่นกรรมการผู้จัดการ IMF ประธานของธนาคารโลกหรือ World Bankประธานธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดนะครับแล้วก็ประธานธนาคารกลางของยุโรปหรือ ECB นะครับแล้วก็จะมีผู้นำทางการเมืองที่มาร่วมนะครับก็อย่างเช่นประธานาธิบดีของสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์มาร่วมก็ที่ผมเห็นนะครับมีประธานาธิบดีสิงคโปร์มาร่วมนะครับก็จะมีผู้บริหารระดับสูงอย่างพวก CEO จากบริษัทชั้นนำนะครับอย่างเช่นอันนี้ดูจากข่าวนะครับผมก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะดูจากข่าวเขาบอกว่า CEO จาก Grab นะฮะจาก DBS Group นะฮะจาก Trip.com อะไรประมาณนี้นะครับผมก็การประชุมก็จะมีตั้งแต่วันที่12ถึง18นะครับผมอย่างที่คุณคงทราบนะครับ16ก็จะประกาศเป็นวันหยุดพิเศษสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพโดยราชการในกรุงเทพนะครับหยุดนะครับในครั้งนี้นอกจากมีผู้นำองค์กรมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีสื่อมวลชนจากนานาชาติมาร่วมด้วยนะครับผมมาสังเกตการประชุมมารายงานข่าวเนี่ยนะครับผมเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับประธานดีของสวิสนะครับก็คือชื่อมิสเตอร์กีเดี๋ยวนะนามสกุลอะไรเนี่ยมิสเตอร์กีนะครับGUY เนี่ยกายหรือกีเนี่ยนะครับกีลาโรชเนี่ยนะครับนามสกุลเขาคือเดี๋ยวนะมิสเตอร์กี PARMELIN ถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็คือปาเมอรินนะถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเป็นแบบเป็นสำเนียงฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเป็นปาเมอแรงนะปาเมอแรงนะครับสะกดก็ PAR ก็ปาเนี่ยนะครับแล้วก็ MELIN นะครับมิสเตอร์กีปาเมอร์แลงนะครับอันนี้เป็นประธานดีของสวิสนะครับแล้วก็ประธานดีของสิงคโปร์นะครับประธานดีสิงคโปร์คือนายทามันนะทามันนามสกุลชันมูการัตนำนะฮะใช่ THARMAN ทามันนะครับนามสกุล CHANMUGARATNAM นะ ก็นามสกุลชันมูการัตนำนะครับโอเคก็ต้องถือว่าย้ำนะฮะนายชันมูการัตนำเนี่ยอันนี้เป็นประธานาธิบดีสิงคโปร์นะครับคนจะบอกไม่ใช่ลอเรนซ์หว่องครับไม่ใช่ครับลอเรนซ์หว่องเขาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผมโอเคอันอื่นๆใครก็เดี๋ยวนะดูก็ที่เห็นก็จะเป็น2ประเทศเนี่ยนะครับที่ดูจากข่าวนะครับก็คิดว่าประเทศอื่นก็ไม่ได้ส่งผู้นำสูงสุดมานะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทางด้านการเงินการธนาคารมาร่วมนะครับผมส่วนกรรมการผู้จัดการของ IMF นะครับก็คือชื่ นางคริสตาลินาก็เกียว่านะครับอันนี้เป็นกรรมการผู้จัดการของ IMF นะครับอันนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับส่วนประธานกลุ่มธนาคารโลกก็คืออาเจบังกานะครับอาเจบังกาก็จะเป็นผู้เป็นประธานของกลุ่มธนาคารโลกนะครับก็ถือว่าเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรระดับโลกก็คือ IMF กับ World Bank นะครับการประชุมแต่ละวันก็มีเซสชั่นเยอะมากเลยนะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็ต้องเฉพาะบัตรเชิญเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้ครับแล้วก็มีคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือคริสเตียนนะฮะคริสตีนไม่ใช่คริสเตียนคริสตีนลาการ์ดนะครับคริสตีนลาการ์ดเนี่ยเป็นประธานธนาคารกลางของยุโรปนะหรือ ECB นะ European Central Bank นะครับก็จะมีคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันอื่นมีใครกันนะครับก็ส่วนผู้ว่าธนาคารกลางของประเทศอื่นๆก็ไม่ต้องจำแล้วกันนะขี้เกียจจำนะอ๋อจะมีผู้อำนวยการใหญ่นะผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO World Trade Organization นะครับก็คือ Ngozi Okonjo Iweala นะครับอันนี้เป็นผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การการค้าโลกนะครับอื่นมีใครที่น่าสนใจอีกไหมครับเดี๋ยวผมขอไล่ดูชื่อนิดนึงนะครับผม อีกคนหนึ่งนะครับชื่อมาเทียสคอมเมนมาเทียสคอมเมนเนี่ยเป็นเลขาธิการของ OECD นะครับหรือว่าเป็นเลขาธิการขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับ OECD ที่ไทยอยากจะเข้าไปเป็นสมาชิกเหลือเกินเนี่ยนะครับผมก็อย่างที่ย้ำมาสักครู่นะครับสกอตต์เบสเซนซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังของสหรัฐไม่มานะครับก็อ้างว่าติดภารกิจสำคัญในประเทศแต่ว่าเขาส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับส่งรมชมานะครับชื่อฟรานซิสบรูคฟรานซิสบรูคเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ส่งปลัดกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการระหว่างประเทศก็คือเอรินบราวน์มาร่วมนะครับผมก็แน่นอนฮะคือผมเชื่อว่าเขาไม่มาเนี่ยเขาคงคุยกับทรัมป์แล้วล่ะนะแล้วก็อย่างที่บอกทรัมป์ก็ไม่ได้ปลื้มการประชุมเหล่านี้เท่าไหร่เพราะทรัมป์ก็ยิงหัวเสียงหงุดหงิดหนักอยู่นะเพราะว่าไม่ได้โนเบลสาขาสันติภาพนะครับแต่ถ้าผมบอกนะถ้าทรัมป์ได้โนเบลสาขาสันติภาพนี่ผมว่าโลกคงเกิดสงครามโลกครั้งที่3แน่ๆนะครับผมนะครับการประชุมครั้งนี้ก็จะเน้นในเรื่องของแน่นอนฮะก็ต้องมีการพูดเรื่องเกี่ยวกับสงครามในตอนออกกลางนะครับเพราะว่าไอ้สงครามเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตามมานะราคาพลังงานเชื้อเพลิงสูงดอกเบี้ยสูงนะการเป็นหนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็พูดง่ายคือเมื่อราคาพลังงานมันแพงก็ต้นทุนการผลิตมันก็สูงขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของอันนี้สาธารณะพูดไปแล้วใช่ไหมราคาพลังงานแพงพูดไปแล้วแล้วก็มีเรื่องของกระแสลงทุนใน AI นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นใหม่ที่จะต้องมาดูว่าจะใช้ AI แค่ไหนจึงจะเหมาะหรือใช้ AI อย่างไรแล้วมันจะเกิดผลเสียแต่พูดถึง AI เมื่อวานผมได้คุยกับ มีครูคนหนึ่งนะฮะเขาก็บอกประหลาดมากเลยพี่ก็เนี่ยกระทรวงศึกษาก็ให้พวกครูเนี่ยไปอบรมเรื่อง AI แล้วเมื่อครูก็จะต้องนำเสนอผลงานนำเสนองานที่จะต้องทำเป็นเปเปอร์ก็จะโดนกรรมการบอกว่าอ้าวทำไมเธอใช้ AI อ้าวเขาก็เลยบอกอันนั้นให้ฉันอบรม AI ทำไมโอ้อบรมมาแล้วไม่ใช้ผมก็บอกว่าเธอก็น่าจะถามเหมือนกันนะถ้าตกลงครูอบรม AI แล้วตกลงจะเอา AI มาช่วยทำงานได้ไหมผมก็พูดเล่นๆนะผมว่าแต่อีชนิดเอา AI มาช่วยทำงานเนี่ยมันก็เข้าใจได้นะแต่บางคนมันลอกเลยแล้วผมก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้าเด็กๆมันไปเรียนสอน AI กับเด็กไหมสอนไหมแล้วถ้าอีเด็กมันไปลอก AI มาแล้วมันมาส่งเป็นเปเปอร์ครูจะทำไงแล้วเธอไปสอนมันทำไมนึกออกไหมคืออย่างสมัยเราสมัยก่อนเนี่ยมันมี copy and paste ใช่ไหมฮะ copy and paste ก็คือ copy มาแล้วก็ลอกมาแล้วก็ยกมาทั้งภารกิจแล้วมาแปะเราก็จะเห็นว่าพวกนักเรียนนักศึกษาแต่ก่อนที่ผมสอนหนังสือในมหาลัยเนี่ยโอ้ copy มาเป็นแถบเลยนะcopy มาเต็มเลยแล้วถามว่าเธออ่านหรือเปล่าไอ้ copy มาแล้วอ่านเนี่ยผมยังเข้าใจได้นะ copy มาเราไม่อ่านผมถามว่าเธอ copy มาทำไมงั้นเธออธิบายที่เธอสอนศึกษาแต่ก่อนที่ผมสอนหนังสือในมหาลัยเนี่ยโอ้ copy มาเป็นแถบเลยนะcopy มาเต็มเลยแล้วถามว่าเธออ่านหรือเปล่าไอ้ copy มาแล้วอ่านเนี่ยผมยังเข้าใจได้นะcopy มาเราไม่อ่านผมถามว่าเธอ copy มาทำไมงั้นเธออธิบายที่เธอส่งเปเปอร์ไลน์ของเธอผมก็บอกว่าไม่ได้ห้ามนะที่คุณจะไปดูแต่ก่อนมันจะมีพวกวิกิพีเดียใช่ไหมก็หลายปีแล้วก็มีวิกิพีเดียบอกเอามาไม่ว่ากันหรอกแต่อ่านด้วยนะแล้วเสร็จแล้วเธอต้องมาพรีเซนต์บางคนก็มาพรีเซนต์เสร็จก็ก้มหน้าอ่านใหญ่เลยอ่านผมบอกว่าไม่ต้องผมอ่านเองเป็นเอาเป็นว่าสรุปมาให้เธอสาระสำคัญคืออะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรครับก็ตอนนี้เขาจะพูดเรื่อง AI ด้วยแหละครับมันมีผลต่อการจ้างงานผลต่อการทำงานนะครับผมแต่ AI เดี๋ยวนี้มันก็เก๋นะคุณเก๋นะมันก็ค้นหาสารพันแล้วมันก็พูดตอบโต้กับเราได้แต่อย่างที่ผมบอกบางทีมันก็มั่วนะบางทีผมเห็น AI มันพูดคำว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยนะครับมันก็เป็นใช้คำว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับผมก็เข้าใจว่าไม่รู้มัน KORN กรมันจะเป็นการมันก็เป็นการนะครับก็อย่างที่บอก AI เนี่ยมันก็ฉลาดนะฮะมันก็เหมือนเครื่องคิดเลขอ่ะนะครับเครื่องคิดเลขคุณสามารถจะเอาแบบ 36,840 คูณกับ 7,478 อะไรเงี้ยถ้าให้เราทำก็ทำได้แต่เราต้องตั้งคูณกันใช่ไหมแต่กดคอมพิวเตอร์กดเครื่องคำนวณทำได้เลยถ้าให้มันถอด square root นะให้มันยกกำลัง4ให้มันอะไรเนี่ยมันก็ทำได้อีกนะ 7,064 ยกกำลัง355อย่างเงี้ยเพื่อให้เราทำนี่คงตายเหมือนกันนะครับมันยกเว้นคนที่คิดรัดๆเป็นแต่ให้เราทำเนี่ยโอ้โห 7,364 ยกกำลัง375นี่มันเท่าไหร่วะนึกไม่ออกแต่เรากดในเครื่องคิดเลขนะครับที่มันมีพูดง่ายคือเครื่องคิดเลขที่มันเป็นเครื่องเลขใหญ่นะครับมันออกมาเลยแป๊บเดียวนะอันนี้คือมันโปรแกรมไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็ชวนคุยไปก่อนนะครับเรื่องอื่นๆมีคนบอกว่าเราน่าจะรอดพ้นจากน้ำท่วมกรุงเทพไหมก็ไม่รู้นะถ้าดู2วันนี้มันไม่มีฝนนะครับมันก็ร้อนใช่แต่ที่กาญจนบุรีราชบุรีอันนี้อ่วมเลยนะครับผมที่8ริ้วเมื่อวานผมสัมภาษณ์น้องคนหนึ่งนะเขาก็บอก8ริ้วนี่ยังหลายพื้นที่ยังอ่วมอยู่นะครับผมกรุงเทพนี่ไม่แน่ใจว่าที่ราชบังนี่น้ำหมดทุกพื้นที่หรือยังนะแต่เห็นบางหมู่บ้านบอกจะมีน้ำอยู่นะครับโอเคก็แต่ตอนนี้ฝนไม่ตกในกรุงเทพมา2วันนะครับก็มีคนเขาแซวเขาบอกว่าสงสัยรัฐบาลคงระดมเอาลูกคนสุดท้องไปปักตะไคร้กันทั้งเมืองเลยประมาณเนี้ยนะแล้วก็อีกอันนึงก็มีคนเขาแซวบอกว่าไอ้ตรงอะไรอ่ะไอ้สายไฟที่มันระยงระยางพันกันไปพันกันมากับสายการสื่อสารน่ะสายสื่อสารนะครับแถวแถวรอบๆส่วนผู้ช่วยเศรษฐกิจนะครับเขาบอกอุ้ยตอนนี้นะรัฐบาลนะกับกทมบัญชีแพงขนาดไหนก็ไม่สนนะฮะก็รวยกันเละเลยนะเขาบอกว่าอุ้ยแต่ก่อนเละใช่แต่นั้นเละไปหมดตอนนี้ดูดีใช่ผมก็ถามว่าแล้วคนที่มาประชุมเนี่ยเขาจะไม่มีภาพ before and after หรอครับก็โอเคครับนะเขาทำก็ดีกว่าไม่ทำนะแต่บางทีทำแล้วก็ มันก็เลยตั้งคำถามมาว่าถ้ามันไม่มีการประชุม IMF World Bank อะไรประมาณนี้นะครับกรุงเทพมันจะทำถนนให้ดีกว่านี้ไหมหรือว่าสายไฟที่มันเกะกะลกรุงรังรวมกับสายสัญญาณสายพวกระบบโทรคมนาคมระบบสื่อสารทั้งหลายเนี่ยมันจะให้เป็นระบบระเบียบได้ไหมนะครับคุณเงยหน้าดูแถวๆสายไฟบ้านคุณละกันนะมันยังดูลกรุงรังอยู่ไหมครับก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคุณไปยุ่งกับเขาไม่ได้นะไปแกะเกิดเขาเดี๋ยวก็กลายเป็นโจรกรรมขึ้นมาเดือดร้อนอีกนะครับผมฟังเพลงดีกว่าครับผมฟังเพลงแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่นะครับผม

ังเพลงอะไรดีอ่ะลองเพลงนี้กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวนะครับมีคนขอเพลงนี้มาผมเปิดเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอมาหลายวันแล้ว Heart of Gold นะครับผมเชิญครับผมฟังเพลงก่อนครับ

คือครับ I am I said นะครับเพลงของเนลซิดาก้านะครับไม่ได้ฟังนานมากนะมีคนขอมานานมากจนผมลืมไปแล้วแล้วก็อ้าวไปคนดูก็อ้าวนึกขึ้นมาได้มีผู้ขอมานะครับมีคำถามว่าประเทศไทยจะได้อะไรจากการประชุม IMF World Bank ก็ได้อันดับแรกก่อนนะถ้าได้ก็คือก็คนที่มาร่วมประชุม15,000กว่าคนเนี่ยก็ต้องมาใช้สตังค์นะครับส่วนสตังค์ใช้แล้วมันจะมาถึงคนไทยทุกคนไหมมันก็คงเป็นคล้ายๆกับกระเพื่อมมาถึงนะครับอย่างน้อยๆก็มานอนโรงแรมนะฮะนอนโรงแรมมากินมาซื้อของบ้างนะครับก็คนเหล่านี้ก็คงมาเมืองไทยบ้างแหละไม่ใช่หมายว่าคงไม่ผมไม่เชื่อว่าคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทางด้านการเงินการเศรษฐกิจจะไม่เคยมาเมืองไทยนะผมเชื่อว่าเขาคงเคยมาเมืองไทยบ้างแหละทีนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อเขามาเมืองไทยวันที่เขาไม่ได้มาประชุม World Bank เนี่ยแล้วเขามาเองเขาเจอรถติดเจอถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขรุขระคือเพราะถนนในกรุงเทพแบบหลายสายเลยนะครับเลวนะครับผิวการจราจรในกรุงเทพนี่แบบเลวมากนะครับว่ามันก็ถามว่าหลายสายไหมพังผมพูดจริงๆตอนนี้ยิ่งไอ้ตรงไหนที่มันมีปัญหาน้ําท่วมครั้งที่แล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อคนขับรถมาเนี่ยที่เป็นลูกระนาดคือหรือประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนผมก็ไม่ได้คือผมว่าไม่กล้าโฉบไปแถวๆศูนย์ประชุมแห่งชาติหรือศูนย์เศรษฐกิจเลยไม่กล้าไปเลยครับเพราะว่ามันจะมีการเข้าการออกของผู้ที่เป็นเดลิเกตในการประชุมเนี่ยเขาจะปิดถนนหนทางอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ถามว่าประเทศไทยได้อะไรก็อันน่ะเวลามีแขกมาเยือนก็คงมีตังมาถึงบ้านเราบ้างนะครับผมครับแล้วก็เห็นเขาก็พยายามจะเอาศิลปะวัฒนธรรมของไทยไปโชว์นะอาหารเหินผ้าเพ้ออะไรก็ว่าไปนะครับผมก็ด้วยนะคิดได้บ้างนะแล้วก็เพียงแต่ว่าท่านก็คงเชื่อว่าเวลานักธุรกิจเหล่านี้มาเห็นประเทศไทยเขาก็อาจจะอยากมาลงทุนในบ้านเรานะครับผมก็เนี่ยคิดว่าคงได้เท่านี้แหละครับนะครับอันอื่นๆนะพยายามจะนึกก็การท่องเที่ยวคงได้บ้างนะอย่างที่ผมบอกพอคนมาตั้ง15,000คนเนี่ยก็คงเที่ยวบ้างกินบ้างนะไปนวดสปาสเปอร์อะไรกันแล้วแต่นะครับแล้วก็เวลาเขามาเห็นประเทศไทยด้วยตาเขาเองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแต่อย่างที่บอกมาครั้งเนี้ยมันก็จะมีการอำนวยความสะดวกเยอะแยะนะครับมีรถนำขบวนในประมาณนี้นะครับแต่ว่าคนเหล่านี้ผมเชื่อว่าเวลาเขามาเองเขาก็คงถ้ามีเวลานะเขาอาจจะหาทางไปนั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบ้างขึ้นรถไฟฟ้าบ้านเราไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่รถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยผมพูดจริงนะก็ยังสะอาดกว่ารถใต้ดินในนิวยอร์กเยอะนะครับรถใต้ดินนิวยอร์กที่ผมโสโครกมากแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็เทียบกันยากนะรถใต้ดินในนิวยอร์กที่มันเป็นบริการสาธารณะขนส่งมวลชนที่ถือว่ามีคนใช้เยอะมากนะเพราะว่าอยู่นิวยอร์กนี่ถ้าคุณขับรถเองนี่แสดงว่าคุณต้องเป็นมหาเศรษฐีนะครับเพราะค่าจอดรถก็แพงมากนะฮะรถก็ติดนะโดยเฉพาะในช่วง rush hour เนี่ยมันก็ติดมากนะครับผมก็อันอื่นๆนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เท่าที่ผมนึกออกก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับรายได้ในเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจบ้างนะภาพลักษณ์ของประเทศบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีคนอยากเข้ามาลงทุนแต่ว่าเวลาเขามาลงทุนเนี่ยไม่ได้มาแค่ประชุมแล้วจะตัดสินใจมาลงทุนอ่ะเขาก็ต้องมาสำรวจตลาดมาดูพูดง่ายคือตลาดเป็นอย่างไรค่าแรงเป็นอย่างไรค่าสารุปโภคเป็นอย่างไรประมาณกำลังซื้อเป็นอย่างไรนะครับผมเขาก็จะก่อนจะตัดสินใจเขาต้องมาประมาณแบบนี้แหละครับผมอันอื่นๆเหรอก็ไม่น่ามีอะไรบ้างนะครับอ๋อที่แน่ๆก็คือได้วันหยุดราชการเพิ่มอีกวันหนึ่งสำหรับคนกรุงเทพก็คือวันที่16อ่ะคุณได้หยุดแน่ๆนะอันนี้คือคนกรุงเทพได้แต่คนไทยไม่ได้หยุดทั้งหมดนะครับผมไม่ได้หยุดทั้งหมดนะครับผม
จากคนอื่นเขามองยังไงบ้างว่าประชุมครั้งนี้จะได้อะไรพยงศรีวณิชซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยนะครับเขาก็ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.นะครับเขาก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยทำให้เม็ดเงินลงทุนกระจายไปยังเส้นเลือดฝอยได้นี่ผมยังไม่ออกจะไปกระจายยังไงครับผมแล้วเขามองว่าไอ้ตัวที่เราใช้เป็นสโลแกนคล้ายๆสโลแกนแบบ New Horizon นะครับขอบฟ้าใหม่ของไทยเนี่ยนะครับมันจะออกมาอย่างไรนะครับมันจะออกมาเขามองว่าภาคธนาคารก็น่าจะมีส่วนร่วมในการจัดหาเงินทุนให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นะครับแล้วก็คิดว่าอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยมันก็จะสร้างความเจริญงอกงามให้กับเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วมันกระจายไปถึงชุมชนอันนี้ก็เป็นแง่คิดมุมมองของเรียกอะไรตัวของพยงศรีวณิชนะครับส่วนอีกคนนึงนะครับใครโทนี่นะครับชาติสิริโสพลพานิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพเขามองว่าการที่มีการประชุมประจำปีของ IMF World Bank ที่ใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดประชุมเนี่ยก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นโอกาสที่ทางภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันหาแนวทางเพื่อจะวางจุดยืนของประเทศเพื่อจะมองไประยะยาวเพื่อจะได้เสริมสร้างให้ประเทศมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นอันนี้ดูลอยๆครับนึกไม่ค่อยออกมันดูลอยๆพูดแบบดูดีนะครับแต่นึกไม่ออกส่วนอีกคนหนึ่งคือขัตติยาอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารกสิกรไทยก็บอกว่าการจัดประชุม IMF World Bank ครั้งนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็จะทำให้ไทยมีทิศทางทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนในการที่จะพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของประเทศที่เป็นรายได้สูงมีรายได้สูงอันนี้ไม่แน่ใจผมก็ยังนึกไม่ออกประชุมตรงนี้แล้วจะทำให้จริงเหรอมันจะยังไงอะครับมันอันนี้ผมนึกไม่ออกนะพอดีผมไม่มีความรู้เท่าคุณขัตติยานะครับแต่ว่าผมก็ยังนึกไม่ออกว่าประชุมตรงนี้มันจะทำให้ประเทศไทยไปเป็นประเทศมีเป้าหมายและได้สูงยังไงยังนึกไม่ออกยังมองไม่เห็นนะครับผมส่วนอีกคนหนึ่งแล้วกันนะฮะกอบศักดิ์ภูตระกูลนะฮะซึ่งอันนี้เขาเคยมาเล่นการเมืองอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตอนหลังเขาก็ไม่เล่นการเมืองแล้วครับเขากลายเป็นนักคอมเมนเตเตอร์แล้วก็เป็นกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพนะครับเขาก็มองว่าประเทศไทยควรจะใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพของประเทศให้ปรากฏกับผู้ที่มาร่วมประชุมเพราะเขาบอกไม่ใช่เรื่องง่ายที่บุคคลสำคัญทั้งในด้านการเมืองและด้านการเงินจะมารวมตัวในประเทศไทยเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นไทยควรจะต้องใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพให้ผู้ที่มี potential หรือว่าผู้ที่มีพละกำลังในการจะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเนี่ยมาใช้ประเทศไทยมาลงทุนในประเทศไทยในประมาณนี้นะครับก็นึกไม่ออกเหมือนกันผมก็ยังเชื่อว่าคนเหล่านี้เวลาเขาประชุมคือเขาคงไม่ได้มาแค่วันที่เขาประชุมคือวันอื่นๆเขามีเวลาถ้าเขาอาจจะมาเที่ยวบ้างมั้งหรือถ้าเขาไม่มาเขาก็คงหาข้อมูลว่าประเทศไทยมันมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่านะครับกอบศักดิ์เขาบอกอย่างนี้จุดแข็งของไทยคือเป็นเกตเวย์ในการจะเข้าสู่อาเซียนนะครับเราจะต้องสื่อสารให้นานาชาติเห็นว่าถ้าอยากจะเข้ามาถึงเอเชียก็ต้องมาผ่านประเทศไทยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็สนามบินในประเทศไทยก็เป็นสนามบินที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางพอสมควรแต่จริงๆมาเลอาจจะยังไม่เป็นศูนย์กลางเท่าประเทศไทยนะครับแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นศูนย์กลางขวานะครับเท่าที่ดูนะแต่อย่างที่บอกเวลามาไทยเนี่ยมันก็ใกล้อินโดจีนใช่ไหมใกล้อาเซียนนะถามว่าสิงคโปร์เขาก็ไม่ได้น้อยหน้าเรานะแล้วเขาก็ดูเก๋กว่าเราอีกนะแต่สิงคโปร์เขาคงไม่ค่อยอยากจะมาสนใจเรื่องอาเซียนมากหรอกเพราะเขาสปริงตัวเองขึ้นไปอยู่ในยุโรปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นมุมมองที่ดีนะของพวกนักธุรกิจนักการเงินทั้งหลายทั้งปวงนะเขามองแบบดีๆเขาไม่ค่อยวิจารณ์รัฐบาลเท่าไหร่นะแต่ไปถามพวกรัฐศาสตร์ที่วิจารณ์กันเละเลยนะครับผมอ่ะเอาเท่านี้แล้วกันนะครับฟังเพลงก่อนแล้วกันนะก็อยากให้มันดีนะครับเพราะว่าถ้าประเทศมันดีเราก็คง
ีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ได้แค่หวังมันจะยังไงก็ว่ากันไปนะครับผมเอาเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วกันนะครับผมคุณลองไปหาอ่านดูนะครับก็จะมีมุมมองจากรู้สึกจะมีอาจารย์นะครับจากหอการค้าไทยนะครับธนวัฒน์พลวิชัยนะเขามองว่าอะไรดีการประชุม World Bank IMF เนี่ยจริงๆแล้วมันจะจัดนอกสำนักงานใหญ่เนี่ยคือจริงๆแล้วปกติมันจะประชุมอยู่ในสำนักงานใหญ่ในอเมริกาใช่ไหมครับโอกาสที่จะจัดนอกสำนักงานใหญ่เนี่ยก็จะทุกๆ3ปีก็จะออกมาครั้งหนึ่งนะแล้วก็อาไทยเนี่ยครั้งนี้เป็นได้โอกาสในการจัดการประชุมเป็นครั้งที่2นะแล้วก็ที่ผ่านมามันก็เคยมีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะเคยจัดนะครับเอ้ยผมไม่แน่ใจว่าสิงคโปร์มันไม่เคยจัดหรอครับไม่แน่ใจต้องกลับไปอ่านผมจำได้ไม่หมดนะครับของเหล่านี้บางทีต้องกลับไปนั่งอ่านคือไม่รู้จะจำไปเพื่ออะไรนะครับก็เอาเท่านี้นะครับผมฟังเพลงดีกว่านะครับผมก็ย้ำเหมือนเดิมนะเวลาเศรษฐกิจมันดีมันก็น่าจะมีผลดีมาถึงเราบ้างแต่ว่าก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเห็นเจ้าสวยเจ้าเสยก็รวยรวยกันมันมาถึงเราบ้างไหมล่ะครับแล้วเราก็ยังช่วยเจ้าสวยรวยเจ้าสวยเจ้าสัวไม่ใช่เจ้าสวยเจ้าสัวรวยอยู่นะเราก็ยังช่วยซื้อของซื้อข้าวกันแหลกลานยังช่วยใช้อินเทอร์เน็ตช่วยใช้ระบบโทรคมนาคมของกลุ่มนายทุนสื่อสารกันอย่างบานเบิกนะครับผมก็ฟังเพลงดีกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อฟังเพลงนี้กันนะครับอันนี้ผมอยากเองนะจังหวะมันน่ารักดีนะครับผมใช่ครับ just one look just one look

ครับ The Labor Soft Dream ก็ไม่น่าจะฟังจบนะครับใกล้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณนักร้องนักดนตรีและประพันธ์เพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่ง 95.5 FM กรมประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วง 16:00 นนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้วันหยุดนะครับวันนี้ลาคุณด้วยเวลาเพียงนั้นเองครับสวัสดีครับขอบคุณครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยินดีที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพิ่มขึ้นพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิด
4: ลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิด
6: แล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยินดีที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพิ่มขึ้นพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งและขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงภาพรวมการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งจัดการเลือกตั้งวันนี้ว่าประสบความสำเร็จสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสถิติผู้มาใช้สิทธิ์ฝั่งนายจ้างเพิ่มขึ้นร้อยละ600และฝั่งผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นร้อยละ400จากการนับคะแนนเบื้องต้นกว่าร้อยละ80พบผู้มาใช้สิทธิ์แล้วกว่า830,000คนและคาดว่าจะสูงถึง1ล้านคนเมื่อรวบรวมข้อมูลครบถ้วนนายจุลพันธ์ยังกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งโดยขั้นตอนหลังจากนี้คือการรับรองผลซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการรายงาน

0: านว่ามีข้อร้องเรียนใดๆแต่ถ้ามีกรณีการร้องเรียนก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับเมื่อกระบวนการครบถ้วนจะประกาศผลอย่างเป็นทางการและนำรายชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.เพื่อแต่งตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมต่อไปพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมให้โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชื่นชมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบระบบประกันสังคม
2: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองเฉลิมก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ถูกตัดสิทธิ์ภายหลังได้รับการเลือกตั้งว่าเห็นด้วยกับการที่ทำให้ประชาชนหันมาสนใจตั้งคำถามและร่วมกันตรวจสอบระบบประกันสังคมการตรวจสอบไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลต้องหวาดกลัวแต่เป็นกลไกสำคัญของประชาธิปไตยที่จะช่วยให้การบริหารกองทุนมีความโปร่งใสและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นและสนับสนุนให้นางสาวรัชนกภาคประชาชนสื่อมวลชนและทุกฝ่ายติดตามตรวจสอบกระบวนการนี้อย่างใกล้ชิดหากพบหลักฐานการเลือกปฏิบัติการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือความพยายามแจ้งแจงผลการเลือกตั้งต้องตรวจสอบและเรียกร้องความรับผิดชอบอย่างจริงจังไม่มีใครควรได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ตามกฤษฎาแก้วใสรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์น้ำภาพรวมพบปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูฝนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีด้วยการระดมเครื่องจักรกลและบุคลากรลงพื้นที่เตรียมบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังรวมทั้งให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในทุกรูปแบบทั้งการจัดเส้นทางการระบายน้ำการบริหารจัดการเส้นทางน้ำการกำจัดขยะหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองและลำน้ำต่างๆเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยกรมชลประทานพร้อมปฏิบัติตามและติดตามสถานการณ์เป็นประจำทุกวันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการเพื่อนเดินทางนะครับวันนี้นะครับตรงกับวันที่12ตุลาคมนะครับก็เรามาคุยกันนะครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงที่มีการประชุมนะครับIMF นะครับหรือว่าWorld Bank Group Annual Meeting 2026ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว2งานเนี่ยก็คือถูกจัดขึ้นช่วงนี้แหละครับช่วง12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้มีการจัดงานแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าในการจัดงานเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการเตรียมอะไรไว้บ้างแล้วที่สำคัญก็คือว่ามีการคือประเทศไทยได้อะไรบ้างนั่นแหละก็น่าสนจริงๆเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าเรากลับมามองย้อนดูว่านานแล้วครับที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็เรียกว่าผู้นำจากหลายประเทศผมไม่แน่ใจนะว่าหลักพันหรือเปล่าที่มารวมตัวกันอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยคือจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่มีความละเอียดอ่อนมากเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ชื่อเสียงของประเทศเนี่ยเสียหรือว่าผู้นำแต่ละประเทศเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นอะไรไปนะครับก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเป็นการประชุมที่สำคัญเพราะฉะนั้นทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ได้เตรียมการไว้อย่างดีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับโดยสำนักสิ่งแวดล้อมนะขอแจ้งแนวทางการใช้บริการสวนเบญจกิติในช่วงการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับ IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับ2026เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับสากล นะครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมเนี่ยแต่ว่าเป็น11ถึง18นะครับเพราะว่าทางสวนเบญเนี่ยมีมาตรการนี้นะครับสวนเบญจกิติเนี่ยคงเปิดให้บริการตามปกติเวลาตีสี่ครึ่งถึงสี่ทุ่มแต่ว่ามีข้อควรรู้ก่อนเข้าใช้สวนเบญจกิตินะครับหนึ่งคือทางเข้าออกที่เปิดบริการเนี่ยประตูหนึ่งติดถนนรัชดาภิเษกนะครับประตูสองเชื่อมทางเข้าสุขุมวิทซอยสิบประตูสามนะครับเชื่อมทางเข้าสุขุมวิทซอยสี่ประตูสิบทางเชื่อมสกายวอล์กสวนเบญจกิติสะพานเขียวลุมพินีนะครับแล้วก็ยานพาหนะและกิจกรรมภายในสวนอันนี้ก็คืองดนำรถทุกชนิดเข้ามาจอดภายในสวนนะครับงดใช้รถจักรยานเนื่องจากมีการปรับใช้พื้นที่บางส่วนของเส้นทางจักรยานงดกิจกรรมกีฬาทางน้ำบริเวณท่าเรือปั่นเป็ดเป็นการชั่วคราวนะครับอันนี้เป็นนับเป็นกีฬาทางน้ำนะ3นะครับแนะนำการเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับ BTS ลงสถานีอโศก MRT ลงสถานีสุขุมวิทนะครับเชื่อมต่อมายังสวนเบญจกิติผ่านเส้นทางถนนรัชดาภิเษกนะครับ4นะครับมาตรการรักษาความปลอดภัยเนื้อขอความร่วมมือผู้เข้าใช้บริการผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และสังเกตป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่ก็เป็นคือเพราะว่าสถานที่ที่เขาใช้ประชุมกันเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่แหละรองรับคนได้เป็นจำนวนหลักพันหลักหมื่นคนนะครับผมคิดว่าจริงๆถ้าจะเข้ามาจริงผมว่าเป็นหมื่นคนเนี่ยก็คือรองรับได้อยู่นะครับมาดูช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็คือตรงกับช่วงปกติแล้วเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยโอ้คึกคักมีการเฉลิมฉลองเพราะว่าเป็นช่วงเขาเรียกว่ากินเจนะครับประเพณีกินเจทางนี้เขาก็จัดงานใหญ่ที่เยาวราชนะครับเขตสัมพันธ์ธมกเขตสัมพันธ์ธวงศ์นะครับขออภัยเตรียมพร้อมก่อนไปอิ่มบุญนะครับประเพณีงานเจเยาวราช2569ตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมนะครับแจ้งข้อมูลการจัดการจราจรบริเวณถนนเยาวราชนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของทุกท่านการใช้ช่องทางจราจรไม่ปิดการจราจรนะครับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนะ4ทุ่มจนถึง18ตุลาคม5ทุ่มฝั่งซ้าย1ช่องทางซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถึงแยกเฉลิมบุรีนะครับฝั่งขวา1ช่องทางซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถึงถนนเยาวราชตัดถนนลำพูนชัยนะครับแล้วก็ปิดการจราจรนะครับในวันพิธีเปิดก็ ผ่านมาแล้วครับตั้งแต่วันที่10ตุลาคมนะครับเวลา4ทุ่มถึงเอ้ย4โมงถึง3ทุ่มนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ผ่านมาแล้วเนอะก็คือที่เขาปิดกันก็ปิดตั้งแต่ถนนเยาวราชตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติจนถึงถนนเยาวราชตัดถนนลำพูนชัยนะกำหนดการขบวนแห่ไม่ปิดการจราจรอันนี้เรามาดูกันนะครับก็มี15ตุลาคมนะครับเริ่มบ่าย2นะขบวนแห่ลอยกระทงสะเดาะเคราะห์18ตุลาคม5ทุ่มนะครับขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้ากลับวัดโลกานุเคราะห์นะฮะก็ใครที่เป็นจริงๆใครไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นเชื้อสายจีนหรืออะไรใครที่สนใจในปีหนึ่งนะครับไม่ทานเนื้อสัตว์เนอะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมแล้วก็จริงๆถ้าไม่มาร่วมก็คือมาทานเจก็คือไม่ทานเนื้อสัตว์นมไข่อะไรเงี้ยก็ละเว้นไว้นะครับก็ได้บุญด้วยนะเพราะว่าไม่ต้องมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในทางอ้อมนะคือเราคงไม่ได้ฆ่าเขาโดยตรงแต่ว่าถ้าเกิดเราบริโภคเขาเนี่ยก็เหมือนเราสนับสนุนให้มีการฆ่าน้องเพราะว่าเอามาเป็นอาหารกันนะครับอ่ะมาดูในเรื่องของน้ำท่วมกันบ้างคือน้ำท่วมเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังเป็นการช่วยเหลือเยียวยานะครับทางธนาคารออมสินนะครับเขาก็เดินหน้าครับโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันต่อวันนะครับตามชื่อที่ปพ.แจ้งนะครับก็ช่วยเหลือไปแล้วร่วมกว่า 27,000 รายนะเป็นเงินกว่า246ล้านบาทนะครับเป็นการช่วยนะครับบรรเทาเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพและปริมณฑลโดนกันเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังลุ้นๆกันอยู่นะครับอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะว่าของที่ยกขึ้นสูงในหลายๆพื้นที่ถ้าเกิดว่ารอบที่แล้วท่วมเนี่ยก็อย่าเพิ่งยกลงนะครับยังมีโอกาสที่จะท่วมได้อยู่นะครับอ่ะมาดูอีเวนต์นะครับอีเวนต์ประจำสัปดาห์นี้นะครับอีเวนต์ประจำสัปดาห์นี้มีอะไรกันบ้างนะครับแต่หลายๆอันนี้เขาจัดมาตั้งแต่วันที่8แล้วนะ8แล้วอ่ะ8ถึง13ตุลาคมนะครับ Big Bad Wolf Book นะครับ2026ที่ Platinum Pop นะครับแล้วก็8ถึง13เช่นกันนะครับ Hand to Heart Market นะครับที่ถนนทรงวาดนะครับ8ถึง18ตุลาคมนะครับ The Great Spell นะครับคำแห่งความสุขที่ Seacon Square ศรีนครินทร์นะครับ8ถึง18ตุลาคมเช่นเดียวกัน BKK Comic Art Festival ที่หอศิลป์นะครับกรุงเทพมหานครนะครับ8ถึง25ตุลาคมนะครับ Molly นะครับ20 Anniversary Exhibition Bangkok The Little Galaxy นะครับอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย9ถึง18ตุลาคมนะครับเทศกาลกินเจเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราได้รายงานกันไปแล้วครับที่ถนนเยาวราชนะครับศาลเจ้าโจซือกงนะครับตลาดน้อยและใต้สะพานตลาดผู้นะครับ9ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะครับมีเทศกาล World Building Macro Micro นะครับก่อร่างสันฐานนะครับที่ River City Bangkok นะครับแล้วก็10ถึง18ตุลาคมนะครับ One Stop Shopping Expo นะครับ2026ที่ไบเทคบางนานะครับ10ถึง22ตุลาคมเทศกาลนวราตรีที่เทวสถานวัดพระศรีมหาอุมาเทวีวัดแขกนี่เองที่สีลมนะครับแล้วก็13ตุลาคมนะครับ Musical Remembrance นะครับที่ลุมพินีสถานนะครับสวนลุมพินีของเรานะครับก็ในกรุงเทพมหานครนะมีอีเวนต์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพาคุณผู้ฟังไปพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ของรายการ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
1: ไหน
6: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
6: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
10: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนถ้าชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่โลกการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได้
6: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
10: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการจะเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนใ ให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
6: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: กลับมาในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเดินทางกันนะครับอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าผมเอิร์ธรัชภาคนะครับก็มาฉายเดี่ยวลุยเดี่ยวเลยนะครับอ่ะกรมธนารักษ์นะครับเปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะครับเริ่มต้นที่100บาทนะครับนายเอกนิตินิยานประภาสนะครับท่านเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ากรมธนารักษ์เนี่ยได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569 IMF World Bank Annual Meeting นะครับก็ช่วงนี้แหละ 12-18 ตุลาคมนะครับเพื่อเหรียญเนี่ยครับเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตาสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ นะครับ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทนะครับได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญ นะครับประชาชนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกนะครับตั้งแต่วันที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่วันที่9ตุลาคมตอนนี้ก็คือสามารถจำหน่ายจ่ายแลกได้ผ่านช่องทางส่วนกลางนะครับนะกองบริหารเงินตาประทุมธานีนะครับหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศออนไลน์ก็ได้นะครับทาง www นะครับ treasury.go.th นะครับและแอปพลิเคชัน TRD e-commerce หรือว่า call center นะครับกรมธนารักษ์02-059-4999นะครับสำหรับกรมธนารักษ์นะครับอันนี้ก็ใครสนใจนะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุม IMF World Bank Annual Meeting นะมาดูตรงนี้กันบ้างครับข่าวเกี่ยวกับยังอยู่ใน mood and tone ของการประชุม IMF นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมรับการประชุม IMF World Bank 2026นะครับตั้ง CCOC บัญชาการระบบ Tactical Data Link เสริมประสิทธิภาพรักษาความปลอดภัยอำนวยการจราจรตั้งเป้าการประชุมต้องปลอดภัยการเดินทางต้องต่อเนื่องและประชาชนต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับก็พลตำรวจตีสิริวัฒน์ดีพอนะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านเผยว่าเมื่อเวลาพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับขออภัยนิดหนึ่งนะครับพอดีตรงช่วงนี้ตรงข่าวตรงนี้เขาให้เวลามาด้วยนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพเนี่ยแหละครับโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนระดับสูงจาก191ประเทศสมาชิกผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกร่วมการประชุมนะครับการประชุมเตรียมความพร้อมเนี่ยมีพลตำรวจเอกอิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์นะครับท่านเป็นรองผบ.ตร.พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือกองและการกองทุนเงินระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการประชุมสำคัญระดับโลกนะซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกการจราจรที่มีความสำคัญต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะครับก็มีการกำหนดมาตรการการดูแลความปลอดภัยบุคคลพื้นที่เส้นทางและสถานการณ์ตลอดห่วงการประชุมเป้าหมายสำคัญก็คือการประชุมต้องปลอดภัยการเดินทางต้องต่อเนื่องและประชาชนเนี่ยต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยการจราจรเนี่ยจะใช้ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นศูนย์กลางในการสั่งการนะครับติดตามสถานการณ์และประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดห่วงการจัดการประชุมพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและควบคุมการปฏิบัตินะครับ CCOC ศูนย์ปฏิบัติการล่วงหน้าณพิพิธภัณฑ์โรงงานยาสูบดูแลครอบคลุมตั้งแต่การเดินทางเข้าประเทศนะครับการเข้าพักการเดินทางการเข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้นภารกิจนะครับนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีนำมาใช้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจาก CCTV Face Recognition Drone Body Camera นะครับระบบติดตามบุคคลและยานพาหนะตลอดจนข้อมูลจากหน่วยปฏิบัติของตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะก็เพื่อประเมินแล้วก็สั่งการให้หน่วยทำงานเนี่ยบนสถานการณ์เดียวกันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับผมทางด้านท่านโฆษกของตำรวจนะครับได้บอกว่าจริงสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีภารกิจในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสถานที่จัดการประชุมที่พำนักอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเส้นทางแผนเผชิญเหตุต่างๆวิธีการคนเข้าเมืองดูแลการชุมนุมสาธารณะยืนยันความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านการปฏิบัติการบูรณาการกำลังและการรับมือสถานการณ์เพื่อให้การประชุมนะครับ MF เนี่ยมีความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดสร้างความมั่นใจและความประทับใจให้กับคณะผู้แทนจากประเทศต่างๆนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับการดูแลให้ความปลอดภัยนะครับอ่ะมาดูข่าวถัดมากันบ้างครับทางตำรวจนครบาลนะครับอ่ะเช่นกันนะครับอันนี้ต้องบอกว่าคือเพื่อนเดินทางเนี่ยจะก็เกี่ยวกับตำรวจเกี่ยวกับการจราจรเนาะตำรวจนครบาลนะครับก็ร่วมนะครับผนึกกำลังนะ 5,000 นายนะครับดูแลความปลอดภัยและการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569นะครับพลตำรวจตีธวัชเกียรตินะครับจินดาขวนสนองนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านบอกว่าได้มีการเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569นะครับก็12-18นี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีการดูแลนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมเองหรือว่าที่โรงแรมของที่พักของผู้เข้าร่วมเนี่ยกว่า 15,300 คนนะครับจาก190ประเทศเนาะทางตำรวจเนี่ยเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองแล้วก็แผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเส้นทาง ที่คาดว่ารถจะหนาแน่นได้แก่สุขุมวิทพระราม4รัชดาภิเษกโอช่วงเช้าและเย็นเนาะก็คือทั้งวันจึงขอให้ผู้ที่ไม่มีภารกิจเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวรัฐบาลกำหนดให้วันที่12-14-15ตุลาคมเนี่ยทำงานจากที่บ้านนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็16เนี่ยเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้นะครับนอกจากนี้ครับมีศูนย์การติดตามตลอดติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวจราจรสภาพอากาศการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์นะครับร่วมมือกับประชาชนพบเห็นบุคคลวัตถุต้องสงสัยก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับก็เป็นการดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมนะครับประชาชนเองก็ช่วยได้นะครับบางทีเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้มองเห็นทุกอย่างนะประชาชนบางทีอยู่แถวนั้นแน่นอนครับคนเราประชาชนเยอะกว่าอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาจะโฟกัสดูเป็นอย่างๆนะแต่ประชาชนเนี่ยก็ดูคือช่วยกันนะเพราะว่ามีอยู่ทุกที่อยู่แล้วครับคนประชาชนเนี่ยอยู่ข้างนอกก็ดูได้เพราะว่ามันมีผลหมดเขาอยู่กรุงเทพอยู่ที่ประเทศไทยของเรานะอ่ะมาดูข่าวอันนี้กันบ้างครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะก็ความก้าวหน้านะครับการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้ารฟมนะฮะบอกว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับอัปเดตให้ฟังนะครับช่วงเตาปูนลาดบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกงานโยธาเนี่ย ไปแล้วนะครับ 79.35% โอ้โหละเอียดมากก็ใกล้แล้วล่ะครับก็เหลืออีกประมาณ 20% นะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนลาดบุรณะนะครับวงแหวนกาญจนาภิเษกโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มบางขุนนนท์นะครับถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับงานโยธาเนาะงานโยธานะครับ 40.66% M&E มีความก้าวหน้า 7.89% นะครับความก้าวหน้ารวมเท่ากับนะครับ 36.87% นะครับสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ย MRT เนี่ยครับมีคนรองรับเนี่ยวันหนึ่งดีกว่าวันหนึ่งเนี่ยรองรับคนได้ประมาณเท่าไหร่ลองเดากันไหมครับอ่ะผมให้เวลาคิด3วิ1 2 3อ่ะจริงๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยนะครับมีคนขึ้นกว่า 600,000 คนนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสูงมากนะครับแต่ว่า 600,000 คนเนี่ยรวมทั้งหมดเลยนะสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองสายสีชมพู MRT 4สายของรฟม.เนี่ยมีผู้โดยสารเฉลี่ยรวมประมาณ 633,000 คนต่อเที่ยวต่อวันนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอตัวเลขเนี้ย 600,000 กว่าเนี่ยคือเท่ากับเมืองอีกเมืองนึงนะที่มีโครงข่ายขนาดใหญ่รองรับการเดินทางเพิ่มทางเลือกการกระจายการเดินทางของผู้คนนะครับแล้วจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าการขับรถในกรุงเทพ10กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ23นาทีเลยนะครับไม่นานนะครับเมื่อเมืองมีทางเลือกมากขึ้นนะครับผู้คนก็ควรเลือกวิธีเดินทางที่เหมาะสมแล้วก็ดูจะสะดวกมากขึ้นได้ในแต่ละวันนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เชื่อมแค่ต้นทางปลายทางแต่ยังเชื่อมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกเนาะผู้คนงานร้านค้าที่อยู่อาศัยพื้นที่สาธารณะนะครับหนึ่งในแนวคิดนะครับเพื่อพัฒนาเมืองควบคู่กับระบบขนส่งนะครับ 600,000 คนต่อเที่ยวต่อวันนะครับโอ้ไม่น้อยเลยนะฮะก็นี่ครับประมาณนี้เนาะการอัปเดตข่าวการจราจรนะครับในรายการเพื่อเดินทางนะครับก็วันนี้นะครับผมนะครับเอิร์ธรัชภาแล้วก็พี่ทีมงานนิวมีเดียนะครับรวมถึงพี่ช่างนะครับก็ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
11: ฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะ
12: นี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณ
11: อุจ้าๆๆๆเลิกแล้วเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้า
13: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
14: ความคิดดีจังหนูชอบ
15: ผมก็ชอบนะ
16: ป้าก็ชอบ
17: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
9: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
6: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
18: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ย พวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
6: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
18: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จดจ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาครับ
6: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ
9: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
6: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
10: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่โลกการเข้าใจผิดแหละ ี่ยคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามไปดูสิ่งที่ได้
6: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
10: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าที่ตำรวจต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉา

0: ราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ
2: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
1: เร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
9: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
8: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
9: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: อุ๊ยคุณไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: 95.5 Metro Life
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก

12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันประเทศไทยนำเสนอศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกตทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ประเทศไทยนำเสนอศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
10: นายวิระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นำชมนิทรรศการ Thailand Pavilionพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายวิรชัยเปิดเผยว่า Thailand Pavilion มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสำเร็จโดยคัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกได้แก่การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัดการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์แล้วว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประชาชนไทยได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
2: ปปช.ชี้แจงกรณีปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเวลาฝากขังครบ84วันย้ำไม่ส่งผลให้คดีสิ้นสุด
11: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงกรณีผู้ถูกกล่าวหา3รายในคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ได้รับการปล่อยตัวว่าเป็นการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87 ซึ่งกำหนดกรอบเวลาควบคุมตัวสูงสุดไม่เกิน84วันโดยต้องคำนึงถึงหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้การปล่อยตัวไม่ส่งผลให้คดีสิ้นสุดลงและปปช.ยังคงมีอำนาจไต่สวนและดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานสามารถขอศาลออกหมายจับได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและขณะนี้คณะกรรมการปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลใดและในประเด็นใดโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2569พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีด้วยความรอบคอบเป็นธรรมและตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งในส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหาเพื่อขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
12: นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวัตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับอยู่ที่ไหนก็รายงานตัวมานะครับ It's good to use นะครับมีทักทายเข้ามาโหขอบพระคุณมากเลยนะครับจากคุณแชมป์ด้วยขอบพระคุณครับที่วันนี้ก็ทักทายมาแล้วก็ส่งกำลังใจมาและก็ยังมี AM นะครับที่กำลังติดตามฟังอยู่ขออนุญาตทักทายผ่านทางคลื่น AM ด้วย AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็ AM 1467กิโลเฮิรตซ์นะครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามอยู่นะครับรวมถึงเพจ Facebook ของเรานะครับวันนี้ใครที่ฟังรายการอยากจะได้ข้อความที่เป็นกำลังใจแล้วก็ทักทายมาอย่าลืมเข้ามากดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับในเพจของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตามตัวเลยครับแล้วก็มีคำว่าไลฟ์ด้วยด้านหลังนะครับก็จะได้ทักทายกันสดๆผ่านทางรายการตอนนี้นะครับอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนนะครับแล้วก็บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเลิกงานแล้วนะครับพอได้ยินเสียงหรือบางคนอาจจะกำลังเคลียร์งานอยู่เพื่อที่จะได้กลับบ้านในช่วงเย็นด้วยนะครับมีข้อความถามว่าทานข้าวมื้อเย็นหรือยังนะครับมื้อเย็นยังเลยเพราะว่าแค่ 5:00 นกว่าๆเองอ่ะใครที่ตอนนี้กำลังเตรียมอาหารหรือว่าปรุงอาหารรอสมาชิกในครอบครัวอยู่โทรมาบอกกันหน่อยนึงนะครับ02 276-9717 นะครับแล้วก็02-276-9721นี่นะครับ2เบอร์ที่ติดตามนะครับแล้วก็ทักทายพูดคุยกันวันนี้มีหลายเรื่องราวที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องราวสำคัญนะครับเรื่องแรกเลยต้องบอกว่าตอนนี้ครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการโพสต์เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ติดกันทั้งวันครับเริ่มแล้ววันนี้วันแรกนะครับไทยต้อนรับโลกนะครับเปิดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกครับ12ตุลาคม2569ไปจนถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับทางด้านของ NBT ก็ได้มีการถ่ายทอดอยู่นะครับเป็นพิธีเปิดด้วยนะครับประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับครั้งนี้กว่า 15,000 คนจาก191ประเทศสู่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งวันนี้ครับจับประเด็นเป็นข่าวเนี่ยสรุปเรื่องสำคัญนะครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สามารถที่จะนำเรื่องราวที่เขาเรียกว่าเป็นใจความสำคัญนะครับเป็นท็อปิกสำคัญและก็แน่นอนว่าเวทีนี้ก็เป็นเวทีสำคัญทั้งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับหารือทิศทางเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาของโลกนะครับร่วมติดตามกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่ามีหลายๆประเด็นครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นหลายๆประเด็นที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเป็นประโยชน์กับที่ได้ติดตามกันพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าวันนี้ครับมีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่อยากจะนำเรียนแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ในส่วนของทั้งพิธีเปิดนะครับมีประเด็นสำคัญต่างๆนะครับเดี๋ยวติดตามกันตลอดทั้งรายการนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้ทั้งข้อมูลนะครับแล้วก็ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวกับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่า วันนี้ก็มีท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการประชุมนะครับสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมีการมุ่งหารือครับในประเด็นสำคัญเรื่องของการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับมาเป็นเครื่องมือสร้างงานคุณผู้ฟังแล้วก็ขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาด้วยวันนี้วันแรกครับมีใจความสำคัญเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนติดตามวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อย่างที่บอลนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็มีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนาในวันนี้นะครับกับผู้นำระดับโลกจะมีการหารือนะครับกับประธานกลุ่มธนาคารโลกนะครับแล้วก็กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF นะครับหรือว่านางคริสตาลินาเจอว่านะครับซึ่งต้องบอกว่ามีหลายๆท่านเลยที่วันนี้ก็ได้มาร่วมกันประชุมด้วยประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำนะครับเพื่อที่จะมุ่งหารือในการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการทั้งสร้างงานแล้วก็สร้างโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านทั้งด้านของเทคโนโลยีนะครับปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ small AI นะครับซึ่งถือว่าเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันครับที่ต้องบอกว่าใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องสำคัญครับโดยการออกแบบเนี่ยก็ให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็มีเรื่องของงบประมาณของท้องถิ่นนะครับเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยสามารถนำมานะครับในการเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีนำไปสู่สร้างการรับรู้นะครับผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างด้วยนอกจากนี้ครับก็ยังในงานนี้นะครับยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการบรรยายที่น่าสนใจยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมกันพูดคุยถึงทิศทางถึงโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่นะครับในยุคที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็มีการเปลี่ยนแปลงครับอย่างรวดเร็วมีงานเปิดตัวหนังสือนะครับรวบรวมงานวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะกำหนดเรื่องของความมั่นคงและก็ความมั่งคั่งของเอเชียการบรรยายนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแรงงานในภูมิภาคนะครับรวมถึงเรื่องของความท้าทายต่างๆจากเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของจับประเด็นเป็นข่าวต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ครับมีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญนะครับวันนี้เนี่ยหัวใจของการพัฒนา AI ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คือการเพิ่มศักยภาพแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้คนอย่างทั่วถึงนะครับวันนี้ก็มีความร่วมมือระหว่างประเทศที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับในการที่จะแบ่งปันเรื่องประโยชน์แล้วก็การรับมือกับความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ AI ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านเอกนิติธันประภาสได้มีการกล่าวเสวนา Small AI นะครับในการประชุมประจำปีของ IMF World Bank 2026แล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญด้วยโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็วันนี้มีการชูเรื่องของ3แนวทางนะครับในการใช้ AI สร้างงานยกระดับ SME ดันคนไทยครับเข้าถึงโอกาสเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับวันนี้ท่านก็ได้มีการพูดถึงประเด็นสำคัญแนวทางในการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับในเวทีที่ต้องบอกว่าเป็นการประชุมระดับโลกเลยทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของการสร้างงานเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยในการประชุมประจำปี IMF World Bank ครับวันนี้สดๆร้อนๆเลยก็นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังเป็นประเด็นสำคัญนะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุครับวันนี้แล้วก็เป็นที่สนใจไปทั่วโลกเลยบอกประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับ3แนวทางสำคัญได้แก่ AI in all AI in AI แล้วก็ AI for all นะครับต้องบอกว่าแน่นอน3ประเด็นนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วหลายๆคนก็พูดถึงเพราะว่าเป็นการเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจเดิมพัฒนาทักษะแรงงานให้รองรับกับงานใหม่เราจะปฏิเสธแบบไม่รู้จัก AI ไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่า AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้ชีวิตนะครับการติดต่อธุรกิจการค้าในประเทศระหว่างประเทศทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องเพิ่มศักยภาพเพิ่มสกิลในการใช้ AI พัฒนาทักษะ AI ให้รองรับงานใหม่ๆนะครับแล้วก็สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงประโยชน์จาก AI ได้นะครับท่านเอกนิติธันประภาสวันนี้ก็ชู3แนวทางในการใช้ AI ทั้งการสร้างงานนะครับทั้งเรื่องของ SME แล้วก็ดันคนไทยครับให้เข้าถึงโอกาสเศรษฐกิจดิจิทัลในส่วนของแนวคิดเรื่องแรกทางแรกนะครับ AI in all อันนี้สำคัญครับเรื่องนี้ประเทศไทยนำ AI ครับมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผู้ประกอบการรายย่อยสังเกตดูตอนนี้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเขาจะมีความรู้เนาะแล้วก็มีความสามารถในการใช้ AI ผ่านผู้ช่วยยกตัวอย่างเห็นภาพบอลยกตัวอย่างคือ AI นกกระซิบนะครับในเรื่องของการสแกนต่างๆผู้ประกอบการตอนนี้เนี่ยทั้งแอปพลิเคชันถุงเงินใช่ไหมครับเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลนี่คือตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน AI นกกระซิบนะครับพอท่านเอกนิติยกตัวอย่างปั๊บเนี่ยทุกคนเข้าใจบริหารจัดการเรื่องสต็อกสินค้าคำนวณผลกำไรนะครับเรื่องของต้นทุนการคำนวณได้อย่างชัดเจนถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะครับปัจจุบันครับต้องบอกว่ามีร้านค้ารายย่อยเนี่ยเกือบ1ล้านรายใช้งาน AI นกกระซิบแล้วก็เป็นข้อมูลธุรกรรมที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ซึ่งก็ต้องบอกว่าทำให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็เข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างคล่องเลยทีเดียวแนวทางต่อมาครับAll in AI รัฐบาลครับมุ่งพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการยุคปัจจุบันด้วยนะครับทั้งนักลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูลนะครับเซมิคอนดักเตอร์เรื่องคลาวด์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงผ่านโครงการ Skill Bridge นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเชื่อมโยงนักลงทุนสถาบันการศึกษาแรงงานเข้าด้วยกันนะครับพร้อมผลักดันสตาร์ทอัพและก็ SME และมหาวิทยาลัยให้เข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้นะครับต้องบอกว่าหลายคนเลยตอนนี้ทุกๆมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็มีการนำเรื่องขององค์ความรู้ด้าน AI มาต่อยอดให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาภายใต้เรื่องของการนำความรู้ทั้ง up skill แล้วก็ lay skill ด้วยอีกเรื่องนึงเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับ AI in all in AI รวมถึง AI for all นะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็สำคัญมากๆครับให้ความสำคัญกับการที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับใช้ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของภาครัฐออกแบบครับในการช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการเราต้องรู้ว่าความต้องการของประชาชนคืออะไรนะครับท่านเอกนิติบอกสนับสนุนให้เกิดรายได้ในระดับชุมชนพัฒนาทักษะใหม่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปิดท้ายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจ AI จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารโลกและก็สถาบันระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ส่งเสริมการกำกับดูแล AI อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อให้เทคโนโลยีดังกล่าวครับนำไปสู่การสร้างงานที่ดีขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันนะครับแล้วก็กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญครับที่วันนี้นะครับก็ได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับก็สรุปให้ฟังกันยังมีอีกหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับเรื่องสำคัญมากๆเราได้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับจากเรื่องของ IMF World Bank 2026นะครับการประชุมประจำปีซึ่งต้องบอกว่าก็มีผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากทั้งในเรื่องของไทยผลักดันปลอบความร่วมมือต้านภัยการเงินดิจิทัลนะครับ Bangkok Blueprint นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นวาระสำคัญที่ไทยเตรียมผลักดันร่วมกับ IMF IMF แล้วก็ธนาคารโลกด้วยนะครับเดี๋ยวยังมีอีกหลายๆประเด็นเลยนะครับก็เป็นการสรุปเบื้องต้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ครับทั้งทาง NBT ก็ได้มีการถ่ายทอดนะครับแล้วก็เรียกว่านำเสนอเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับเดี๋ยวก็จะมีทุกๆช่วงนะครับที่จะนำข้อมูลเรื่องของการประชุมครั้งนี้นะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่ามีประโยชน์แล้วก็มีเรื่องสำคัญแต่ในขณะเดียวกันครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งนอกเหนือจากวันนี้ครับแน่นอนว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องของการเดินหน้าฟื้นฟูหลังน้ำลดครับวันนี้ก็มีการแจ้งนะครับทั้งในส่วนของปภ.ก็จ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ประสบภัยนะครับไปแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนนะครับกว่า 1,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่1เลยต้องดูแลพี่น้องนะครับแล้วก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาสรุปให้ฟังแบบนี้ครับในเพจของเราก็มีการสรุปเป็นประเด็นสำคัญเอาไว้เพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้เข้าใจแล้วก็ติดตามข้อมูลกันได้อย่างครอบคลุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับปกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามและก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันที่12แล้วนะครับที่ท่านก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดภาพรวมของวันนี้ครับนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูต้องบอกว่าไม่ได้สูงเกินคาดการนะครับต้องบอกว่าก็เป็นช่วงท้ายๆแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็จะหมดหน้าฝนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่หน้าหนาวหลายๆคนบอกคุณบอลรอหน้าหนาวอยู่เดี๋ยวพฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวธันวาคมก็จะเป็นช่วงของการเซเลบเรตการเฉลิมฉลองกันแล้วนะครับในพื้นที่สำคัญครับต้องบอกว่าก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับขออนุญาตนำเรียนตั้งแต่กรุงเทพมหานครทุกฝ่ายครับตอนนี้ก็ร่วมกันฟื้นฟูจนกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเร่งสำรวจรายชื่อนะครับของผู้ประสบอุทกภัยซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับมีการโอนเงินเยียวยาเนี่ย 9,000 บาทนะครับไปแล้วเนี่ย5รอบด้วยกันนะครับเป็นเงินเนี่ยโอ้โหเรียกว่ากว่า 1,000 กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับเป็นจำนวนกว่า 135,782 ครัวเรือนนะครับก็วงเงินเนี่ยต้องบอกว่าพันกว่าล้านแล้วนะที่มีการโอนให้กับผู้ที่เดือดร้อนนะครับจากเรื่องของอุทกภัยแล้วก็ได้มีการสั่งการนะครับให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังแล้วก็รับมือกับฝนที่จะตกหนักครับเช่นเดียวกับจังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการอพยพกลุ่มเปราะบางระดมเครื่องจักรกลนะครับรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ปรับปรุงนะครับเรื่องของระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์แล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้เตรียมตัวได้ทันนะครับซึ่งในส่วนของการเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคการทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางคมนาคมมีการบูรณาการกันนะครับร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.แล้วก็มีธนาคารออมสินนะครับแล้วก็มีสมาคมที่เกี่ยวข้องก็ร่วมไม้ร่วมมือกันครับในการเร่งจ่ายเงินเยียวยานะครับตามกรมธรรม์นะครับที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลได้จัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาทนะครับทั้งนี้ก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานก็ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต้องปรับแผนนะครับแล้วก็กำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนนะครับนอกจากนี้ก็มีการเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อให้ส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารอันนี้ก็สำคัญนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยในภาษาที่1เข้าใจง่ายภาษาที่กระชับแล้วก็หลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคนะครับผ่านทุกช่องทางนะครับให้เป็นกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนการเพิ่ม ประสิทธิภาพเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็การกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทำน้ำอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนะครับแล้วก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยซึ่งตอนนี้ครับต้องนำเรียนย้ำอีกครั้งนึงว่าได้มีการจ่ายไปแล้วคุณผู้ฟังกว่า 130,000 ครัวเรือนนะครับเป็นจำนวนเงินกว่า 1,000 ล้านบาทนะครับก็กำชับเรื่องของภาคใต้ด้วยที่ต้องบอกตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังนะครับฝนที่จะตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนะครับแล้วก็ช่วงของต้นพฤศจิกาด้วยในพื้นที่ของภาคใต้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยนะครับก็ยังคงต้องเกาะติดกันนะครับกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับพาคุณผู้ฟังมาเกาะติดเรื่องของปภ.กันหน่อยนึงเพราะว่าวันนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นสำคัญครับที่รายการของเราได้มีการติดตามรายงานสถานการณ์น้ำท่วมใน20จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็มีการระดมกำลังกันเต็มที่นะครับรวมถึงทรัพยากรอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันเร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพื้นที่ที่สถานการณ์ตอนนี้คลี่คลายแล้วครับก็เร่งฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับโดยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าปภ.ก็ยังเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดนะครับได้แก่พิษณุโลกนะครับได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับในพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอย่างที่บอลได้นำเรียนไปทั้ง20จังหวัดเนี่ยก็ปภ.ครับตอนนี้ระดมทรัพยากรเร่งช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอีกส่วนนึงครับในพื้นที่ที่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็อย่างที่ท่านนายกสั่งเลยก็คือเร่งฟื้นฟูพื้นที่นะครับให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับวันนี้นะครับ12ตุลาคม2569ท่านก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางนะครับทำให้ปัจจุบันนี้ครับอย่างที่บอกว่าก็ยังมีสถานการณ์ในอุทกภัย20จังหวัดอย่างที่บอกไปนะครับทั้งพิษณุโลกนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีชัยนาสิงห์บุรีสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรีรวมถึงอ่างทองนะฮะแล้วก็พระนครศรีอยุธยาด้วยหลายพื้นที่เลยนะครับปภ.ก็ก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่คลี่คลายให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับเดี๋ยวต้องพักกันสักครู่นึงนะครับทั้งในส่วนของการประชุมแล้วก็ในส่วนที่ต้องเดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
3: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
2: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
3: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
2: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
4: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
8: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ17:33 น.ครับที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเพลงที่หลายคนคุ้นหูกันแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆคนบอกชอบด้วยนะครับก็เปิดให้ฟังกันเพื่อที่จะเข้าสู่บรรยากาศครับของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับต้องบอกว่าคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศนี่เรียกว่าหลายคนเลยคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามกันอยู่บอกว่าดีใจมากๆครับที่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยในการต้อนรับนะครับต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้หลายๆคนเลยบอกคึกคักมากๆเลยนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยหลายๆคนพูดว่าเศรษฐกิจดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนถึงเรื่องของประเทศไทยนะครับที่เราจะได้รับประโยชน์จากการประชุมในครั้งนี้ด้วยสรุปให้ฟังแบบเป็นประเด็นสำคัญนะครับไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับหรือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเด็นแรกประโยชน์ที่เราจะได้รับสรุปง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับได้แสดงศักยภาพความพร้อมด้านต่างๆเช่นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งโรงแรมระดับมาตรฐานรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายแขนงเราได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับเรื่องที่2ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพIMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราได้มีการชูจุดแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ตอนนี้ครับต้องบอกโดดเด่นมากๆจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆที่ยังไม่เคยมาเมืองไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นที่3ครับเราได้ประโยชน์จากการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครั้งนี้ได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงนะครับผ่านการไหว้เรื่องของอาหารการกินเรื่องของวิถีชีวิตให้ทั่วโลกได้รู้จักนะครับเพราะว่ามีนักข่าวมีสื่อมวลชนจากทั่วโลกเดินทางมาครั้งนี้นะครับเป็นหมื่นๆคนนะครับกว่า191ประเทศทั่วโลกเราได้ประโยชน์อะไรอีกจากการเป็นเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกปี2569ประโยชน์ที่เราจะได้รับคือได้โอกาสสร้างเม็ดเงินมหาศาลสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในสายตาชาวโลกเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับนี่คือประโยชน์ที่สรุปให้เห็นภาพง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าเราได้ประโยชน์ทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะครับแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยโชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยได้โอกาสในการสร้างเม็ดเงินอย่างมหาศาลทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือการสรุปให้ได้ฟังกันที่เรียกว่าง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าเราได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆจากการประชุมซึ่งวันนี้ครับเริ่มแล้วนะครับเป็นวันแรกไทยได้มีโอกาสต้อนรับโลกนะครับเรื่องของการเปิดการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าหลายแต่หลายท่านเลยเนี่ยจะได้ติดตามข้อมูลนะครับผ่านการเรียกว่านำเสนอทั้งในส่วนของ NBT ด้วยนะครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและก็ในส่วนของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับเราก็ต้องขอเชิญชวนคุณผู้ฟังครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับระหว่างวันที่12ก็คือวันนี้วันแรกถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับหลาย คนที่กำลังติดตามอยู่ครับวันนี้มีหลายประเด็นเลยหลายๆคนก็บอกว่าไปติดตามมาแล้วด้วยนะครับหลายคนบอกว่ามีการนำความรู้นะครับเรื่องของทักษะต่างๆมาเล่าให้ฟังกันผ่านทางการประชุมครั้งนี้ด้วยดังนั้นครับใครที่ติดตามกันอยู่ต้องบอกว่าทุกเรื่องครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ทุกเรื่องที่เรียกว่าติดตามกันสามารถที่จะร่วมพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับหมายเลขโทรศัพท์022769717แล้วก็อีกเบอร์นึง022769721นะครับก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันได้นะครับสามารถที่จะสื่อสารเรื่องราวต่างๆต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์อีกเรื่องนึงครับบนเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเป็นการเกาะติดเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งหลายคนก็ได้ติดตามนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของ AI เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของ innovation ต่างๆนะครับมีในงานนี้แล้วก็เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะได้มาติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังนะครับมีคุณ A สันใช่ไหมครับวันนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็ขอบคุณมากที่คุณบอลนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาแบบสรุปให้ฟังกันนะครับโดยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับบอกว่าเป็นเวทีหารือวาระสำคัญนะครับด้านผลกระทบทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกด้วยโดยนายอาเจบังก้านะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มธนาคารโลกเน้นย้ำครับถึงการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับนะครับประสิทธิภาพแล้วก็การสร้างงานคุณภาพใน5อุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและก็เกษตรกรรมสำหรับนางคริสตาลีน่าจอร์จิวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ก็มีการประเมินด้วยว่าแม้ว่า AI นะครับจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3บรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40อาจจะสูงถึง160ในบางประเทศซึ่งตรงนี้ครับก็นำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานแล้วก็การจัดเก็บภาษีของภาครัฐในมุมมองของนายทามันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นประธานาธิบดีของสิงคโปร์ก็ได้บอกด้วยครับว่ามีการเสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำระดับโลกครับก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่ารัฐบาลทุกประเทศต้องเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็ตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและก็เกิดความเป็นธรรมนะครับนี่ก็เป็นการสรุปให้ฟังกันนะครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการชู AI ยกระดับงานที่มีอยู่การสร้างงานเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กๆนะครับพร้อมปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมทางไซเบอร์แล้วก็เรื่องของ AI ด้วยนะครับมีข้อความอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวก็จะนำเรียนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่มีประโยชน์ครับแล้วก็ได้รับรู้กันผ่านทางสวทของเราทุกวันทุกชั่วโมงก็ติดครับเรื่องราวของการประชุมIMF World Bank Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็จะมีเรื่องที่เป็นประโยชน์สรุปเรื่องใจความสำคัญการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มาฝากคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีหลายๆเรื่องราวที่เรายังคงต้องเกาะติดกันเพราะว่าเรื่องราวของอุทกภัยในภาคใต้ครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้อย่างที่บอกครับว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็จะเข้าสู่พฤศจิกายนทุกคนก็คงทราบครับว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าแน่นอนครับว่าภารกิจสำคัญนะครับคือการประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางภาคใต้โดยจากการพยากรณ์อากาศครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเห็นชัดเลยครับว่าช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้ของเรานะครับยังคงต้องเจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักโดยเริ่มจากคุณผู้ฟังเพชรบุรีนะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเราเกาะติดกันตลอดเช่นเดียวกันเมื่อวานวันอาทิตย์ใช่ไหมครับฝนตกหนักเลยที่เพชรบุรีนะครับในห้วงของการที่ได้ติดตามข่าวกันเนี่ยต้องบอกว่าทั้งเพชรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีครับก็ต้องบอกว่าเจอเรื่องของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามครับต้องมีเรื่องของการสื่อสารข้อมูลนะครับกับพี่น้องประชาชนสื่อสารอย่างชัดเจนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ถ้อยคำที่สื่อสารเข้าใจง่ายทันทีแล้วก็ที่สำคัญครับไม่ต้องใช้เทคนิคนะครับที่เรียกว่าบางทีแล้วพูดถึงเป็นศัพท์ยากๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนอาจจะไม่เข้าใจนะครับดังนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับเรื่องของการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกรณีเกิดสถานการณ์จุดวิกฤตเช่นเมื่อปริมาณน้ำมาถึงนะครับก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางนะครับก็ต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายๆนะครับรวมถึงการดูแลเรื่องของอาหารเรื่องของวัตถุดิบต่างๆนะครับเรื่องของการประสานผู้ประกอบการด้านอาหารผู้ประกอบการการขนส่งอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณะปั๊มน้ำเครื่องสูบน้ำเรือยนต์เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาสำคัญด้วยอีกเรื่องนึงครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพูดถึงก็คือเรื่องของศูนย์พักพิงนะครับกรณีนี้เนี่ยท่านบอกว่าต้องมีมาตรฐานนะครับเรื่องของห้องน้ำห้องท่าที่ต้องถูกสุขลักษณะนะครับบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกองทัพองค์กรภาคเอกชนก็ต้องระดมทุกสรรพกำลังนะครับเพื่อที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาสำคัญในส่วนของอีกเรื่องนึงก็คือกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของผู้ป่วยการส่งต่อเห็นไหมฮะเพราะว่าต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยในจุดสำคัญต่างๆด้วยหากสถานพยาบาลเนี่ยได้รับผลกระทบก็จะต้องมีเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยนะครับนี่ท่านก็กำชับเรื่องนี้เช่นเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการเห็นไหมครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนี่มองภาพรวมทุกจุดนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องในกรณีที่เกิดสถานการณ์ต่างๆด้านกระทรวงศึกษาธิการก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มอบหมายครับให้หน่วยงานในพื้นที่ก็ต้องนำกำลังบุคลากรนักวิชาการด้านการศึกษาบุคลากรด้านการศึกษานะครับก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ได้มีการสั่งการ7แนวทางนะครับทั้งติดตามประเมินสถานการณ์คุณผู้ฟังประเมินพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังนะครับท่านนายกเขาบอกว่าในแต่ละจุดนี้ท่านจะรู้หมดเลยว่าจุดไหนที่ต้องติดตามนะครับตรวจสอบเรื่องของคูเรื่องของคลองเรื่องของประตูระบายน้ำเรื่องของสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กำชับเรื่องนี้การอพยพคนการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนต้องทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพดูแลกลุ่มเปราะบางคุณผู้ฟังแล้วก็ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินช่องทางติดต่อกับหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจแล้วก็ความรับผิดชอบเพื่อที่จะบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพท่านก็กำชับนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องใช้ช่องทางสื่อสารทางโซเชียลมีเดียแล้วก็หน่วยประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัด ดำเนินการครับในการกระจายข้อมูลข่าวสารออกไปในทุกๆช่องทางนะครับทั้งของจังหวัดเองแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดีย Facebook LINE Instagram X รวมถึง TikTok ด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นสื่อทุกสื่อช่องทางส่วนตัวของผู้ว่าราชการช่องทางของจังหวัดเองของนายกเหล่ากาชาดอย่างเงี้ยครับรวมถึงช่องทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากการประชุมของท่านนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับท่านผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือกับอุทกภัยแล้วก็การแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการบอกกล่าวว่าฝนก็จะตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับในห้วงสัปดาห์นี้ท่านก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับมาดูข้อความของคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับต้องบอกว่าในทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามต้องบอกเป็นเรื่องที่หลายคนนะครับดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญไม่อยากให้พลาดนะครับที่จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับทางด้านของข้อความคุณบุญล้อมนะครับส่งมาวันนี้แล้วก็กดติดตามแล้วด้วยนะครับคุณอเนกพลิกไทยนะครับคุณโอ๋คุณดาวอรุณกมลครับแชร์เรียบร้อยนะครับพี่เบลด้วยวันนี้ส่งเข้ามาทักทายกันนะครับก็ยังคงตามกันต่อนะครับในหลายเรื่องราวสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆเรื่องครับที่เกี่ยวเนื่องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับทางด้านของเวทีการประชุมวันนี้นะครับแน่นอนว่าก็ได้มีการแชร์เรื่องราวของเยาวชนนะครับที่เรียกว่าเป็นเวทีเยาวชน IMFอย่างที่บอกครับเมื่อกี้นี้นำเรียนคุณผู้ฟังไปแล้วเรื่องของ AI นี่มีเรื่องของเขาเรียกว่าประโยชน์นะครับในการที่จะช่วยคนรุ่นใหม่ทั้งในเรื่องของการสร้างอาชีพเรื่องของเกษตรกรให้เพิ่มรายได้ต้องเรียนรู้ใช้ให้เป็นด้วยวันนี้ครับจากข้อมูลนะครับในเพจของสวทของเราครับก็แชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับทางด้านของนายแดนแคชนะครับซึ่งท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการนะครับของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับก็แน่นอนวันนี้เป็นผู้ดำเนินการเสวนาเรื่องสำคัญในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ร่วมกับผู้แทนภาคธุรกิจนะครับเทคโนโลยีเรื่องของนักลงทุนแล้วก็มีเยาวชนเป็นองค์กรเยาวชนครับเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเยาวชนเอเชียในยุค AI ด้วยนะครับวันนี้มีการเสวนาสำคัญครับน่าสนใจเลยทีเดียวเขาบอกการเสวนาวันนี้นะครับที่มีการประชุมกันนะครับก็เป็นการพูดถึงศักยภาพของ AIในการเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนแล้วก็สร้างธุรกิจใหม่พร้อมกับการเน้นการพัฒนาการศึกษาแล้วก็เรื่องของทักษะให้ตรงกับตลาดแรงงานส่งเสริมการจ้างงานนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนนะครับรวมถึงเข้าถึงตลาดลดความเหลื่อมล้ำครับทางด้านของเทคโนโลยีระหว่างเมืองกับเอกชนนะครับเปิดทางให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยวันนี้ครับก็มีการเสวนากันนะครับที่ต้องบอกเป็นเวทีเยาวชน IMF นะครับก็ยังพูดถึงเรื่องราวของการใช้ AI คุณผู้ฟังเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตแล้วก็สร้างรายได้เกษตรกรผ่านการทำเกษตรแบบแม่นยำนะครับรวมถึงเรื่องของการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นวัสดุคาร์บอนชีวภาพสำหรับการก่อสร้างแล้วก็มีการย้ำด้วยนะครับว่าการทำงานร่วมกันกับ AI ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การคิดเชิงวิพากษ์แล้วก็การเข้าใจถึงปัญหาจริงโดยเกษตรกรก็ยังคงต้องพัฒนาทักษะแล้วก็ประสบการณ์ควบคู่ครับกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่วันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญที่หยิบมาเล่าให้ฟังนะครับจากเวทีเยาวชน IMF ก็มีการเสวนากันต้องบอกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวชื่อว่าหลายคนก็ไปฟังนะครับหลายคนดูการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ติดตามกันแบบนี้นะครับล่าสุดในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดนะครับวันนี้ Thailand Pavilion นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวที่มีการถ่ายทอดไปช่วงเวลา 17:00 น.ด้วยนะครับดังนั้นก็ติดตามกันต่อเนื่องครับต้องบอกว่าทุกๆเรื่องราวที่มีการนำเสนอครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแบบต่อเนื่องกันในทุกช่วงนะครับแน่นอนครับ เรื่องของการประสานข้อมูลต่างๆการรับแจ้งต่างๆล่าสุดครับทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้มีการแจ้งเรื่องของการทยอยปรับลดระดับการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงอย่างต่อเนื่องในอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปครับโดยล่าสุดที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานครับได้มีการแจ้งนะครับเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้ครับต้องนำเรียนว่ามีทิศทางดีขึ้นหลายๆคนฟังแล้วก็โอ้ก็เป็นกำลังใจนะครับกำลังใจมาจากทุกทิศทั่วทางมาจากทุกทิศเลยทีเดียวที่ส่งกำลังใจบอกขอให้สถานการณ์น้ำนะครับในทุกๆจังหวัดคลี่คลายก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆที่วันนี้ครับ12ตุลาคม2569ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่1,824ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงครับจากนั้นนะครับก็จะไหลไปรวมกับน้ำฝนน้ำท่าแล้วก็น้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณ 2,322 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับน้ำฝั่งตะวันออกและตะวันตกก็มีการทยอยปรับลดระดับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดต่อเนื่องโดยให้ระดับน้ำครับอยู่ที่ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่ 9 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณนะครับ

0: น้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนตอนนี้เริ่มลดลงนะครับก็ช่วยบรรเทาผลกระทบนะครับต่อพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้ครับกรมชลประทานก็ยังคงติดตามครับเรื่องของปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็สถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดก็เพื่อเป็นการระบายน้ำครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งในพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนนะครับขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับใครที่ฟังรายการอยู่ต้องติดตามนะครับต้องติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำตลอดครับอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับในทุกๆจังหวัดในทุกๆอำเภอในทุกๆตำบลครับสถานการณ์น้ำตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามกันอยู่เดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกาเพื่อทั้งเคารพธงชาตินะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเติมมาที่เบอร์02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง276-9721ได้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
6: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
5: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
6: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรณบ้านป่าแปกอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งสำรองอาหารยามยากโดยทรงส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรไว้ในคลังอาหารกลางหมู่บ้านเพื่อใช้แบ่งปันในยามขาดแคลนเปรียบเสมือนอาหารชุมชนที่สามารถเบิกถอนได้ตลอดทั้งปีเกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในการรักษาโรคและบำรุงร่างกายอีกทั้งนำพันไม้และสมุนไพรไปเพาะปลูกในครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจพอเพียงสะท้อนถึงพระปรีชาญาณและพระเมตตาที่พระราชทานไว้แก่ราษฎรได้อิ่มท้องอิ่มใจตลอดจนพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 19:00 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่ามีข้อความส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยเรียกว่าข้อความส่งมาเยอะเลยนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับที่กำลังติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าทุกๆกำลังใจที่เรียกว่าส่งมาให้กับพี่น้องที่ต้องบอกว่าเดือดร้อนจากอุทกภัยด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของกาญจนบุรีนะครับพื้นที่ราชบุรีแล้วก็มีพื้นที่อีกหลายๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่รวมถึงเพชรบุรีด้วยก็ส่งกันมาเดี๋ยวติดตามกันต่อเนื่องนะครับแต่เมื่อสักครู่เพิ่งจบไปนะครับแน่นอนว่าเป็นเพลงที่หลายๆคนร้องได้นะครับแล้วก็พูดถึงกันอยู่สำหรับการประชุม IMF นะครับซึ่งต้องบอกว่าชื่อเต็มๆนะครับนั่นก็คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชื่อภาษาอังกฤษครับคือ IMF World Bank Annual Meeting 2026นั่นเองนะครับระหว่างวันที่12ตุลาคมก็คือวันนี้ครับจนถึง18ตุลาคม2569แน่นอนครับเรื่องราวของการลดโลกร้อนเรื่องนี้เนี่ยทั่วโลกเขาพูดถึงนะครับลดก๊าซเรือนกระจกล่าสุดครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของรัฐบาลก็จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Annual Meetings นะครับระหว่าง12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับภายใต้แนวทางการจัดงานการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Meetings นะครับซึ่งต้องบอกว่ากระทรวงการคลังครับก็ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการกำหนดมาตรการสำคัญต่างๆเพื่อลดโลกร้อนด้วยนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพภายในงานนี้เน้นย้ำเลยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนี่คือหัวใจสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมเขาทำยังไงกันบ้างภายในงานนี้ครับ1การใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันนะครับที่ต้องบอกว่าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเรื่องของการจัดการขยะอาหารเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมเลยทีเดียวภายในงานนี้การลดใช้พลาสติกนะครับการลดพลาสติกในการใช้ครั้งเดียวเห็นไหมครับแล้วก็การนำเอาระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษนี่ก็เป็นการตั้งใจของรัฐบาลครับในการประชุมครั้งนี้โดยมาตรการด้านการขนส่งก่อนมาดูรายละเอียดตรงนี้นิดนึงครับเป็นประโยชน์แล้วก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยกับการจัดงานครั้งนี้ได้มีการจัดเตรียมครับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นี่แหละกว่า320คันเพื่อให้บริการรับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับประโยชน์ที่จะได้รับก็คือ1ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 95.8 ตันนะครับรวมถึงก็บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับทั้งนี้ครับตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านอกจากนี้ครับก็ยังมีมาตรการอีกหลายๆมาตรการที่ออกมาทั้งการจัดการขยะอาหารจากการประชุมแล้วก็งานเลี้ยงโดยนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับลดปริมาณขยะการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ควบคู่ครับกับการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในงานเลี้ยงทั่วๆไปใช่ไหมฮะแล้วก็การจัดการประชุมดิจิทัลแทนเอกสารกระดาษด้วยนะครับนี่ก็เห็นภาพชัดเป็นรูปธรรมชัดเจนลดการใช้ทรัพยากรแล้วก็ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตลอดห่วงของการประชุมนะครับมาตรการทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับในการประชุมครั้งนี้รัฐบาลนะครับก็ตั้งใจครับที่จะจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ กองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่าง12ถึง18ตุลาคม2569นะครับสะท้อนแนวทางที่รัฐบาลนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาจัดใช้กับการจัดงานระดับชาติไม่เพียงหารือเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวบนเวทีการประชุมแต่ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งการขนส่งการจัดการเรื่องอาหารตลอดจนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรัฐบาลมุ่งให้การประชุม IMF World Bank ครั้งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญในการจัดการประชุมนานาชาติที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การใช้มาตรการที่สามารถนำไปต่อยอดนะครับการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตประหยัดทั้งทรัพยากรนะครับประหยัดทั้งการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ลดขยะด้วยเห็นภาพชัดเจนครับทั้งใช้รถ EV กว่า320คันนะครับในการรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็ลดก๊าซเรือนกระจกได้จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการจัดการขยะอาหารลดการใช้พลาสติกแล้วก็ลดการใช้กระดาษเป็นใช้เรื่องของดิจิทัลแทนอันนี้ก็เห็นภาพชัดเจนนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวจากการประชุมครั้งนี้นอกเหนือจากนี้ครับเรื่องของการประชุม IMF World Bank เนี่ยเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านการศึกษาเปิดโอกาสเยาวชนไทยสู่การมีงานทำด้วยนะครับประเทศไทยของเราเรียกว่าเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank GroupAnnual Meetings นะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลครับให้ความสำคัญกับการต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งในด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์เรื่องนี้ก็ถูกเอามาพูดถึงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องขององค์ความรู้และประสบการณ์กับนานาประเทศรวมถึงการต่อยอดความร่วมมือกับธนาคารโลกครับในการพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดแรงงานด้วยโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศและธนาคารโลกภายใต้บันทึกความเข้าใจ MOU ระยะเวลา5ปีนะคุณผู้ฟังเพื่อยกระดับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาพัฒนาศักยภาพครูแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทุกกลุ่มนะครับจากการประชุมครั้งนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยก็ได้นำเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆโดยความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยครับก็มีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาการอาชีวศึกษาหรือสอสนะครับก็เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงนะครับการพัฒนาสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศมุ่งทำให้ผู้เรียนครับมีทักษะที่ตรงกับความต้องการนะครับเรียนเรื่องอะไรก็ตรงกับงานที่เราจะจบไปทั้งด้านวิชาชีพการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาใช้องค์ความรู้ up skill re skill ต่างๆขณะที่กสศครับก็สนับสนุนการขยายโอกาสให้กับทั้งเด็กทั้งเยาวชนนะครับในครอบครัวที่อาจจะมีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางแล้วก็พื้นที่ห่างไกลในส่วนของธนาคารโลกนะครับก็จะเข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ระดับสากลเพื่อนำมาปรับใช้กับสังคมให้เหมาะกับการศึกษาไทยด้วยนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำเอาความร่วมมือระหว่างประเทศมาต่อยอดครับกับการพัฒนาที่หนึ่งเลยเกิดขึ้นได้จริงเกิดผลได้จริงกับประชาชนโดยเฉพาะการศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งตรงนี้ครับเป็นเส้นทางสำคัญคุณผู้ฟังในการสร้างทักษะอาชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสให้น้องๆที่จบมาเนี่ยก็มีงานทำมีงานรองรับเก ระทรวงศึกษาธิการจึงมีบทบาทในการผลักดันสถานศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนครับให้สอดคล้องกับโลกเรื่องของการทำงานพร้อมสนับสนุนคุณครูให้สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นนะครับว่าก็เรียกว่าเกิดประโยชน์นะครับการประชุมครั้งนี้ในทุกๆมิติการค้าการลงทุนเศรษฐกิจนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้นี้เล่าไปแล้ว Green Meetings นะครับการศึกษาก็เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันจากการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในประเทศไทยครั้งนี้ครับต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่เวทีหารือเรื่องเศรษฐกิจระดับโลกเท่านั้นแต่นี่คือการต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาคนไทยนะครับเรื่องของการศึกษาไทยนะครับเพราะทักษะของประชาชนคือพื้นฐานของความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับโดยเฉพาะการทำให้เยาวชนนะครับเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีทักษะตลาดแรงงานที่ต้องการแล้วก็นำเอาองค์ความรู้ตรงนี้ครับไปสร้างอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างแท้จริงนะครับนี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวจากการประชุม IMF World Bank นะครับซึ่งต้องบอกว่าเริ่มวันนี้วันแรกนะครับแน่นอนว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราเกาะติดเรื่องนี้เพื่อที่จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้ครับส่งต่อทั้งในส่วนของออนไลน์ทั้งในส่วนของวิทยุทั้งในส่วนของ Facebook ทั้งในส่วนของ TikTok ทั้งในส่วนของสื่อโซเชียลมีเดียทุกอย่างเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับระหว่าง12ถึง18ตุลาคมนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: จับประเด็น VIP
1: ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับติดตามทุกเรื่องราวที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นในขณะเดียวกันครับตอนนี้แน่นอนว่าเราก็ยังคงต้องติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับแน่นอนว่ามีข้อมูลต่างๆส่งเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังต่อเนื่องกันแต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนนวัตกรรมต่างๆนะครับเรื่องของการคิดค้นงานวิจัยก็จะต้องสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนได้จริงด้วยวันนี้ครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจนะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับเรื่องของมอ.กับงานวิจัยสู่ภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน่าสนใจมากครับการคิดค้นการพัฒนาข้าวกล่องนวัตกรรมนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะเลยทีเดียววันนี้ครับบอลได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงเทพสุธีรวุฒินะครับท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับเรื่องราวของมอ.กับงานวิจัยสู่ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับ
1: ครับผมยินดีต้อนรับอาจารย์นะครับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแน่นอนครับสถานการณ์อุทกภัยที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่อีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยสำคัญเลยทีเดียวสู่ภารกิจที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้จริงการคิดค้นการวิจัยพัฒนาข้าวกล่องนวัตกรรมอยากให้อาจารย์เล่าที่มาที่ไปรวมถึงแนวคิดของงานวิจัยชิ้นนี้ให้ฟังหน่อยครับ
9: ครับต้องขอบคุณนะครับทางรายการผมเรียนนี่ครับว่าทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยนะครับเรามีนวัตกรรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็เมื่อสักปี54นะครับ53-54เนี่ยเกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราก็เริ่มมีการพัฒนาอาหารนะครับเช่นข้าวผัดที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิทเนี่ยนะครับแล้วก็พอเกิดภัยพิบัติเนี่ยเราก็ส่งอาหารเหล่านี้เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องต่างๆนะครับแล้วเราก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับจนเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการพัฒนาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะครับใช้ความร้อนสูงนะครับแล้วก็ใช้แรงดันอัดเข้าไปนะครับทำให้อาหารเหล่านั้นเนี่ยคงสภาพอยู่นะครับแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะครับจริงๆเราเก็บได้ประมาณสัก2ปีนะครับยังกินได
1: ้ยาวมาก
9: แ
1: ต่ครับ
9: เป็นสูงนะครับแล้วก็ใช้แรงดันอัดเข้าไปนะครับทำให้อาหารเหล่านั้นเนี่ยคงสภาพอยู่นะครับแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะครับจริงๆเราเก็บได้ประมาณสัก2ปีนะครับยังกินได
1: ้ยาวมาก
9: แ
1: ต่ครับ
9: ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราคิดเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราเองเรามองว่าคือเวลาเกิดอุทกภัยในเวลาเราส่งอาหารสดเข้าไปเนี่ยผัดตอนเช้าบ่ายก็บูดละ
1: ใช่แล้วก็บางครั้งเนี่ยเกิดเน่าครับ
9: เวลาใช่บางทีในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะส่งพวกนี้เข้าไปได
1: ้ครับ
9: เนื่องจากน้ำมันเชี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็เลยมีแนวคิดว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยเราแจกจ่ายก่อนที่จะเกิดภัยพิบัตินั้นชาวบ้านเนี่ยเวลามีน้ำท่วมก็ไม่อยากจะทิ้งบ้านทิ้งเรือนเขาก็มีข้าวเหล่านี้กินนะครับกินได้เลยไม่ต้องเวฟ
1: ไม่ต้องเวฟไม่ต้องอุ่น
9: ไม่ต้องใช้ความรู้ใช่ครับแต่ถ้าอุ่นเนี่ยก็จะอะไรนะแบบอาหารจานร้อนเนี่ยนะครับมันก็จะรู้สึกทานอร่อยหน่อยนะครับ
1: แต่ไม่ต้องอุ่นก็ได้ใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับทีนี้นอกจากผลิตภัณฑ์นี้แล้วเนี่ยนะครับเรายังมีผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับซึ่งก็พยายามประชาสัมพันธ์แต่อาจจะยังไม่ได้เป็นข่าวมากนักก็คืออาหารเหลวสำหรับผู้ป่วยที่หรือผู้สูงอายุที่กินลำบากนะครับลองคิดดูว่าตอนมีภัยพิบัติน้ำท่วมอะไรอย่างนี้นะครับเราส่งอาหารให้กับคนปกติเนี่ยคนปกติก็รับทานได้แต่ว่าผู้สูงอายุที่กินลำบากผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาจะไปหาอาหารเหล่านี้ได้ยังไง
1: ครับ
9: ใช่ไหมทางมอเนี่ยเราก็เลยพัฒนาอาหารขึ้นมาอีก ลักษณะหนึ่งเรียกว่าเป็นอาหารเหลวพร้อมรับประทานนะครับก็คือฉีกซองปุ๊บเนี่ยกินได้เลยนะครับถ้าอุ่นหน่อยเข้าไมโครเวฟหน่อยก็จะกลายเป็นซุปนะครับก็จะทานได้ปกติคนทั่วไปก็ทานได้อย่างต้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราทำออกมาเนี่ยอย่างอาหารพร้อมบริโภคเนี่ยนะครับกับอโกเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับราคาไม่ได้แตกต่างจากอาหารที่ปรุงสดเลยนะครับเราสามารถที่จะต้นทุนอยู่ที่ประมาณสัก40 บาท30 กว่าบาท40 บาทนะครับแล้วก็ถือว่าถ้าเราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะคุ้มค่ากว่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอาหารเหลวสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่กินลำบากเนี่ยนะครับเราผลิตออกมาเนี่ยถูกกว่าที่ไปซื้อจากท้องตลาดจากต่างประเทศเนี่ยนะครับประมาณครึ่งนึงนะครับเป็นสองผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยเวลาเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติหรือภัยพิบัติจาก

0: น้ำมือมนุษย์อย่างเช่นสงครามหรืออะไรต่างครับอย่างตอนที่เกิดสงครามระหว่างไทยกับเขมรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการส่งอาหารเหล่านี้เนี่ยให้กับทางกองทัพภาคสองนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยในส่วนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ส่งอาหารเหล่านี้เนี่ยนะครับให้กับทหารต่างๆนะครับ
1: นี่คือเรียกว่าที่ไปที่มานะครับนำมาสู่การคิดค้นนำมาสู่การวิจัยนำมาสู่การพัฒนาเป็นข้าวกล่องนวัตกรรม Grab A Go มาถึงกระบวนการบ้างดีกว่าครับการผลิตวัตถุดิบในการทำเนี่ยมาจากแหล่งใดและที่สำคัญอีกคำถามนึงคือฐานการผลิตครับเพราะว่าเป็นประโยชน์มากอยากทราบเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนครับฐานการผลิตครับอาจารย
0: ์ฐานการผลิตเนี่ยคืออย่างมาเลยสงขลานครินทร์เนี่ยเรามีคณะอุตสาหกรรมพิเศษเราก็เริ่มจากการที่เป็นห้องปฏิบัติการนะครับต่อมาเนี่ยเราก็ทำเป็นโรงงานสไตล์รูปงานนะครับซึ่งขอมีใบอนุญาตผลิตเรียบร้อยผ่านอย.เรียบร้อยนะครับแต่ว่าไอ้โรงนี้มันเป็นโรงที่เราผลิตได้ประมาณเดือนหนึ่งน่าจะ10,000 กล่องนะครับซึ่งไม่มากถ้าความต้องการนี้มากกว่านี้เนี่ยมันจะผลิตไม่ไหวเราก็เลยมีการพัฒนานะครับหรือสร้างโรงงานขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับสามารถผลิตได้เดือนหนึ่งประมาณสัก200,000 กล่องนะครับถ้าเกิดว่าเร่งผลิตจริงๆแล้วใช้หลายรอบเนี่ยหลายกะเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก400,000 กล่องเองนะครับเพราะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโรงงานใหญ่เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนเนี่ยขออนุญาตจากอย.อยู่ครับก็ถ้าเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยการผลิตที่โรงงานใหญ่เนี่ยมันก็จะทำให้ต้นทุนเนี่ยถูกลงนะครับนั่นหมายอะไรสงขลานครินทร์เนี่ยเราไม่ได้มีนโยบายว่าเราจะขายสินค้าไปเพื่อหากำไรมาแต่เราเนี่ยพยายามจะทำให้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงอาหารเนี่ยในยามเกิดภัยพิบัติเนี่ยได้อย่างไรหรือแม้แต่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่กินลำบากเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงอาหารนะครับแต่ละมื้อเนี่ยได้ในราคาที่ถูกกว่าแล้วเขาสามารถที่จะซื้อได้นะครับ
1: นี่ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวจุดเด่นครับของอาหารกล่องนวัตกรรม Gap A Go ครับมีจุดเด่นที่แตกต่างจากอย่างอื่นตรงไหนบ้างครับ
0: คือผมว่าสิ่งถ้าเราลองไปดูอาหารโดยทั่วไปเนี่ยนะครับที่ขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อเนี่ย
1: ครับ
0: พวกนี้เนี่ยคือต้องแช่เย็นและต้องเวทคือถ้ามาอยู่ในอุณหภูมิปกติเนี่ยสัก2-3 วันเนี่ยน่าจะบูดละนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเราสามารถเก็บไว้นานเนื่องจากว่าเราใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อนะครับเป็นแล้วเนี่ยแล้วปิดอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิทโอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะเข้าไปหรือว่ามันเจริญเติบโตเนี่ยทำให้อาหารบูดเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือที่เราเป็นโน้ตฮาวของเราเนี่ยพยายามจะทำให้คุณค่าอาหารรสชาติของอาหารเนี่ยยังคงอยู
1: ่อร่อยเหมือนเดิม
0: อร่อย
1: เหมือนเดิม
0: ใช่ครับใช่ครับนอกจากอาหารแล้วเนี่ยตอนนี้เราพัฒนาเรื่องขนมหวานนะครับตอนนี้เรามีข้าวเหนียวทุเรียนอยู
1: ่มีข้าวเหนียวทุเรียนด้วย
0: ที่ผลิตออกมา
1: ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยก็มีทางประเทศต่างประเทศเนี่ยนะครับติดต่อนะครับทั้งขอซื้อนะครับขอซื้อเป็นอาหารสำเร็จรูปไปและขณะเดียวกันก็ขอซื้อลิขสิทธิ์ไปเพื่อไปจำหน่ายเพื่อไปผลิตแล้วก็จำหน่ายเองนะครับแต่เราคิดว่าเราเองเราอยากจะให้โน้ตฮาวเหล่านี้อยู่กับประเทศไทยนะครับ
1: นี่นะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงเมนูไปแล้วข้าวเหนียวทุเรียนไปแล้วไฮไลท์เมนูเด่นๆบ้างดีกว่าอาจารย์ว่ายิ่งๆช่วงนี้น่าจะเหมาะเพราะเป็นมื้อเย็นพอดีเลยเด่นๆที่เป็นเมนูที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมามีอะไรบ้างแล้วเห็นบอกเป็นฮาลาลด้วยเหรอครับ
0: ใช่ครับเมนูทุกเมนูของเราเนี่ยผ่านรับรองการรับรองมาตรฐานฮาลาลนะคร
1: ับ
0: เป็นประเทศจากตัวแนวกลางเนี่ยเขาก็สนใจมากนะครับแล้วเราเองเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยเราถือว่าเราเป็นอิสลามิกคอริดอร์ของระเบียงอิสลามแล้วก็เป็นทางอาหารซึ่งทางตะวันออกกลางเนี่ยเขาให้ความเชื่อถือกับทางภาคใต้เยอะมากนะครับว่าอาหารที่ไปจากเราเนี่ยมันได้มาตรฐานฮาลาลนะครับทีนี้เมนูเด็ดๆเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไก่ทอดกระเทียมพริกไทยนะครับ
1: ไก่กระเทียม
0: มีเรื่องของพะแนง
1: พะแนง
0: ไก่นะครับพวกนี้นะครับ มีหลายเมนูครับ
1: มีหลายเมนูเน
0: า
1: ะ
0: สนใจจ
1: บ
0: ไ
1: ว้
0: ทาน
1: แล้วก็มีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยบรรจําได้ข้าวเหนียวทุเรียนก็เป็นของหวานใช่ไหมครับ
0: แต่สิ่งนึงที่ผมอยากให้ทำรายการช่วยประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือว่าตัวโปรดักที่เราเลือก PSU Ben หรืออาหารเหลวสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุผู้ที่คืนกินลำบากพวกนี้มันเป็นอาหารเหลวที่มีคุณค่าโภชนาการเนี่ยครบถ้วนในหนึ่งมื้อนะครับเป็นแล้วเนี่ยผู้ป่วยอย่างคนที่เป็นป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยคืนกินลำบากเนี่ยก็เราให้อาหารเหล่านี้เข้าไปเนี่ยนะครับเขาจะฟื้นตัวขึ้นมาได้รวดเร็วมากนะครับเพราะเวลาเราคิดถึงภัยพิบัติเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราจะให้อาหารเฉพาะคนปกติเท่านั้นนะครับมันมีกลุ่ม
1: ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ
0: ใช่ต้องการอาหารเหล่านี้มากจำเป็นมากนะครับ
1: ครับงั้นขออนุญาตถามอาหารช่วงที่เป็นของกลุ่มผู้ป่วยสักนิดนึงเพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์อยากประชาสัมพันธ์ด้วยจุดเด่นครับของอาหารที่ใช้เรื่องของการดูแลผู้ป่วยตรงนี้ครับมีเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคยังไงบ้างหรือว่ามีวิธีการที่แตกต่างจากอาหารสำหรับพวกเราปกติอย่างไรบ้างครับอาจารย์ในการขั้นตอนการทำครับ
0: ครับคือสิ่งแรกเลยเนี่ยมันต้องดูก่อนว่าในแต่ละมื้อเนี่ยความต้องการเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการต่างๆจากสารอาหารต่างๆเนี่ยเราต้องการปริมาณเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราเองเราก็คิดค้นเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเราเองเลยเราเดิมทีเนี่ยนะครับเราก็เน้นทางด้านโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตไขมันบางส่วนระยะหลังเนี่ยเราก็คิดว่ามันอาจจะจำเป็นต้องมีเรื่องของแร่ธาตุวิตามินต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ปรับปรุงสูตรนะครับให้เหมาะกับผู้บริโภคนะครับว่าหนึ่งมื้อเนี่ยต้องการอะไรก็มีคุณค่าครบถ้วนทีนี้พี่ทำอย่างไรทำให้แน่ใจว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมันได้มาตรฐานจริงๆเราก็ทำวิจัยนะครับเป็นการทำวิจัยทางคลินิกนะครับให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับได้บริโภคอาหารแล้วก็เราก็วิจัยเลยว่าเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการที่เราได้รับเนี่ยแต่ละมื้อเนี่ยครบถ้วนหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ไปเปรียบเทียบกับสินผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในต่างประเทศนะครับแต่ดังๆเลยนะครับราคาเขาเวลาคนทั่วไปเนี่ยบริโภคเนี่ยนะครับมื้อหนึ่งเนี่ยประมาณ150 บาท
1: ครับ
0: วันหนึ่งบาง450 บาทซึ่งมันสูงมาก
1: สูงมากครับ
0: ทีนี้เวลาเราทำเนี่ยนะครับเราก็จะตกประมาณสัก170-150 บาทต่อวันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทางท้องถิ่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าทางหน่วยบริการของรัฐเนี่ยนะครับหรือมูลนิธิต่างๆเนี่ยจะซื้อไปเพื่อจะทำให้คนที่เขาเรียกว่าคนชายขอบนะเนาะที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงอาหารพวกเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันถูกลงแล้วก็ถ้าเราสามารถเอาไปแจกจ่ายเขานะครับมันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนเหล่านั้นเนี่ยมันดีขึ้นนะครับ
1: นี่ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเห็นเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไว้นิดนึงว่ามีโอกาสได้ส่งเรื่องของอาหารที่เป็นกล่องนวัตกรรมข้าวกล่องนวัตกรรมไปให้กับพี่น้องที่ตอนนั้นมีเหตุไทยกัมพูชาด้วยนอกเหนือจากนี้มีที่ไหนอีกบ้างครับที่ส่งไปอะครับอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่ประสบภัยต่างๆนะครับเราก็ส่งพวกนี้ไปนะครับก็การที่เราส่งไปในส่วนหนึ่งก็เป็นการช่วยเหลือเนาะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยช่วยเราประชาสัมพันธ์ได้เยอะเนื่องจากกรุงเทพมหานครเกิดวิกฤตนะครับน้ำท่วมนะครับต้องจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลผลักดันมาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับท
1: ่
0: านเคยได้รับข้อมูลเคยได้รับประทานนะครับเคยเห็นตัวอย่างพวกเรานี้อยู่นะครับแล้วบอกว่าให้มอเนี่ยช่วยพัฒนาแล้วก็ท่านก็ยังบอกเองนะครับว่าให้ส่งไปให้กับทางพี่น้องทหารที่อยู่ตามชายแดนนะครับขณะเดียวกันท่านรองนายกพิพัฒน์เนี่ยนะครับก็รับทราบเรื่องนี้นะครับท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมวราวุธก็ลงมานะครับช่วยขยับเรื่องนี้นะครับคือทุกคนช่วยกันหมดนะครับแล้วพอท่านรัฐมนตรีกระทรวงอวเนี่ยมาช่วยประชาสัมพันธ์ก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็มียอดสั่งเข้ามาเพื่อให้เราช่วยผลิตให้เนี่ย ค่อนข้างเยอะผลิตไม่ค่อยทันครับ
1: มีคนสนใจมากเลยครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ทั่วประเทศเลยถ้าเกิดว่าสนใจอยากที่จะติดต่อสามารถที่จะสื่อสารติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับอาจารย
0: ์ครับเข้าไปที่เว็บของคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับมหาลัยสงขลานครินทร์นะครับหรือไปที่บริษัท PSU Agro Food นะครับของมหาลัยสงขลานครินทร์นะครับ
1: ครับก็ไปติดต่ออินบ็อกซ์เข้าไปในเพจใช่ไหมครับคณะอุตสาหกรรมเกษตรใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะทักเข้าไปอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได
0: ้
1: สุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ได้ฝากครับถึงเรื่องราวของความรู้สึกดีๆส่งกำลังใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้สถานการณ์ในหลายพื้นที่คลี่คลายแล้วครับต้องบอกว่ากำลังใจก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะส่งต่อกันนะครับให้เราผ่านวิกฤตเรื่องร้ายๆไปด้วยกันได้ครับอาจารย์ครับ
0: ครับอย่างต้องเรียนครับว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยพี่น้องจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะภาคอากาศนี้เราเจอ
1: วิกฤตน้ำท่วม
0: ตกกระไปเนี่ยหนักมากนะครับมาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยก็ลงไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับสิ่งที่มาลัยสงขลานครินทร์ทำเนี่ยไม่ใช่แค่เอาอาหารไปให้หรือว่ามีศูนย์พักพิงนะครับมาลัยสงขลานครินทร์ใช้สรรพกำลังทั้งหมดของมาลัยเนี่ยนะครับในการจัดการภัยพิบัติตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับระบบเตือนภัยระบบการเตรียมความพร้อมนะครับปัจจุบันเนี่ยเรากำลังไปเทรนนิ่งนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่นะครับให้มีการทำแผนการจัดการภัยพิบัตินะครับไอ้นั่นคือต้นทางนะเวลาเกิดเหตุเนี่ยนะครับเราจะลดความรุนแรงความเสียหายนี้ได้อย่างไรนะครับท่านก็มองถึงเรื่องของนวัตกรรมอย่างเช่นเรื่องอาหารพวกนี้นะครับหรือว่าเรื่องการช่วยเหลือการสื่อสารนะครับจะทำอะไรอย่างไรบ้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้ประสบเหตุนะครับแล้วพอถึงปลายน้ำเนี่ยนะครับเรื่องของการฟื้นฟูไม่ว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจฟื้นฟูเมืองฟื้นฟูทางสภาวะเรื่องของจิตใจนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรามีแผนการจัดการเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับก็เราเองก็จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆครับเพื่อจะทำให้การจัดการภัยพิบัติของพี่น้องในพื้นที่เนี่ยได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ครับผม
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงเทพสุธีรวุฒินะครับซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่มออกับงานวิจัยสู่ภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับกราบขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับครับผมแน่นอนครับว่าส่งกำลังใจครับต้องบอกว่าภาพรวมตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยดีๆครับที่เห็นได้จริงว่าช่วยได้จริงนะครับหลายคนบอกเอ๊ะคุณบอลงานวิจัยในอดีตแบบขึ้นหิ้งใช่ไหมครับที่เขาพูดกันในสโลแกนว่าขึ้นหิ้งขึ้นหิ้งแต่ตอนนี้งานวิจัยสามารถที่จะนำมาเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้จริงนี่คือข้าวกล่องนวัตกรรม Grab A Go นะครับต้องบอกว่ายืดอายุฉีกกล่องปุ๊บทานได้เลยเมื่อก่อนนี้มีปัญหาเรื่องข้าวบูดใช่ไหมเราได้ติดตามกันอยู่เวลาส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแต่ตอนนี้ครับปัญหาเหล่านี้หมดไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็ตั้งใจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจุดต่างๆด้วยก็ขอบพระคุณครับความตั้งใจดีๆที่ส่งต่อมาแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้ด้วยนะครับอ่ะมาติดตามกันต่อหนึ่งครับมีข้อความส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับแน่นอนในเรื่องของสถานการณ์มันเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็สั่งนะครับในส่วนของภูเก็ตเตรียมรับมืออุทกภัยออกมาเป็นมาตรการสำคัญเนี่ย10มาตรการด้วยกันเน้น เน้นเรื่องการสื่อสารเน้นเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนนะครับรับรู้นักท่องเที่ยวรู้เท่าทันสถานการณ์ด้วยโดยวันนี้ครับนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ12ตุลาคม2569ท่านได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพราะอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นรายการว่าเดี๋ยวมีการประชาสัมพันธ์จากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะที่เป็นห่วงคือพื้นที่ภาคใต้นะครับภาคใต้เนี่ยจะเจอฝนค่อนข้างหนักในช่วงสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับล่าสุดก็มี10มาตรการสำคัญมาตรการแรกเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลานะครับมาตรการที่2คือการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเรื่องที่3ครับบริหารงบประมาณช่วยเหลือและก็ป้องกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายสื่อสารข้อมูลฉุกเฉินให้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติรับรู้และเข้าใจเรื่องต่อมาครับติดตามข้อมูลเรื่องของฝนสถานการณ์ดินประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มเรื่องต่อมาครับเรื่องที่6คือเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เส้นทางสัญจรสำคัญนะครับเตรียมเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมใช้งานเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและเครือข่ายสนับสนุนเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายมาตรการสุดท้ายคือเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมรองรับประชาชนต้องมีอาหารนะครับมีเรื่องของสิ่งจำเป็นให้เพียงพอด้านจังหวัดภูเก็ตครับก็ได้มีการยืนยันนะครับเรื่องความพร้อมโดยการนำเอาเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เตรียมเรื่องของระบบไฟฟ้าสำรองนะครับเตรียมเรื่องของศูนย์พักพิงระบบสนับสนุนด้านอาหารพร้อมบูรณาการดูแลเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวรวมถึงพื้นที่ทางทะเลแล้วก็เกาะต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าจะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้นะครับในขณะเดียวกันครับกรมชลประทานก็ตอนนี้อย่างที่นำเรียนกันว่าก็มีการรายงานร่วมนะครับกับการประชุมกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัย JICC วันนี้ครับ12ตุลาคม2569วันนี้มีการรายงานสถานการณ์น้ำแนวทางการบริหารจัดการน้ำในหลายพื้นที่นะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนมาดูบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา12ตุลาคม2569ครับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มลดลงกรมชลประทานก็มีการทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,000เหลือ1,900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยตั้งเป้าครับดำเนินการภายในเวลา 16:00 นของวันนี้นะครับพร้อมกับการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำมาดูที่จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งครับพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนนี้ก็มีการเร่งระบายน้ำจากอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกผ่านระบบคลองเชื่อมนะครับเชื่อมกันระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพของสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตและสถานีจุฬาลงกรณ์เพื่อที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำบางปะกงอีกจุดหนึ่งครับลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีตอนนี้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด12ตุลาคม2569โดยจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งครับก็คือเขื่อนแก่งกระจานนะครับควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยไม่ให้เกิน150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมเฝ้าระวังครับพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจากแม่กลองจากเพชรบุรีนะครับจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาพาไปที่ลุ่มน้ำบางปะกงครับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องติดตามนะครับล่าสุดกรมชลประทานก็ได้มีการรายงานเรื่องของการบูรณาการร่วมกันกับกองทัพเรือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำเนี่ย ออกสู่เจ้าพระยานะครับออกสู่เรื่องของการระบายน้ำสำคัญเลยนะครับทยอยคลี่คลายตรงนี้เนี่ยให้ได้แล้วเสร็จภายใน 1-2 สัปดาห์หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะครับแต่ที่สำคัญครับมีการประกาศเตือนกันเฝ้าระวังอีกแล้วนะครับเรื่องของฝนตกภาคใต้คุณผู้ฟังนะครับ 12-16 ตุลาคมนะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงนะครับขณะที่ภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตอนนี้ก็มีการเตรียมครับเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำให้พร้อมรับมือกับเรื่องของฝนที่จะตกอย่างหนักอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ด้วยในพื้นที่ของภาคใต้นะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็มีประเด็นสำคัญนะครับปภ.ก็มีการแจ้งเตือนภาคใต้ครับรับมือฝนตกหนักระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังพร้อมเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนนะครับ27-31ตุลาคมนี้ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับวันนี้ได้มีการสรุปสถานการณ์น้ำแล้วก็ประเด็นสำคัญเรื่องฝนตกหนักนะครับตั้งแต่เพชรบุรีแล้วก็สุราษฎร์ธานีลงไปคุณผู้ฟังเสี่ยงนะครับเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังครับขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องน้ำทะเลที่จะหนุนสูงอย่างที่บอกครับ27-31ตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเน้นย้ำกันแล้วก็ต้องสื่อสารนะครับบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆแล้วก็จุดต่างๆด้วยขณะเดียวกันครับเรื่องราวของการดูแลเรื่องสินค้าอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ติดตามข้อมูลแล้วก็ข่าวสารกันอยู่ล่าสุดครับเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็กังวลเรื่องของข้าวของเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภครัฐบาลครับเดินหน้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมเปิดไปเลย20จุดทั่วกรุงเทพครับสินค้าราคาดีมากถูกมากนะครับตรงนี้เนี่ยย้ำเลยว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับโดยกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยโครงการนี้นะครับไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนะครับโดยกรมการค้าภายในต้องบอกมีจุดสำคัญเยอะเลยเดี๋ยวนำเรียนกันว่าจุดไหนของดีของถูกแสนถูกเลยนะครับเรียกว่าไปถึงที่เลยไปช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนะครับนำสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเรียกว่าราคาดีราคาประหยัดราคาที่ทุกท่านสามารถหยิบจับได้เลยล่ะนะครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงสำคัญการฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดนะครับก็มีถึง20จุดนะครับก็เรียกว่าไปกันตามจุดต่างๆกันนะครับทางด้านของกรมการค้าภายในครับตอนนี้ได้มีการจัดจำหน่ายนะครับเป็นรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่นะครับลงชุมชนในจุดสำคัญสำคัญนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยเขาไปกันนะวันละ2จุดนะครับตั้งแต่9โมงเช้าเลยคือเช้าปั๊บนี่ก็มีรถจำหน่ายสินค้าไปเลยครับตามจุดที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมรวมสินค้าทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟัง10หมวดกว่า30รายการเอามีอะไรบ้างที่จำเป็นนะครับอาหารของใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับประชาชนก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับโดยท่านอธิบดีกรมการค้าภายในนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปที่จุด1จุดก่อนก็คือโครงการอาหารอาคารเช่าปากบึ้งนะครับที่เขตลาดกระบังต้องบอกลาดกระบังตอนนี้ก็หลายๆคนก็บอกสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับนะครับมีสินค้ายกตัวอย่างเช่นข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมนะครับราคา120บาทนี่ราคาดีมากเลยคุณผู้ฟังไข่ไก่คละเบอร์นะครับคละเบอร์ก็มีจำนวน30ฟองราคา110บาท30ฟองนะฟังไม่ผิด110บาทจากราคาตลาดนี่ต้องบอกบางทีไข่มันก็ ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสถานการณ์นี้นะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะครับก็มีน้ำมันปาล์มนะครับก็เรียกว่าใครที่สะดวกตรงไหนนะครับยังมีผลิตภัณฑ์ชำระร่างกายก็ลดถึง 44% จากไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนะครับผลิตภัณฑ์ซักล้างใครอยากได้นะครับก็ไปซื้อได้ลดถึง 51% คุณผู้ฟังลดเกินครึ่งอีกนะแล้วก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านแปรงขัดพื้นอันนี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนได้ใช้ไม้ถูพื้นไม้กวาดบ้านนี่ลดสูงสุด 62% นะครับนี่ก็บอกว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับก็ยังเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่องอีก3เดือนนะครับก็คือตุลาคมพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ธันวาคมนะครับรวมกว่า 3,036 ครั้งทั่วประเทศนะครับก็จะไปตามจุดต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ทั่วทุกภูมิภาคเลยครับ76จังหวัดเลยนะครับเรียกว่าเป็นสินค้าราคาน่ารักเลยล่ะนะครับราคาที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้เพราะว่าเป็นราคาที่เรียกว่าย่อมเยานะครับกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในประสานทั้งผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกผู้ประกอบการเนี่ยให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับพร้อมกับการติดตามราคาสินค้าเพื่อป้องกันครับการฉวยโอกาสขึ้นราคาดังนั้นใครที่เจอของแพงนะครับที่มีการฉวยโอกาสช่วงนี้ราคาแบบเอ้ยเมื่อก่อนบอลเราซื้อราคานี้พอน้ำท่วมเนี่ยหลายคนบอกเลยมันปรับตัวสูงขึ้นมันผิดปกติท่านจดเบอร์ไว้แจ้งสายด่วนได้นะครับที่1569นะครับโทรไปเลยไม่ปิดป้ายแสดงราคามีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างผิดปกตินะครับก็โทรไปแจ้งสายด่วน1569ครับหรือว่าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนำเรียนกันเพราะเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับหลายคนที่ติดตามอยู่ครับบอกแล้วว่าทุกเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยต้องเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ข้าวหอมมะลิราคาถูกนะครับราคาดีเลยทีเดียวนะครับกับกิจกรรมของเราไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนะครับสินค้าลดสูงสุด 62% ช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลดครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับก็นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะมีเตือนมานิดนึงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับก็เตือนระวังน้ำท่วม48ชั่วโมงนะครับในพื้นที่เพชรบุรีที่ตำบลบ้านแหลมตำบลดอนยางนะครับตำบลต้นมะม่วงตำบลหนองย่าปล้องนะครับนี่คือจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดราชบุรีตำบลบ้านบึงตำบลทุ่งหลวงตำบลยางหักแล้วก็ตำบลอ่างหินนะครับก็เป็นข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับนำเรียนแจ้งกับพี่น้องประชาชนครับว่าตอนนี้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสนก็มีการรายงานแล้วก็แจ้งนะครับเรื่องของการเตือนพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษครับถึง48ชั่วโมงเสี่ยงน้ำท่วมนะครับจากฝนตกหนักนะครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดราชบุรีนะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับมาดูที่แปดริ้วกันหน่อยนึงนะครับในส่วนของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมติดตามเขาบอกในกรณีมีปลาบึกตายอยู่ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับพบน้ำเสียปนเปื้อนขี้ไก่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเขาก็ไปตรวจครับโดยอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์ทิติแสวงธรรมนะครับจากกรณีที่พบว่ามีปลาบึกในบ่อปลาตายเป็นจำนวนมากครับในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็มีไก่เสียชีวิตเป็นจำนวนมากด้วยแล้วก็มีกลิ่นน้ำเสียนะครับกลิ่นเหม็นปนเปื้อนขี้ไก่ที่อำเภอบางคล้าซึ่งต้องบอกบางคล้าในฉะเชิงเทราก็เกิดน้ำท่วมสูงนะครับล่าสุดเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบแบบนี้คุณผู้ฟังบอกว่าบ่อดังกล่าวเนี่ยเป็นบ่อของเอกชนนะครับซึ่งต้องบอกว่าจากการตรวจเนี่ยก็ยังไม่พบนะครับข้อบ่งชี้ชัดเจนสาเหตุของน้ำเน่าเสียเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเขาบอกมีโรงงานอุตสาหกรรมถึง5แห่งแล้วก็มีฟาร์มไก่อยู่ติดกัน1แห่งนะครับแล้วก็ได้รับน้ำจากคลองนครเนื่องเขตนะครับซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำมีการระบายน้ำครับจากกรุงเทพมหานครก็อาจจะมีหลายปัจจัยนะครับที่เกิดปัญหาเหล่านี้นะครับล่าสุดก็ในพื้นที่อำเภอบางคล้าเนี่ยได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำเหม็นนะครับซึ่งต้องบอกว่าจากกรณีของฟาร์มไก่แล้วก็บอกมีขี้ไก่เนี่ยลอยมากับน้ำด้วยคุณผู้ฟังนะครับก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจด้วยนะครับที่ตำบลเสม็ดเหนือวัดเสม็ดเหนือแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะครับจากจุดที่บอกว่าเกิดปัญหา หานะครับทางนี้ก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งดำเนินการนะครับแล้วก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพื่อหาสาเหตุนะครับของกรณีดังกล่าวด้วยนะเอามาที่เรื่องของพม.กันหน่อยนึงนะครับเรื่องของผู้สูงอายุหลายคนติดตามกันอยู่ครับล่าสุดทางด้านของกรณีที่หลายคนติดตามกันอยู่ความขัดแย้งในครอบครัวการนำผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลในสถานสงเคราะห์ที่เป็นข่าวกันอยู่นะครับมีข้อกังวลใจเกี่ยวกับการสมัครใจของผู้ใช้บริการตอนนี้รัฐบาลครับให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองทั้งสิทธิ์และสวัสดิภาพของประชาชนก็ได้มีการกำชับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนนี้ต้องเร่งครับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับกับผู้ที่ได้รับผลกระทบล่าสุดก็มีการสั่งการลงพื้นที่นะครับโดยให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศนะครับเข้าตรวจสอบเลยนะคุณผู้ฟังจากกรณีดังกล่าวเพราะว่ารัฐบาลก็มีความห่วงใยครับเรื่องของผู้สูงอายุก็เข้าไปตรวจนะครับมาตรฐานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของศูนย์ดูแลคนพิการแบบเข้มงวดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้สบายใจนะแล้วก็มั่นใจว่าจะได้รับการดูแลทั้งอย่างถูกต้องนะครับทั้งอย่างเหมาะสมทั้งอย่างปลอดภัยได้รับการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันด้วยนะครับโดยในส่วนของการช่วยเหลือ

0: อย่างละเอียดนะครับในส่วนของพม.กาญจนบุรีตอนนี้ก็ได้ดำเนินการคุณผู้ฟังช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุที่ใช้บริการในสถานดังกล่าวแล้วเนี่ย25รายนะครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลโดยกระทรวงพม.ก็มี3มาตรการ3แนวทางนะครับที่จะดูแลทั้งในส่วนของดูแลผู้ที่ไม่มีครอบครัวรองรับก็มีการประสานส่งเข้ารับการอุปการะนะครับในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวนะครับถ้าประสานครอบครัวสำหรับผู้ที่สามารถรับกลับไปดูแลได้ก็ติดตามช่วยเหลือกรณีประสานกรณีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดก็จะทำงานร่วมกับสำนักงานพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อในการวางแผนช่วยเหลือแล้วก็ติดตามดูแลเป็นรายต่อเนื่องกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวครับในทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องสำคัญที่ติดตามกันอยู่รัฐบาลจัดการประชุม IMF World Bank Group นะครับเรียกว่าหลายคนเลยวันนี้ก็ติดตามสาระสำคัญกันแบบครบถ้วนรวมถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสำคัญเตรียมรับมืออุทกภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ของภาคใต้นะครับเอาละวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้ครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมพร้อมกับการติดตามทุกเรื่องราวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแต่วันนี้ครับลาไปก่อนครับดูแลสุขภาพด้วยวันนี้สวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
6: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
5: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ AI in all all in AI AI for all ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำเสนอ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินทุนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ AI in all ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทั้งนี้รัฐบาลยังได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: ด้านเวทีหารือวาระสำคัญด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40และอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำโลกต่างเห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุปัจจัยหลัก3ด้านสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยพร้อมเตือนรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม
3: ่นายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น3เสาหลักสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคที่รอบครอบหลังวิกฤต1997ด้วยการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนการขยายตัวของตลาดทุนทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตการโลกได้เป็นอย่างดีพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น อย่างไรก็ตามนายวิรชัยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาศได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
5: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าและรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงระหว่างแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ขอให้ทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง Medical Shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศล่าสุดมีจังหวัดได้รับผลกระทบ20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม135แห่งให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมสะสมแล้ว 352,254 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 106,229 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,286 รายสนับสนุนยาเวชภัณฑ์สะสม 506,078 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดบริการ323แห่งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และจัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักใน พื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตการจัดระบบข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการได้กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่แผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงในเดือนหน้าเพื่อทดสอบความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลโดยตั้งเป้าว่าระบบงานที่สำคัญจะต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
6: นายชนพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
7: ก็วันนี้ได้มาคุยกับท็อปส์นะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าสาขาที่ปิดไปแล้วก็อยากให้เร่งฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้บริการประการที่2คือสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับหลายๆแห่งเนี่ยมีการสต็อกไว้3เท่า6เท่ากว่าปกติแล้วก็ตรงเนี้ยกรมการค้าภายในก็พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่การขนส่งมีปัญหาบางที่เนี่ยแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราก็จะใช้วิธีเชื่อมโยงแต่จุดอื่นมาแทนสิ่งที่อยากจะฝากทุกห้างคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมให้บริการก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าจากที่เราได้รับการบอกเล่าเนี่ยจริงๆสินค้ามีความพอเพียงแล้วไม่น่ามีอะไรน่าวิตก
6: นายชนพัฒน์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร20จุดส่วนต่างจังหวัดจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศปุริมปราศภาภาครายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูโครงการ43แห่งที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
8: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบประมาณ43โครงการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เคหะชุมชนคลองจันและเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนมาตรการเยียวยาการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลาเบื้องต้น 2-3 เดือนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและผลกระทบของประชาชนแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูอาชีพ
9: ส่วนที่ยาวๆตอนนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับอย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี่ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งต้นตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแห่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อ
8: นายทวีพงศ์กล่าวว่าแม้ประชาชนในพื้นที่คลองจันทน์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องชุดที่ซื้อไปแล้วแต่หลายคนประกอบอาชีพค้าขายโดยรอบพื้นที่และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมบางรายสูญเสียทรัพย์สินและเงินทุนทำมาหากินการเคหะแห่งชาติจึงพยายามหาแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยพื้นที่ด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน30จังหวัดสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1,850,000 ตัว
10: นายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500,000 ตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 รายโดยระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งการเร่งรัดจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมปศุสัตว์จะจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดในการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
11: ผลกระทบนะครับในเชิงของพื้นที่เนี่ยของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำนวน30จังหวัดนะครับ134อำเภอนะครับก็ในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็ผู้ได้รับผลกระทบ 27,464 รายนะครับส่วนสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 18,500,000 กว่าตัวนะครับส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกนะครับ18ล้านกว่าตัวนะครับแล้วก็มีโคกระบือสุกรนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวเลข18กว่าล้านนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายความสูญเสียนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจและยืนยันที่ได้ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ
10: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ชวนันท์มาลีรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัย ยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิงและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาฟูออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียโดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาโฟยังสนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
18: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ุมมองความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance วรรณชัยจิตที่วงวันนี้มาดำเนินรายการครับนำสาระความรู้เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อความสมดุลเกือบครึ่งชั่วโมงที่จะเอาสาระเหล่านี้มาฝากกันครับทาง FM 105และ FM 93.5 MHz 2คลื่นหลักของเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้วิกฤตการขาดแคลนแรงงานกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกครับท่านผู้ฟังครับในขณะเดียวกันกระบวนการทำงานก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานมากขึ้นทุกทีทั้งนี้เพื่อจะ address ปัญหาการขาดแคลนแรงงานนั่นเองครับแต่ถ้าจะมองไปในระยะยาวเราจะต้องยกระดับทักษะreskill upskill นะครับเพื่อที่จะทำให้คนนั้นมีทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการในยุคที่ความซับซ้อนทางอาชีพและการทำงานนั้นเป็นไปอย่างทุกวันนี้แหละครับแต่ทีนี้เนี่ยการแก้ปัญหาคนทำงานไม่พอในบางแห่งนั้นอาจจะต้องคิดนอกกรอบบ้างเพราะการจะผลิตแรงงานให้มีทักษะเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยใหม่นั้นเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ง่ายนักในยุคที่ AI เข้ามา disrupt ระบบอย่างรวดเร็วเช่นนี้นะครับดังนั้นต้องมีวิธีการที่แยบยลและบางครั้งแรงงานที่บางครั้งมีทักษะที่ในอดีตอาจจะมองว่าไม่ได้เป็นที่ต้องการแต่วันนี้กลับมีทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการเพราะสามารถที่จะเอาทักษะเหล่านั้นที่ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับการทำงานหาเงินในสมัยก่อนเนี่ยเอามาใช้ในวันนี้วันที่โลกเราต้องการทักษะใหม่ๆให้เข้ามาประกอบกันไปได้กับเทคโนโลยี AI นั่นเองครับจะเป็นทักษะอะไรเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังครับที่สำนักงานการบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะครับมีวิธีการแก้ปัญหาคนทำงานไม่พอด้วยการคิดนอกกรอบนอกตำราที่น่าสนใจหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาต้องบอกกันว่าประสบปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศหรือ Air Traffic Controllers คนที่ทำอยู่เดิมนั้นมีไม่เพียงพอแต่จะเร่งผลิตคลื่นลูกใหม่มาเสริมนั้นก็ทำไม่ทันครับจึงทำให้เกิดโครงการเฟ้นหาคนมาเป็น Air Traffic Controllers ด้วยวิธีใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนเป็น Unconventional Way จริงๆนั่นก็คือเอานักเล่นเกมหรือว่าเกมเมอร์นี่แหละที่มีความสามารถให้สมัครเข้ามาเป็นพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศฟังไว้นะครับใครที่เล่นเกมเก่งๆท่านอาจจะได้ไปทำงานในอาชีพนี้ที่อเมริกาก็ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศนั้นทำหน้าที่ในการจัดการและควบคุมเส้นทางการบินของอากาศยานครับเพื่อให้การจราจรทางอากาศเป็นไปได้อย่างปลอดภัยราบรื่นและเป็นระเบียบในชีวิตจริงนั้นคนทั่วไปก็คงไม่เคยได้เข้าไปสัมผัสการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศด้วยตัวเองแต่เราอาจจะเคยได้เห็นฉากที่พวกเขาทำงานอยู่บนหอบังคับการบินในภาพยนตร์ครับมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องซึ่งก็น่าจะทำให้เราเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพวกเขาอยู่บ้างทีนี้การจ้างงานในอาชีพเหล่านี้นอกกรอบอย่างไรที่อเมริกาการประกาศจ้างงานนี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นการเปิดตัวแคมเปญเพื่อดึงดูดกลุ่มคนเล่นวิดีโอเกมให้ลองเข้ามาทดสอบฝีมือและพิจารณาฝึกฝนเป็นพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศในประกาศครับบอกว่าไม่สนใจจะดูปริญญาบัตรด้วยซ้ำถ้าคิดว่าตัวเองเหมาะสมก็เข้ามาได้เลยแต่น่าสนใจกว่าก็คือว่าก็เจาะจงระบุเลยว่าต้องการนักเล่นเกมทำไมต้องเป็นนักเล่นเกมนะครับเหตุผลที่แคมเปญนี้บอกว่าเป็นนักเล่นเกมก็เพราะว่าอาชีพนี้อาศัยทักษะระดับสูงหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลและการตัดสินใจที่รวดเร็วในสภาวะกดดันเพราะอาชีพนี้ต้องตัดสินใจทันทีโดยไม่มีเวลาลังเลครับหรือจะเป็นทักษะด้านการคิดเชิงมิติสัมพันธ์พูดง่ายๆก็คือมองเห็นและประเมินการเคลื่อนไหวที่ได้รอบตัวการรับรู้การจัดการข้อมูลหลายทางคืออีกหนึ่งความสามารถในการโฟกัสและการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนหลายๆอย่างพร้อมกันนอกจากนี้ยังมีทักษะการวางแผนยุทธศาสตร์และแก้ปัญหาประเมินสถานการณ์เฉพาะหน้าและวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทักษะเยอะแยะเหล่านี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นทักษะที่นักเล่นเกมหรือว่าเกมเมอร์ได้ฝึกฝนพัฒนาอยู่เรื่อยนะครับจากการเล่นเกมของเขาอยู่แล้วมีการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์พนักงานของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐหรือ FAA พบนะครับว่าพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศหลายคนบอกว่าประสบการณ์การเล่นเกมนั้นมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการเสริมสร้างสมาธิความสามารถในการคิดได้เร็วและช่วยให้รับมือกับความซับซ้อนในการทำงานจริงได้เมื่อจับคู่กันแล้วลงตัวแบบนี้ก็เลยเป็นที่มาของการประกาศจ้างงานแบบสร้างสรรค์ในทันทีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมของสหรัฐครับออกมาประกาศผลงานของแคมเปญว่าถือว่าบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวสามารถรับพนักงานเข้ามาได้มากกว่า 2,000 คนภายในปีเดียวและมีผู้สมัครระดับหัวกะทิจ่อคิวเข้าสถาบันฝึกอบรมอีกมากมายย้อนไปก่อนนะครับว่าสาเหตุที่ต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนพนักงานตั้งแต่แรกเนี่ยมาจากหลายปัจจัยที่ถาโถมมาอย่างต่อเนื่องกันนะครับอาชีพนี้ขาดแคลนนะครับเพราะว่าในช่วงโควิด-19 ระบาดเนี่ยอุตสาหกรรมการบินถือได้ว่าชะงักงันไปนานเลยทำให้การเทรนนิ่งแรงงานต้องหยุดชะงักนะครับทีนี้พอสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเที่ยวบินกลับมาบินตามปกติคนก็เข้ามาไม่ทันแล้วครับไม่มีการเทรนนิ่งรองรับเอาไว้เพราะมองไม่เห็นความแน่นอนว่าโควิด-19 จะหยุดไปเมื่อไหร่และเนื่องจากนี่เป็นอาชีพที่ใช้เวลานานนะครับกว่าจะบรรจุเข้าทำงานได้เนี่ยต้องผ่านการเรียนรู้อบรมมากมายและเป็นอาชีพที่จะต้องเผชิญความกดดันสูงด้วยมาเจอ government shutdown อีกนะครับหลังจากโควิด-19ก็กระทบคนทำงานในหลายหน่วยจนสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้แล้วครับทีนี้กลับมาที่ปัจจุบันต้องบอกว่าทักษะคนเล่นเกมนั้นมีประโยชน์ไปแล้วนะครับและสามารถที่จะทำงานในอาชีพนี้ได้ด้วยนะครับต้องบอกว่าหากท่านผู้ฟังไม่ได้เล่นเกมมานานก็อาจจะนึกภาพไม่ออกว่าวิดีโอเกมนั้นจะช่วยให้คนมีพื้นฐานมาฝึกทักษะการทำงานยากๆขนาดนี้ในชีวิตจริงได้อย่างไรก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเกมทุกวันนี้ล้ำหน้ากว่าเดิมมากนะครับมีทั้งเกมที่ช่วยเสริมทักษะในทางอ้อมนะครับหรือเกมที่ฝึกฝนการเป็นเจ้าหน้าที่ ATC โดยตรงเลยก็ได้นะครับอย่างเกมจำลองการทำงานของเจ้าหน้าที่ Air Traffic Controllers เนี่ยเกมเมอร์สามารถสวมบทบาทเข้าไปนั่งควบคุมการจราจรทางอากาศอยู่ตรงนั้นเลยจริงๆก็ได้นะครับแม้ว่าการประกาศรับสมัครนักเล่นเกมมาเป็นเจ้าหน้าที่ Air Traffic Controllers นี้จะไม่ใช่การแก้ปัญหาด้วยตัวของมันเอง 100% นะครับดูเหมือนจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าและอาจจะทำเพื่อเล็งผลลัพธ์ในการสร้างความรับรู้และดึงดูดให้คนมาสมัครตำแหน่งนี้มากขึ้นก็ตามทีแต่นี่ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับว่าหากเลือกเล่นเกมอย่างถูกต้องและเล่นแบบพอเหมาะพอสมแล้วก็วิดีโอเกมก็สามารถฝึกทักษะที่จำเป็นให้เราได้หลากหลายจริงๆครับขอบคุณเนื้อหาจากคุณจิตสุภาฉินในคอลัมน์ Cool Tech มติชนสุดสัปดาห์ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูกันว่าความสัมพันธ์แบบสามีภรรยานั้นช่วยส่งเสริมในการเล่นกีฬาอย่างไรครับ

0: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ช่วงที่2ของงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance ครับท่านผู้ฟังช่วงนี้จะมาเข้าสู่โหมดการเล่นกีฬาบ้างแต่การเล่นกีฬาในที่นี้จะคุยในมิติของความสัมพันธ์เชิงครอบครัวสามีภรรยาสามารถส่งเสริมกันได้นะครับจากงานวิจัยครับที่จะเล่าต่อจากนี้นะครับงานวิจัยจาก Michigan State University ในช่วงที่ผ่านมานะครับศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตคู่และโรคเบาหวานครับโดยวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจจากคู่แต่งงาน 1,200 กว่าคู่ที่มีอายุระหว่าง 57 ถึง 85 ปีติดตามผลเป็นระยะเวลา 5 ปีเพื่อหาคำตอบให้กับความเชื่อเดิมๆที่ว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีหรือชีวิตคู่ที่มีปัญหานั้นจะส่งผลเสียต่อสุขภาพผลการศึกษาให้มุมมองที่น่าสนใจครับว่าการที่ภรรยานั้นบ่นจุกจิกโจ้จี้กับสามีปรากฏว่าช่วยลดความเสี่ยงและควบคุมโรคให้สามีได้ดีขึ้นครับโดยพบว่าสามีที่อยู่ในชีวิตคู่ที่ค่อนข้างมีปัญหาเล็กๆนะครับมีบรรยากาศความขัดแย้งหน่อยๆถูกภรรยาบ่นและดุว่าเป็นประจำปรากฏว่ากลับมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานลดลงและหากป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็มีโอกาสในการควบคุมหรือรักษาโรคได้ประสบความสำเร็จมากกว่าอยากรู้เหตุผลแล้วใช่ไหมครับนักวิจัยอธิบายว่าภรรยาที่มีความกังวลหรือหงุดหงิดมักจะคอยควบคุมกำกับดูแลและตักเตือนพฤติกรรมสุขภาพของสามีไม่ว่าจะเป็นการห้ามทานของหวานคอยเตือนให้หมั่นออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพแม้สามีจะมองว่าภรรยาขี้บ่นน่ารำคาญหรือสร้างความตึงเครียดในบ้านก็ตามทีแต่สิ่งนี้กลับส่งผลดีต่อสุขภาพกายในระยะยาวส่วนภรรยาที่มีชีวิตคู่ที่มีความสุขก็มีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานต่ำกว่าในอีก5ปีถัดมาครับเหตุผลก็คือผู้หญิงมีความอ่อนไหวต่อคุณภาพของความสัมพันธ์มากกว่าหากภรรยามีความสุขในชีวิตคู่จะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายโดยรวมอย่างชัดเจนครับในกลุ่มผู้สูงอายุก็มีการสำรวจกันพบว่าการที่ภรรยาคอยบ่นหรือจุกจิกเรื่องการกินและการใช้ชีวิตแม้จะสร้างความน่ารำคาญใจอยู่บ้างให้กับสามีแต่งานวิจัยเรียกว่า sometimes nagging is caring หรือบางครั้งการบ่นก็คือความห่วงใยแต่นักวิจัยยังเตือนนะครับว่าแม้การบ่นของภรรยาจะช่วยให้สามีอายุยืนและสุขภาพดีก็ตามแต่หากมีการบ่นหรือกดดันที่มากเกินไปอาจจะกลายเป็นความเครียดสะสมในชีวิตคู่และจบด้วยการหย่าร้างได้นะครับขณะเดียวกันครับมีอีกหนึ่งรายงานที่น่าสนใจโดย Yale School of Public Health บอกว่าภรรยาที่มีสามีในช่วงวัย60กว่าและเข้าฟิตเนสออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำนั้นมีโอกาสประสบอาการซึมเศร้าน้อยกว่าภรรยาที่สามีวัย60กว่าที่ไม่ได้เข้าฟิตเนสออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำนะครับแม้ตัวภรรยาไม่ได้ออกกำลังกายเหมือนสามีก็ตามแต่ภรรยามีความสุขมีการเฝ้าดูคู่สามีภรรยา 1,200 คู่นะครับดูระดับการใช้พลังงานทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันและความเสี่ยงต่อการเกิดอาการซึมเศร้าในช่วงเวลากว่า10ปีพบว่าสามีที่ออกกำลังกายเป็นประจำช่วยส่งผลในแง่บวกต่อสภาพจิตใจของภรรยาและยังทำให้ตัวสามีเกิดอาการซึมเศร้าน้อยลงด้วยครับอย่างไรก็ตามในการที่ภรรยาออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ได้ช่วยส่งผลต่อสภาพจิตใจของสามีที่ชัดเจนนักครับเหตุผลก็เพราะว่าภรรยามีความอ่อนไหวในเรื่องความรู้สึกของสามีหากสามีออกกำลังกายแล้วมีความสุขภรรยาก็สุขตามครับนอกจากนี้ยังพบว่าภรรยามักจะออกกำลังกายตามสามีเล่นกีฬาประเภทที่สามีชอบเล่นเพราะภรรยาให้ความสำคัญกับชีวิตคู่ส่วนสามีจะทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบเป็นหลักจะพูดง่ายๆแบบนี้ได้หรือไม่ว่าสามีนั้นจะนึกถึงตัวเองมากกว่า ส่วนภรรยาจะนึกถึงสามีมากกว่าตัวเองนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาและเชื่อได้ว่าท่านผู้ฟังคงมองว่านี่ก็คงจะเหมือนกับสามีภรรยาคนไทยส่วนใหญ่แหละครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันนี้กับงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance กับวรรณชัยจิตทิวงศ์ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนเพื่อจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: มเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ Royal Pavilion ภายใต้แนวคิดพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คีรินตันติเวชประเดิมแข่งวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยและอาเซียนในการแข่งขันชิคาโกมาราธอน2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2513ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:33 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2026ปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่ 1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. ก การมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือ 3. การเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและ 4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆให้มีความต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งทรงสืบสานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงอันเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงประสบกนิกรชาวไทยทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงสืบไปทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่นอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการทำนุนอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจทั้งในและต่างประเทศอันเป็นการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติเวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9พุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติและณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา10นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองในวันเดียวกันนี้เวลา14นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีหน้ากองบัญชาการกองทัพบกเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรบังสุกุลกองทัพบกยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้กำลังพลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงพยาบาลระนองเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมรับเสื้อยืดเมื่อบริจาคครบ3ครั้งภายในปีนี
3: ้เนื่องในวันที่13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันทำความดีด้วยการให้โลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลทางโรงพยาบาลระนองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีไปจนถึงเวลาประมาณ 15:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตครบ3ครั้งภายในปี2569นี้รับเสื้อยืดฟรีตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดดังนั้นทางโรงพยาบาลระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้ชีวิตด้วยการบริจาคโลหิตเพราะโลหิตทุกหยดมีคุณค่าและอาจช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิลเลียนเชิดชูวิสัยทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสะท้อนความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยให้สังคมสามารถรับมือกับความท้าทายในโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงการพัฒนาตามแนวทางนี้ไม่ได้วัดผลความก้าวหน้าเพียงแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายในอนาคตอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่านิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสใกล้ถึงวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในปีหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการส่งเสริมชาวเขาปลูกกาแฟทดแทนฝิ่นการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้งและการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้ชาวประมงมีแหล่งทำกินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานวางระบบบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานโดยนายแพทย์วีรวัฒน์อิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์เตรียมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งมีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่เจ็บป่วยประเมินอาการและให้การรักษาเบื้องต้นหากจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมจะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมศิลปากรตรวจสอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนางสาววชนีชมพูผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีหลังเข้าตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้พบว่าระดับน้ำลดลงช้ามากลักษณะเป็นน้ำท่วมขังล้อมรอบพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำสุดในบริเวณดังกล่าวผิวถนนระดับน้ำยังคงท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่เปิดจ่ายสายไฟฟ้าและยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานและเข้าบริเวณบ้านพักราชการได้สำหรับต้นไม้ทรงปลูกในพื้นที่พิพิธภัณฑ์และต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าต้นไม้ทรงปลูกยังคงยืนต้นใบบางส่วนเริ่มออกสีเหลืองส่วนต้นไม้ใหญ่อื่นๆภาพรวมยังคงยืนต้นแข็งแรงโดยประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9ปราจีนบุรีเข้ามาตรวจสอบเพื่อฟื้นฟูต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้สั่งการเน้นย้ำดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่หลังน้ำลดจะเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมจัดสรรงบประมาณในการเร่งฟื้นฟูให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีกลับมาพร้อมให้บริการดังเดิมอย่างเร็วที่สุดมาริชโยรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ลงนามความร่วมมือยกระดับบริหารจัดการน้ำประปามุ่งลดปริมาณน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
7: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ลงนาม MOU ร่วมกับโยโกฮาม่าวอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบประปาและระบบระบายน้ำจากเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการลดปริมาณน้ำสูญเสียณการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ด้วยนายจักรพงษ์กล่าวว่าการร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการของกปภ.ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านระบบประปาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถนำเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่นำร่องและการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตชั้นพิเศษเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการทางเทคนิคและความพร้อมของพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจสถานการณ์จริงและกำหนดแนวทางความร่วมมือให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ก่อนนำผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินงานในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารภายในของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมผลักดันข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือคอป31ที่ตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเสนอให้ขยายแผนงานเจรจาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะสิ้นสุดในปีนี้ออกไปจนถึงปี2583เพื่อร่วมกันหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมทางด้านนายดาราโอไบรอันรัฐมนตรีด้านสภาพภูมิอากาศของไอร์แลนด์ระบุว่าสหภาพยุโรปจะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลังสหประชาชาติยืนยันว่าอุณหภูมิผิวโลกสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ความตกลงปารีสกำหนดไว้ที่ไม่ให้เกินระดับ 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Bank of America Chicago Marathon 2026ระยะทาง 42.195 กิโลเมตรที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาเคียรินตันติเวศนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2:08:01จบอันดับ15ของการแข่งขันพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2:16:56เมื่อปี2018และยังทำลายสถิติอาเซียนของโรบีสยานตุรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่ทำสถิติไว้2:13:17อีกด้วยศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกากสิดิษฐ์ธีระประทีปทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าดับเบิ้ลแชมป์2รุ่นได้แก่ Pro Am Run About 1,100 Open ด้วยคะแนน168คะแนนเฉือนเอาชนะพิติพงษ์เกียรติกมลกุลนักแข่งไทยด้วยกันที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่น Pro Run About GP ซึ่งเป็นรุ่นเรือนั่งที่มีความแรงและเร็วสูงสุดของโลกนับเป็นแชมป์โลกโทรฟี่ที่10และ11ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยขณะที่นชพัฒน์ศรีสวนนักแข่งดาวรุ่งไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในรุ่นจูเนียร์รันอะเบาท์ 8-13 แลบชาเลนจ์ทำเวลาสถิติดีที่สุดทั้ง2โมโตคว้าแชมป์แรกบนแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์โทรฟี่ที่12ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยปิดฉากการแข่งขันสนามนี้ไปอย่างสวยงามความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนโดยในกีฬาว่ายน้ำนักกีฬาเยาวชนไทยได้โควต้า2คนคือณัฐกฤตตาลีกิจจากรลงแข่งขันในท่ากบ50เมตรหญิงและสุภกรใจกล้าแข่งขันฟรีสไตล์400เมตรโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขันขณะที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้โควต้า2คนเช่นเดียวกันได้แก่ธนกรแดงมณีในการแข่งขันกระโดดค้ำชายและพิชญาภาสุขเอื้อแข่งขันวิ่ง400เมตรหญิงโดยทั้งคู่ตั้งเป้าติด1ใน3เช่นเดียวกันบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ร่วมกับไปรษณีย์ไทยและ Monomac จัดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคเปิดโอกาสให้แฟนบอลทั้ง20สโมสรร่วมสนุกผ่านไปรษณียบัตรทั่วประเทศและโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์รวมมูลค่ารางวัลรายเดือนกว่า4ล้านบาทพร้อมรางวัลใหญ่ท้ายฤดูกาลมูลค่ารวม2ล้านบาทได้แก่ทองคำมูลค่า1ล้านบาทและรถยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างประสบการณ์ผ่านการเชียร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้สนุกยิ่งขึ้นตลอดทั้งฤดูกาลปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
13: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
14: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและ บุญมาสีมาดอ่าน
16: สุภาพจุธาเมโทรไลฟ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาท

0: FM 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับวรรณชัยจิตทิวงศ์มาดำเนินรายการวันแรกของสัปดาห์วันนี้ครับทาง FM 93.5 และ FM 95.5 MHz ตั้งแต่วันนี้ไป5วันหลายท่านอาจจะ Work from Home ครับเนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่อยากจะส่งเสริมให้ลดการเดินทางในช่วงที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings 2026เป็นการประชุมขนาดที่เรียกว่าผู้นำเศรษฐกิจการเงินจากทั่วโลกมากัน 10,000 กว่าคนจาก191ประเทศในกรุงเทพมหานครก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วครับดังนั้นครับวันนี้ก็เลยจะมาคุยถึงความสำคัญของงานนี้แล้วก็เป็นอีกครั้งที่จะเอาเนื้อหาที่ผมเองได้ไปสัมภาษณ์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับมาพูดคุยกันกับเรารอบหนึ่งแล้ววันนี้จะมานำเสนออีกครั้งหนึ่งครับเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้สำคัญอย่างไรและบทบาทของ World Bank และ IMF ในยุคปัจจุบันมีความหมายอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทยเราพึ่งพิงได้มากน้อยแค่ไหนและการที่เราจะก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางเนี่ย IMF และ World Bank มีบทบาทอย่างไรที่จะผลักดันในส่วนนี้ให้แก่พวกเราครับในวันนี้ซึ่งจะได้เป็นการทำความเข้าใจว่าการประชุมครั้งนี้มีความหมายอย่างไรนั่นเองก่อนอื่นครับมาดูกันว่าการประชุมครั้งนี้ครับจัดขึ้นที่ไหนอย่างไรต้องบอกว่านี่คือครั้งที่2แล้วครับที่เราเป็นเจ้าภาพหลังจากผ่านมาถึง35ปีย้อนไปตั้งแต่ปี2534กรุงเทพมหานครจัดการประชุมครั้งนี้มาแล้วเป็นครั้งแรกเป็นครั้งที่2ในครั้งนี้สำหรับปีนี้ที่มีความหมายอย่างยิ่งเพราะว่าไทยเป็นประเทศที่3เท่านั้นที่ได้รับโอกาสจากสหรัฐอเมริกาให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ2ครั้งนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีประเทศใดเป็นเจ้าภาพ2ครั้งมาก่อนยกเว้น3ประเทศซึ่งไทยรวมอยู่ในนั้นล่ะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของประเทศไทยและศักยภาพของไทยในการรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพงานระดับนี้นะครับเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลก 12-18 ตุลาคมนี้ก็คิกออฟกันไปแล้ววันนี้เป็นวันแรกครับท่านผู้ฟังการประชุมครั้งนี้คาดการว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะมีถึง 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางของแต่ละประเทศผู้บริหารสถาบันการเงินนักคิดนักวิชาการด้านเศรษฐกิจและการเงินทั่วโลกจะมาทำการหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนแน่นอนครับการประชุมครั้งนี้เม็ดเงินจะสะพัดนับหมื่นล้านบาทสำหรับไทยเนี่ยการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นั้นจะได้ใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจและบทบาทของไทยต่อเวทีโลกและยังจะได้ผลักดันประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกแนวคิดครั้งนี้ครับ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience เปิดขอบฟ้าใหม่เสริมสร้างพลังของประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจไทยเตรียมผลักดัน3เรื่องในการประชุมครั้งนี้ได้แก่การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลและ AI นะครับโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจเรื่องที่2ครับการสร้างงานและเสริมพลังประชาชนโดยเฉพาะโอกาสของประเทศขนาดกลางในยุคที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นไปอย่างเข้มข้นเรื่องที่3การสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจต่อภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศและเรื่องที่4ครับเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งจะส่งผลต่อแรงงานการคลังระบบสาธารณสุขและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับดังนั้นเวทีนี้ไม่ได้เป็นแค่การประชุมด้านการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนนโยบายและประสบการณ์ระหว่างประเทศรวมถึงกำหนดแนวทางรับมือความท้าทายเศรษฐกิจโลกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีค ความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและครับและโครงสร้างประชากรการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ยังช่วยเปิดพื้นที่ให้ภาคธุรกิจและภาคส่วนต่างๆของประเทศนั้นเชื่อมโยงกับผู้นำเศรษฐกิจนักลงทุนสถาบันการเงินระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนและยังสร้างความรับรู้ถึงศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเงินของภูมิภาคด้วยแหละครับเดี๋ยวไปฟังนักวิชาการครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับว่าด้วยเรื่องของการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้การประชุมครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ซึ่งก็เป็นปีสำคัญจริงๆเป็นปีที่โลกกำลังถึงจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญในหลายๆมิติด้วยและจะมีความสำคัญแค่ไหนอย่างไรกับการที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไทยเราจะใช้โอกาสนี้อย่างไรบ้างวันนี้จะมาคลี่คลายขยายความกันกับการประชุมครั้งนี้นะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีอาจารย์ด้วยครับ
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์ครับพอจะเห็นข่าวเรื่อง IMF World Bank Group Annual Meetings บ้างหรือเปล่าที่กำลังจะจัดขึ้นตุลาคมนี้12-18แล้วนะครับเป็นการประชุมที่จะบอกว่ายิ่งใหญ่พอสมควรเหมือนกันในแวดวงการพัฒนาเศรษฐกิจอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงแล้วอาจารย์ว่ามีความน่าสนใจไหมครับที่การประชุมระดับโลกเรื่องนี้มาจัดขึ้นที่ไทย
3: จริงๆต้องถือเป็นข่าวดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ไทยเองก็ต้องการให้โลกหันมาสนใจเราบ้างเหมือนกันนะครับในแง่ของทั้งการตลาดการสร้างเอาไว้ในส่วนว่าเรายังอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกนะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่าอยู่ในเกมขั้นท็อปเทียร์ของเศรษฐกิจโลกแล้วกันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราคงไม่สามารถจะดึงงานระดับนี้มาอยู่ในประเทศไทยได้ครับ
2: ถือว่าไทยเป็นไม่กี่ประเทศที่ได้รับการไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพเลยนะครับอาจารย์นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยตรงนี้บอกถึงอะไรครับถือว่าเรายังมีภาษีที่ดีในสายตาสหรัฐทำนองนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์
3: คือด้วยความที่แม้ว่าเราจะมีข่าวเรื่องการอิงฝ่ายนู้นฝ่ายนี้บ้างแต่ท่าทีความเป็นกลางไทยที่ผ่านมามันสร้างความเชื่อมั่นได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกประเทศไทยเป็นการจัดงานระดับโลกที่มันมีความอ่อนไหวด้วยนะถ้าพูดจริงๆแล้วคือมันมีภาพของทางฝั่งตะวันตกติดอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งตะวันออกเองก็ต้องการการพัฒนาในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นการเลือกไทยจึงเป็นผมว่ามันเป็นจุดเลือกที่ลงตัวระหว่างการดึงทั้งสองฝ่ายเข้ามามองหน้าพร้อมกันแล้วก็คุยไปด้วยกันได้ครับ
2: ครับทีนี้พอพูดถึงความสัมพันธ์กับตะวันตกแบบนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันว่าตอนนี้เรามีตะวันออกอย่างจีนเข้ามาคานตรงนี้เนี่ยแต่การประชุมครั้งนี้กลับทำให้เราตระหนักถึงว่าตะวันตกจริงๆแล้วเขาก็ให้ความสนใจเราเหมือนกันที่อาจารย์บอกมาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรายังคงใช้ประโยชน์ได้พอสมควรไหมในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานะที่วางท่าทีได้ดีนะครับเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้ยังไงดีครับอาจารย์
3: คือผมว่ามี3มิติที่เราน่าจะมองไปข้างหน้าครับมิติแรกคือการพึ่งพาการลงทุนจากตะวันตกเราไม่ควรจะลดทอนความสำคัญตรงนี้เพราะว่าเวลาตะวันตกเข้ามาลงทุนในลักษณะการลงทุนจะเป็นอีกแบบที่ต่างกับทางตะวันออกโดยเฉพาะจีนที่เข้ามาลงทุนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีความหลากหลายของแหล่งลงทุนมันก็คือการกระจายไข่ในหลายตะกร้าพร้อมๆกันนะครับ2คือเรื่องของมิติเรื่องการเงินครับประเทศไทยเองก็วางตัวเองว่าจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินถึงแม้จะไม่จะเป็นท็อปเทียร์แต่อย่างน้อยวางตัวเป็นผู้เล่นหลักทางการเงินของโลกซึ่งระบบการเงินของเราหลังปี40ที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนี้เข้มแข็งพอจะทำเรื่องนั้นได
2: ้
3: ดังนั้นในการใช้โอกาสนี้มาพัฒนาในเรื่องนี้หรือสนับสนุนนโยบายในเรื่องนี้รวมถึงการคุยกับตัวแทนประเทศต่างๆในเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะประเด็นที่เราจะชูอยู่แล้วคือดิจิทัลไฟแนนซิ่งนะครับและประเด็นที่3จะเป็นประเด็นเรื่องของการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยครับเพราะการจัดงานระดับนี้มันคือถ้าเทียมคือโอลิมปิกทางการเงินและทั้งพวกนี้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยกระดับภาพลักษณ์ทางการเงินของไทยให้พร้อมแล้วก็ชูภาพความเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยของที่ว่ามันจะได้ประโยชน์มากขึ้นในแง่ของการดึงการลงทุนเรื่องการส่งออกการหาคู่ค้ารวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในตำแหน่งเศรษฐกิจโลกด้วยครับ
2: คิดถึงสถานการณ์การเงินที่เราเผชิญมาและความเกี่ยวข้องกับ IMF ในยุควิกฤตครั้งนั้นเนี่ยมันนำมาซึ่งความพยายามในอาเซียนไม่แน่ใจว่าในตอนนั้นเนี่ยมันอะไรทำให้เราเกิด
4: เกิดอุปสรรคครับอาจารย์ที่เราไม่สามารถที่จะสร้างกลไกของอาเซียนได้รวมถึงกลไกที่จะสร้างความมั่นคงแข็งแรงทางการเงินในระดับภูมิภาคได้ครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่จะทำเช่นนั้นหรือไม่ในยุคที่อาเซียนก็ยังคงแข่งขันกันแบบนี้หรือว่ามองว่าrational ต่างๆไม่ได้สมเหตุสมผลมากเท่าสมัยก่อนอีกแล้วที่เราจะต้องเน้นเรื่องภูมิภาค
3: คือการรวมตัวกันในทางการเงินเนี่ยมันจะมีลักษณะธรรมชาติของมันคือเราเร่งไปรวมมันจะรวมไม่ได้การเงินภาคการเงินเป็นภาคที่กลไกตลาดทำงานรุนแรงมากแล้วเร็วมากนะครับหน่วยงานต้องกำกับดูแลแต่ว่าในมิติของเรียกความมีไดนามิกของมันนะมันเป็นตลาดที่เคลื่อนตัวเร็วทีเนี้ยถ้าเกิดเราจะไปทำอะไรก็ตามให้ตลาดในอาเซียนทุกประเทศมารวมกันแต่ว่าการเคลื่อนตัวมีสปีดที่ต่างกันเนี่ยเขาทำไม่ได้อยู่ละเพราะถ้าทำแบบนั้นปุ๊บจะโดนตลาดที่วิ่งเร็วและใหญ่ลากไปนะครับมันคือผลว่าทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่ประสบความสำเร็จแต่การเงินโดยธรรมชาติมันจะอินทิเกรตไปตามธรรมชาติของมันเองเพราะว่าเงินมันจะวิ่งไปหาตลาดทีนี้ถ้าตลาดมันโตเงินก็ไหลมันเหมือนกับตอนนี้เรามีอาลีเพย์ละก่อนหน้านี้พูดถึงอาลีเพย์ในไทยเนี่ยแทบไม่มีใครรู้จักเลยนะครับมันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ระบบการเงินรูดบัตรที่จีนไม่ได้ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับการเงินมีธรรมชาติของมันเราแค่สร้างสภาพแวดล้อมที่มีเสถียรภาพมีการกำกับดูแลที่โปร่งใสแล้วก็ทำให้ธุรกรรมการเงินมีความปลอดภัยลดการมีทุนเทาทำพวกนี้ให้ดีครับเดี๋ยวการเงินมันจะค่อยๆรวมตัวกันเข้าไปเองครับ
4: นะครับการประชุมครั้งนี้ก็จะน่าจะทำให้เราหันมาตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับว่าธรรมชาติการเงินนะครับแล้วก็รวมถึงความที่มหาอำนาจเองเขาก็มีเรื่องของกิจการด้านการเงินที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นจีนเองก็พยายามจะทำให้หยวนได้รับการยอมรับดอลลาร์เองก็ถูกเควสชั่นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสไหมครับอาจารย์
3: ใช่ครับคือท่ามกลางกระแสความเรียกร้องที่จะเอาโน่นเอานี่ของเศรษฐกิจใหญ่ๆในโลกเนี่ยข้อเรียกร้องมันมาคู่กับการเจรจาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวางตำแหน่งในการเจรจาให้ดีๆแล้วตอบสนองข้อเรียกร้องของทุกฝ่ายแล้วแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นผมคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีของเราเลยล่ะ
4: งานนี้เป็นงานที่ชื่อ IMF และธนาคารโลกครับอาจารย์ทีนี้อดคิดไม่ได้นะว่าคุณอุปการและความเกี่ยวพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่เรามีต่อ2องค์กรเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแล้วก็เหนียวแน่นพอสมควรทีนี้การประชุมครั้งนี้ก็ยังคงจะต้องชูบทบาทแหละว่า2องค์กรนี้มีบทบาทอย่างไรในการสำคัญในการระดมการบูรณาการเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจแล้วในสมัยนี้ยังสำคัญอยู่ไหมครับว่าเราจะต้องให้ความสำคัญกับวาระของ IMF และ World Bank นะครับเหมือนกับว่าช่วงหลังๆไม่แน่ใจว่าไม่ค่อยจะได้ยินชื่อ2องค์กรนี้บ่อยเท่าที่ควรเหมือนสมัยก่อน
3: ครับคือบทบาทของ IMF ก็จะขยับไปสักพักนึงแล้วครับเพราะกลไกการเงินของโลกมันพัฒนาไปจนเขาไม่ต้องมาเล่นบทด้านหน้าออกแรงเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้ว World Bank เองเนี่ยเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ประเด็นที่น้อยลงเนื่องจากมันเลยเฟสที่ประเทศไทยต้องใช้การพัฒนาเข้มข้นแต่ว่าถามว่าทั้ง2หน่วยงานนี้ยังสำคัญต่อไทยไหมผมคิดว่ายังสำคัญมากด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆธนาคารทั้ง2แห่งสถาบันทั้ง2แห่งนี้เขาไม่อยู่อยู่กับที่เขาพัฒนาไปตามการพัฒนาเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเตือนของเขาการทำงานร่วมกับเขาเนี่ยยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าแนวทางในการกำหนดนโยบายที่ดีเพราะสองหน่วยงานนี้มีมุมมองในระดับสากลเพราะฉะนั้นหลายเรื่องที่เขาเตือนเราเหมือนที่โบแบงก์ออกข่าวมาก่อนหน้านี้สักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่ประเทศไทยจะต้องฟังแล้วก็เหมือนกับเป็นเพื่อนช่วยคิดแล้วกันนะครับที่อาจจะพูดบางอย่างเข้าหูบ้างไม่เข้าหูบ้างแต่ก็เป็นเพื่อนช่วยคิดที่เราจะเหมือนไม่ได้
4: นะครับประธาน IMF หรือประธานธนาคารโลกถ้าเขาจะต้องมา address อะไรในที่นี้หรือมาแสดงท่าทีต่อไทยอะไรที่อาจารย์คิดว่าอยากจะได้ยินคิดว่าอยากจะเห็นความสนใจแบบไหนที่มีต่อไทยนะครับอาจารย์ในการประชุมครั้งนี
3: ้ผมคิดว่าเขาน่าจะมี speech ที่เตรียมไว้อยู่แล้วซึ่งน่าจะเป็นภาพรวมของการประชุมแล้วก็เรื่องของ global finance มากกว่านะครับ global financial system แต่อาจจะมีแต่ไทยบ้างก็ตรงที่ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินนะครับแห่งหนึ่งเขาจะใช้คำนี้มากกว่าเป็นผู้นำทางการเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งหนึ่งซึ่งถ้าเราดิบคีย์เวิร์ดนี้ไปขยายผลต่อคือเราไม่ได้แข่งกับใครนะแต่เราจะอินทิเกรตศูนย์กลางทางการเงินต่างๆเข้าไปให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราเองก็จะเป็นฟันเฟืองทางการเงินอาจจะไม่ใช่ตัวใหญ่สุดแต่จะเป็นตัวที่ทำให้ตัวอื่นสามารถเดินไปได้ถ้าระวังตำแหน่งตรงนี้จริงๆเนี่ยมันก็คือการบอกทุกคนว่าเรากำลังเล่นบทของเขาเรียกว่าตัวผู้เล่นหลักทางเศรษฐกิจการเงินนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปแข่งกับใครแต่ต้องการทำงานร่วมกับคนอื่นซึ่งจะเป็นการสร้างทีมในการเจรจาที่ดีครับในการประชุมครั้งนี้และหลังจากนี้ด้วยฮะ
4: นะครับคอนเซปต์ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ภาษาไทยเขาใช้คำว่าขอบฟ้าใหม่เหมือนกันอาจารย์ลองวาดภาพหน่อยว่าขอบฟ้าใหม่ลองคิดกันเล่นๆว่ามันควรจะเป็นหน้าตาอย่างไรอาจารย์ขอบฟ้ามันควรจะมีความหมายแบบไหนดี
3: คือขอบฟ้านี่ต้องบอกว่าเราจะเห็นไกลๆนะครับแต่ว่ามันจะไปไม่ถึงง่ายๆครับแล้วเราไม่รู้ปลายทางของขอบฟ้ามีอะไรรอเราอยู่ดังนั้นใน New Horizon มันคือการชี้ทิศทางว่ามันมีเส้นทางให้ต้องเดินต่อนะทางนี้มันยังอีกไกลแต่ว่าการจะไปที่ไหนเนี่ยถ้ามีแต่เส้นขอบฟ้าจะไม่มีหมุดหมายที่ชัดเจนมันหลงทางในทะเลได
4: ้
3: เพราะฉะนั้นการจะไปตามNew Horizonนี้ต้องรู้ด้วยเราจะเดินเรือไปไหนเราจะหันหัวไปไหนนั่นหมายความว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยจะต้องมั่นคงแล้วถ้าเรามองประเทศไทยคือเรือลำหนึ่งเนี่ย เรือมันมีโมเดลในการทำงานหลายแบบเรือที่มันดีมากๆมันเป็นเรือที่ลูกเรือทุกคนรู้หน้าที่เก่งมีศักยภาพและทำงานตัวเองเต็มที่เป็นระบบมีความเป็นธรรมมีธรรมาภิบาลรวมถึงมีระบบที่ดีในการทำให้เรือไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมันก็เหมือนประเทศแล้วครับจะไปสู่ New Horizon ได้ Empowering People ได้มันหมายความว่าประเทศต้องเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นประเทศที่มีธรรมาภิบาลสูงแล้วเป็นประเทศที่ทุกคนที่ในเรือเนี่ยมองว่าการอยู่ในเรือเนี่ยดีแล้วพร้อมจะมองไปข้างหน้าและมีเป้าหมายเดียวกันว่าทุกคนจะทำทุกอย่างเพื่อเรือลำนี้ไปถึงขอบฟ้าที่ต้องการให้ได้ครับ
4: นะครับจานไทยนี้ชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็มองเห็นประโยชน์ของการประชุมครั้งนี้ที่เรากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีเลยครับจัน
3: คิดว่าเป็นโอกาสหนึ่งในครั้งหนึ่งในชีวิตโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นงานระดับนี้ผมคิดว่าการเป็นเจ้าภาพที่ดีมันไม่จำเป็นต้องไปต้อนรับอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงการช่วยกันกระจายข่าวดีช่วยกันสื่อสารช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นคนเป็นโฮสต์ที่ดีในแง่ของการต้อนรับนักท่องเที่ยวสื่อมวลชนแล้วก็ช่วยกันสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยทำได้แค่นี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ช่วยประเทศได้แล้วครับ
4: อาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
3: ครับผมขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นคือการชวนคุยกันนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับมาวิเคราะห์เรื่องของการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meetings 12-18 ตุลาคมนี้นะครับอีก1เดือนข้างหน้าก็จะเป็นอีก1วาระครับที่ไทยจะได้แสดงบทบาทการเป็นเจ้าภาพซึ่งจะบอกว่าการเป็นเจ้าภาพใน DNA ของไทยเนี่ยก็อยู่มานานแล้วอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะครับลักษณะของการที่ชอบการต้อนรับขับสู้นะครับชอบการที่จะดูแลแล้วก็ให้ความประทับใจกับแขกที่มาเยือนนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ไทยจะได้ทำให้ดีนะครับเหมือนที่เราเคยผ่านการประชุมเอเปคนะครับเป็นเจ้าภาพในปี2022ปลายปีนะครับครั้งนั้นเองเราก็เห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับอย่างน้อยที่สุดในการเป็นเจ้าภาพของไทยเนี่ยก็ช่วยตระหนักนะครับให้ตื่นตัวว่าเรายังคงมีมาตรฐานที่จะต้องยกอีกเยอะเลยในหลายๆเรื่องเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเข้าตานะครับในวงการที่อยู่สากลเนี่ยนะครับเขามองเห็นเมืองไทยภาพลักษณ์ที่ดีมันก็จะนำประโยชน์ต่อมาในอนาคตและเรื่องของคอนเทนต์ในการประชุมเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้ดีแล้วก็มีผู้แทนที่แสดงความประทับใจนะครับผู้แทนที่เข้ามาร่วมประชุมเป็นระดับผู้นำประเทศเป็นบุคคลสำคัญในองค์กรบุคคลสำคัญในระดับนโยบายครั้งนี้ครับเรื่องของเศรษฐกิจเอากันล้วนๆเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินนะครับยังคงต้องคำนึงถึงมิติอื่นๆในรูปแบบที่บูรณาการร่วมกันแล้วก็ในรูปแบบที่จะต้องมองไปข้างหน้าระยะยาวเป็นขอบฟ้าที่ยังคงเอื้อมไม่ถึงแต่ว่าเป็นขอบฟ้าที่อยู่ไกลๆนี่แหละที่พอเป็นไปได้ในอนาคตข้างหน้านะครับขอบฟ้านี้ก็จะเป็นทิศทางที่เราจะต้องมุ่งไปแล้วก็เราจะไม่อยากให้เป็นขอบฟ้าแค่ตาเห็นเท่านั้นนะครับนั่นก็เพราะว่าไม่ว่านโยบายเศรษฐกิจอะไรก็ตามที่ในปีนี้เนี่ยนะครับเราจะมาถกมาหารือกันหรือมาหาวิธีการในการขับเคลื่อนกันเนี่ยนะครับเราจะต้องคำนึงถึงความยั่งยืนและในระยะยาวด้วยแม้ว่าเรื่องของเงินทองจะเป็นเรื่องระยะสั้นนะครับแต่จริงๆแล้วการที่จะทำให้กลไกต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับหรือการที่จะสร้าง resilience นะครับให้สมกับที่เป็นหนึ่งในคอนเซปต์เนี่ยนะครับสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความมั่นคงนะครับให้แก่ระบบระเบียบการเงินรวมถึงระเบียบเศรษฐกิจของโลกและภูมิภาคนี่นะครับเราจะต้องมองไปที่ความอยู่ได้ในระยะยาวนะครับนั่นคือแก่นสารจริงๆของคำว่า New Horizons ขอบฟ้าใหม่ของไทยนะครับและแน่นอนขอบฟ้านี้ก็คงจะเป็นขอบฟ้าที่แชร์ร่วมกันกับหลายๆอีก สเต็กโฮลเดอร์หรือว่าผู้ที่จะเข้ามาร่วมประชุมหลายๆประเทศที่เขายังคงต้องแสวงหาขอบฟ้าที่มีความหมายมีเรียกได้ว่ามีศักยภาพนะครับที่จะทำให้ประเทศของเขาเนี่ยสามารถที่จะดำเนินกิจการดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อที่จะฝ่าฟันวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นแทบจะไม่เว้นปีนะครับแต่ละปีไปเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าตาของวิกฤตการณ์นะครับ disruption การเปลี่ยนผ่านต่างๆที่มันไม่ซ้ำหน้ากันนะครับปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีมิติหลายๆเรื่องเลยที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ก้าวผ่านไปให้ได้นะครับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการก้าวเข้ามาของ AI ในทุกๆแวดวงเลยอย่างน่ากลัวน่ากังวลขณะเดียวกันก็น่าที่จะเห็นเป็นโอกาสด้วยนะฮะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องภัยพิบัติที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตเราใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะนะครับเรื่องของ supply chain การร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเรื่องของการแบ่งงานกันทำระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องของการเงินที่มีความซับซ้อนมากๆนะครับการเงินแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรื่องการเงินนี่มันอ่อนไหวไม่สามารถที่จะไปบังคับกันได้เพราะว่าค่อนข้างอ่อนไหวต่อเซนติเมนต์อ่อนไหวต่อความคิดเห็นแล้วก็อ่อนไหวต่อความเคลื่อนไหวต่างๆในเชิงนโยบายนะครับดังนั้นเรื่องอ่อนไหวเช่นนี้แหละครับก็จะมองว่าอาจจะเป็นโอกาสก็ได้ที่ทำให้เราต้องดำเนินนโยบายแบบระมัดระวังแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องที่จะต้องละเอียดอ่อนจริงๆนะครับไม่ได้ทำไปแบบผีผามนะครับเหมือนที่เราอาจจะเคยผ่านมาในหลายๆครั้งนะครับก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมที่จะให้โอกาสสำหรับคนไทยสำหรับผู้กำหนดนโยบายในเมืองไทยภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการเข้ามาแสดงความเกี่ยวข้องกับประชาคมโลกแล้วก็มองเห็นว่าการเชื่อมโยงระดับโลกนะครับแล้วก็ผู้ที่ยังอยู่ในเวทีของโลกเนี่ยนะครับมีบทบาทสำคัญเพียงใดต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทยในยุคแห่งความผันผวนยุคนี้นะครับก็อยากจะชวนทุกท่านนะครับมาเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับสำหรับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings ศูนย์เศรษฐกิจนะครับหรือว่าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งเราเตรียมตัวกันมานานแล้วนะครับหลายเดือนแล้วนะครับมีการประชุมย่อยมีการหารือแบบแยกไปนะครับแล้วก็มีการวางโรดแมปต่างๆเพื่อจะมุ่งมาสู่ถนนทุกสายมุ่งมาสู่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับสำหรับเมืองไทยก็ไม่น่าสงสัยเลยแหละครับว่าความพร้อมเราคงจะมีอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับและก็งานนี้ก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปด้วยที่จะต้องแสดงความเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับภาพลักษณ์ที่ดีก็จะนำพาประโยชน์ที่เราคาดไม่ถึงมาก็ได้ในอนาคตนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับขอให้มีความสุขจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับไทยและสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ

0: ชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ไทยและสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดพร้อมประสานบทบาทประธานอาเซียนปี2570ถึง2571
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายธามันจันมุงการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลและเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกรวมถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการหลอกลวงออนไลน์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจระหว่างประเทศพนิษฐ์นาขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมทางหลวงชนบทติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดล่าสุดพบถนนใน12จังหวัดได้รับผลกระทบรวม63สายทางเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพพร้อมจัดรถและกำลังพลอำนวยความสะดวก
6: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยสถานการณ์ประจำวันนี้ว่ามีโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน12จังหวัดได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิประจวบบุรีฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนครปฐมกำแพงเพชรสุพรรณบุรีสมุทรปราการราชบุรีนครนายกและปทุมธานีรวมทั้งหมด63สายทางโดยยังคงสัญจรผ่านได้41สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้22สายทางทั้งนี้ทางสำนักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าติดตามสถานการณ์พร้อมนำน้ำดื่มอาหารและถุงยังชีพไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในทันทีพร้อมกันนี้ยังได้ติดตั้งป้ายเตือนป้ายบอกระดับน้ำและจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
4: กรุงเทพมหานครลงพื้นที่เก็บขยะแล้วกว่า 10,000 ตันระดมเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าจัดการกองขยะขนาดใหญ่ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี
7: ้นายพรพงศ์วิกิจเสพกองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะตกค้างหลังน้ำลดในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังว่าขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ90%โดยกรุงเทพมหานครได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตบัดดี้ที่ขยายเพิ่มเป็น12เขตหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งจัดเก็บขยะกองใหญ่ที่ตกค้างให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ก่อนส่งต่อภารกิจให้สำนักงานเขตลาดกระบังเก็บขยะตกหล่นที่ประชาชนนำออกมาทิ้งเพิ่มเติมสำหรับการบริหารจัดการขยะได้นำระบบแผนที่ปักหมุดใช้ติดตามความคืบหน้าโดยหมุดสีแดงระบุ กองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องใช้รถบรรทุกขนย้าย50เที่ยวขึ้นไปหมุดสีเหลืองระบุ กองขยะขนาดรองใช้รถบรรทุกขนย้าย20เที่ยวหมุดสีฟ้าระบุเครื่องจักรและหมุดสีเขียวระบุพื้นที่ที่ดำเนินการเสร็จแล้วนอกจากนี้ได้กำหนดจุดพักขยะหลักในพื้นที่2จุดเพื่อลดระยะเวลาขนส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและท่าแรงช่วยเพิ่มจำนวนรอบการเก็บขนขยะจากซอยแคบออกสู่ถนนสายหลักได้อย่างรวดเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: Refresh Music 105เพลงเพราะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีนำเสนอผลงานไทยในการปราบมิจฉาชีพในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้ง

0: เซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: นายกรัฐมนตรีนำเสนอผลงานไทยในการปราบมิจฉาชีพในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเห็นชอบขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจเชื่อมโยงทักษะไร้รอยต่อเรียนทำงานเติมสกิลให้คนทุกวัย
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติครั้งที่2ประจำปี2569ณธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมประชุมโดยที่ประชุมเห็นชอบแนวคิดทลายกำแพงระหว่างหน่วยงานและเชื่อมโยงทักษะนอกระบบเข้าสู่กรอบมาตรฐานเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าออกระหว่างการทำงานและการศึกษาได้อย่างไร้รอยต่อผ่านโครงการนำร่อง Thailand Future Skill App พร้อมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2คณะคือคณะอนุกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการข้อมูลธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติรวมทั้งเห็นชอบร่างประกาศแนวทางเทียบระเบียบสมรรถนะภาษาต่างประเทศและรับทราบความคืบหน้าการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติของ4องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยเด่นให้ไทยเป็นผู้นำด้านทักษะในภูมิภาคยึดความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมไทยเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและรองรับสังคมผู้สูงวัยสิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: นักเดินป่าชาวต่างชาติมากกว่า100คนยังคงติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในเนปาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่โครงการพื้นที่อนุรักษ์มานาสลูซึ่งครอบคลุมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดนิยมในเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่านักเดินป่าชาวต่างชาติกว่า100คนติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆในพื้นที่อนุรักษ์มานาสลูและไม่สามารถเดินทางออกมาได้เนื่องจากเส้นทางและสะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากเหตุดินถล่มในเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรทำให้ปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีจนส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในพื้นที่ปลายน้ำขณะที่ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการเตือนอีกครั้งว่าชุมชนบนพื้นที่ภูเขาและบริเวณริมแม่น้ำยังคงเผชิญความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นฉับพลันและต่อเนื่องเป็นลูกโซ่น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดี

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับมหาเถรสมาคมมีมติคุมเข้มให้วัดทั่วประเทศบริหารจัดการเงินวัดตามระเบียบอย่างเคร่งครัดย้ำเงินทอดกฐินและผ้าป่าต้องนำเข้าบัญชีวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: มหาเถรสมาคมมีมติคุมเข้มให้วัดทั่ว

0: ประเทศบริหารจัดการเงินวัดตามระเบียบอย่างเคร่งครัดย้ำเงินทอดกฐินและผ้าป่าต้องนำเข้าบัญชีวัดเพื่อป้องกันการยักยอกทรัพย์
1: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการกำชับแนวทางการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินของวัดเพื่อให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าแม้จะมีกฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดพุทธศักราช2564และมติของมหาเถรสมาคมกำหนดไว้ชัดเจนแต่พบว่าหลายวัดยังปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นเงินกฐินผ้าป่าเงินบริจาคหรือเงินรายได้อื่นๆของวัดถูกนำไปฝากในบัญชีชื่อบุคคลนิติบุคคลหรืออยู่นอกระบบบัญชีของวัดซึ่งเสี่ยงต่อการยักยอกทรัพย์และผิดกฎหมายจึงมีมติกำชับวัดทุกวัดให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและมติมหาเถรสมาคมดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาการรับจ่ายและจำนวนเงินคงเหลือของวัดได้อย่างถูกต้องมาริชโยรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมอบนโยบายตำรวจปราบปรามยาเสพติดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรปีงบประมาณ2570
2: พลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2570ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดณสโมสรตำรวจกรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานในต่างจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายใต้7ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดการตัดวงจรการเงินและทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาองค์กรและฐานข้อมูลยาเสพติดด้วยเทคโนโลยีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกดูแลสวัสดิการกำลังพลและสร้างภูมิคุ้มกันบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและมุ่งยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและการข่าวกรองเชิงรุกควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กองทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

สวัสดีค่ะช่วงเวลาของค่ำคืนที่สงบสุขแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการราตรีประดับดาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะดิฉันพลอยสายกนกนวลพัทรมังคลานนท์อยู่กับคุณผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงนี้พร้อมกับสาระน่ารู้ดีๆแล้วก็เพลงเพราะๆอย่างเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันนี้เทรนออกกำลังกายกำลังมาแรงเลยค่ะแต่ว่าหนึ่งในความเข้าใจผิดยอดฮิตนะคะของคนที่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพและลดน้ำหนักก็คือความคิดที่ว่าอยากจะลดไขมันตรงไหนก็ให้เน้นเล่นออกกำลังกายเล่นกล้ามเนื้อตรงนั้นเช่นอยากลดหน้าท้องก็ให้สควอชหรือว่าเกรงหน้าท้องอย่างเดียวหรือว่าถ้าอยากจะลดแขนที่รู้สึกว่าตัวเองแขนใหญ่เหลือเกินก็ให้ออกกำลังแขนเยอะๆซึ่งเรื่องนี้นะคะยังเป็นเรื่องที่หลายๆท่านเข้าใจผิดอยู่แต่ก็สามารถแก้ไขได้ค่ะดังนั้นค่ำคืนนี้พลอยสายก็เลยอยากจะพาทุกท่านมาไขความลับทางสรีรวิทยาเพื่อการลดไขมันอย่างถูกวิธีกันค่ะในทางชีววิทยานะคะร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถลดไขมันเฉพาะส่วนได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่ร่างกายเผาผลาญพลังงานร่างกายจะดึงกรดไขมันออกมาจากเซลล์ไขมันทั่วทั้งร่างกายเลยค่ะผ่านกระแสเลือดไม่ได้ดึงมาจากบริเวณกล้ามเนื้อที่เรากำลังออกกำลังกายอยู่โดยตรงซึ่งจุดที่ไขมันจะลดได้เร็วหรือว่าช้านะคะก็ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมฮอร์โมนแล้วก็เพศของแต่ละบุคคลด้วยค่ะส่วนคำถามที่ว่าทำไมเราจะต้องลดไขมันก่อนที่จะสร้างกล้ามเนื้อด้วยทำไมเราถึงไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เลยไปพร้อมๆกับลดไขมันไปด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าในร่างกายของเรานะคะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายที่สูงการที่เราเร่งสร้างกล้ามเนื้อโดยที่ไม่ลดไขมันออกก่อนก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยดูหนาแล้วก็ดูอ้วนขึ้นได้แทนที่จะดูลีนขึ้นเห็นกล้ามเนื้อชัดขึ้นอีกทั้งภาวะไขมันสูงก็ยังจะส่งผลให้ร่างกายเนี่ยดื้อต่ออินซูลินด้วยค่ะซึ่งก็จะไปรบกวนกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและการสร้างกล้ามเนื้อใหม่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังจะต้องทำความเข้าใจเอาไว้เลยนะคะว่าการลดไขมันส่วนเกินลงมาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก่อนจะช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่อการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นแล้วก็จะเห็นรูปทรงที่ชัดเจนกว่าโดยที่ไม่มีไขมันไปบดบังนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามาพักฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปพูดถึงภาวะไขมันพอกตับกันค่ะ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกเรื่องไขมันกันต่อที่ภาวะไขมันพอกตับค่ะภาวะนี้นะคะก็คือการที่มีไขมันโดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์นะคะเข้าไปสะสมในเซลล์ตับเกินกว่า 5-10% ของน้ำหนักตับค่ะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆค่ะได้แก่กลุ่มที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแต่ว่าจะเกิดจากพฤติกรรมการทานอาหารที่มีแป้งน้ำตาลสูงของทอดๆของมันๆแล้วก็ทานหวานมากจนเกินไปค่ะร่างกายก็จะไปเปลี่ยนพลังงานส่วนเกินเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะไปเก็บสะสมเอาไว้ที่ตับของเราค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของภาวะไขมันพอกตับคืออะไรรู้ไหมคะนั่นก็คือมันมักจะไม่มีสัญญาณเตือนในระยะแรกค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าหากปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะไขมันที่สะสมจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังที่เซลล์ตับของเราค่ะซึ่งก็นำไปสู่ภาวะตับแข็งตับวายแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับในที่สุดค่ะทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าเรามีภาวะไขมันพอกตับหรือเปล่าคำตอบเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ง่ายๆเช่นกันค่ะนั่นก็คือการไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็การอัลตราซาวด์ค่ะสองสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยไหวตัวทันก่อนที่ตับจะเสียหายอย่างถาวร นั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามาปล่อยใจฟังเพลงสบายๆกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายนะคะเราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของไขมันในเลือดกันค่ะ

0: การกระทำผิดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายกฎหมายกำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้อย่างไรบ้างมาร่วมเจาะลึก5ลำดับโทษตั้งแต่ริบทรัพย์จนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดจะมีด้วยกันเพียง5ประเภทคือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินโทษประการแรกคือโทษประหารชีวิตคือการนำผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตไปประหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นในประเทศไทยมีการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19ว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายเป็นต้นโทษประการที่2โทษจำคุกคือการนำตัวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลไปคุมขังหรือจำคุกในเรือนจำตามกำหนดเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาโดยโทษจำคุกกฎหมายจะให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปโทษประการที่3โทษกักขังคือการนำตัวผู้กระทำความผิดไปกักขังในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนประการที่4โทษปรับโทษปรับไม่มีลักษณะบังคับกับเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำความผิดแต่จะเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิด2ปีและลงโทษปรับ 10,000 บาทเมื่อศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วในส่วนของค่าปรับนั้นผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดต่อศาลและหากศาลมีคำพิพากษากำหนดต่อมาว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับโทษประการสุดท้ายคือโทษริบทรัพย์สินเป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์เช่นทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดกฎหมายกำหนดให้ริบในทุกกรณีเช่นยาบ้าอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดและจะมีผู้ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หรือทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดศาลก็มีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวแล้วค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้นะคะเรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของไขมันในเลือดกันดีกว่าค่ะเจ้าไขมันในเลือดนี้นะคะคือค่าไขมันประเภทต่างๆที่ลอยอยู่ในกระแสเลือดของเราค่ะได้แก่คอเลสเตอรอลรวมไขมันดี HDL นะคะไขมันเลว LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ค่ะซึ่งคำถามที่หลายๆท่านอาจจะสงสัยก็คือทำไมคนผอมถึงมีค่าไขมันในเลือดที่สูงกว่าคนอ้วนได้คำตอบนะคะก็คือรูปร่างภายนอกไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกระดับไขมันในกระแสเลือดค่ะเพราะว่าระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายที่มากถึง 70-80% นะคะจะถูกสร้างขึ้นมาจากตับแล้วก็พันธุกรรมค่ะส่วนที่ได้จากอาหารเนี่ยจะมีเพียงแค่ประมาณ 20-30% เท่านั้นดังนั้นคนผอมบางคนจึงอาจจะมีพันธุกรรมที่ตับสร้างคอเลสเตอรอลออกมามากหรือมีระบบการเผาผลาญไขมันเลวที่บกพร่องมาตั้งแต่เกิดค่ะจึงทำให้เขามีไขมันในเลือดที่สูงกว่าคนที่มีรูปร่างอ้วนกว่านอกจากนี้นะคะพฤติกรรมซ่อนแอบอย่างเช่นคนผอมที่ชอบทานของหวานไม่ออกกำลังกายมีความเครียดสะสมดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือว่าสูบบุหรี่ก็ส่งผลให้ไขมันเลวและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดพุ่งสูงขึ้นได้โดยที่ไม่แสดงออกทางน้ำหนักตัวเลยค่ะสิ่งนี้นะคะเรียกว่าภาวะสกินนี่แฟตค่ะหรือว่าผอมแต่ว่ามีไขมันในเลือดสูงดังนั้นไม่ว่าจะมีรูปร่างแบบไหนนะคะการไปตรวจเช็คไขมันในเลือดและการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์จึงเป็นเรื่องสำคัญของทุกท่านที่ไม่ควรจะละเลยอย่างเด็ดขาดเลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าเรื่องของไขมันแล้วก็สุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วก็น่าสนใจกว่าที่เราคิดนะคะดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้ตัวเองมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวไม่เจ็บไม่ป่วยการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตไม่ต่างจากการทำงานเลยล่ะค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการราตรีประดับดาวค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ตื่นมารับเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นแจ่มใสค่ะพลอยสายกนกนวลพนรามังคลานนท์ต้องขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: เอกายันวายังมะโคสัทธานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสัมมัติกะมายะทุกขโทมนัสสานังอัตถังคะมายะยายัสสะอัตถิคะมายะนิพพานัสสะสัจจิกิริยายะยะทิตังจัตตารโอสติปัฏฐานานี้เป็นหนทางเรื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโท

มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำเพื่อที่จะนำความรู้แม่บทคำสอนเรื่องราวต่างๆในทางพระพุทธศาสนาซึ่งหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในทุกวันการเป็นช่วงของจิตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำจิตให้มีความสงบให้มีความวิเวกสิ่งต่างๆภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเถอะขอแค่ช่วงเวลาประมาณ60นาทีให้เราอยู่ในภายในเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้คืออานาปานสติคือการกำหนดรู้ตั้งสติเอาไว้อยู่กับลมหายใจวันนี้เราจะมาจำแนกกันที่พระพุทธเจ้าบอกว่าหนทางเครื่องไปทางเดียวเพื่อที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์หมดจดคือสติปัฏฐานทั้ง4ในสติปัฏฐานทั้ง4นั้นมีลักษณะอยู่5อย่าง5อย่างอย่างไรก่อนที่เราจะไปจำแนกแจกแจงในเรื่องนี้มาใช้สติปัฏฐาน4นี่แหละมาดูเริ่มต้นจากการที่เรามากำหนดรู้มาคอยสังเกตอยู่ที่ลมหายใจของเราลมหายใจอยู่ตรงไหนตั้งแต่เกิดมาวันแรกหมอตีก้นเอาที่ดูดเมือกออกก็นั่นแหละลมหายใจแล้วหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกสังเกตมาดูตรงนี้แต่ว่าลมหายใจมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะการที่จะตามไปมันจะทำให้เราสับสนปวดหัวเราสังเกตดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวเวลาเราดูลมดูหน้าที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งไหนก็คือบริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นั่นแหละมันตำแหน่งไหนลองให้ใจแรงๆดูสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจในโพรงจมูกได้นะที่ตำแหน่งไหนตั้งจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งนั้นสังเกตดูลมหายใจของเรานะที่ตำแหน่งนั้นคอยเฝ้าดูลมหายใจของเราอยู่นะที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงอกถึงท้องไม่ต้องตามลมออกจากท้องไปอกไปปลายจมูกถึงภายนอกไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องบังคับลมด้วยทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้มันแรงมันค่อยมันเบามันช้ามันถี่มันห่างมันเร็วไม่ต้องทำอย่างเป็นธรรมดาทำอย่างเป็นธรรมชาติร่างกายของเรานั้นจะมาปรับสมดุลของอากาศให้มันเหมาะสมกันภายในร่างกายของเราอยู่แล้วในที่นี้เราไม่ได้มาฝึกการหายใจจำฟังเรามาฝึกจิตจิตอยู่ตรงไหนเราบอกว่าให้ตั้งไว้อยู่กับลมหายใจแต่ลมมันดิ้นไปมาทำยังไงตั้งไว้นะที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งไหนตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมนั่นแหละแล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมดาไม่ว่าจะมีสัมผัสเกิดขึ้นหรือไม่หรือสัมผัสนั้นมันจะเล็กน้อยแผ่วเบาหรือมากก็ตามให้เราตั้งจิตของเราไว้ณที่ตำแหน่งเดิมซึ่งมันก็จะราวๆอยู่บริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้กลิ่นนั่นแหละท่านผู้ฟังด้านในโพรงจมูกนั้นจะมีเนื้อเยื่อละเอียดอ่อนอยู่ชุดหนึ่งที่ไว้สำหรับรับกลิ่นโดยเฉพาะมันจะอยู่บริเวณนั้นแค่ทำความรู้สึกเฉยๆเราจะเอาจิตเราตรงนี้เราจะเอาจิตเราไม่ได้จะเอากายที่ตรงเป็นที่รับรู้ถึงสัมผัสเราไม่ได้จะเอาลมที่มันเข้ามันออกเราไม่ได้จะเอากลิ่นด้วยเราจะเอาจิตของเราจะเอาตรงนั้นจิตมันไม่ได้เป็นฟอร์มเป็นรูปร่างที่คุณจะไปเอามือคว้าจับมาได้มันไม่ได้มันต้องมีที่ตั้งมันต้องมีฐานที่ตั้งฐานเนี่ยจึงเป็นสติปัฏฐานอยู่ตรงไหนใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือได้ถ้าเราสังเกตลมหายใจของเราตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังจิตมันจะมาอยู่ตรงนั้นตอนนี้เราให้สังเกตมาในกายส่วนไหนกายมีต้องเยอะแยะตั้งแต่ปลายผ

มจนถึงพื้นเท้าเราเอาธาตุลมธาตุลมอยู่ตรงไหนเพราะมันก็ไปหมดตามกระแสเลือดปอดนี่ก็พาออกซิเจนไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเราเอาตรงทางเข้าของลมตรงทางเข้าของลมก็คือโพรงจมูกเราตรงนี้สังเกตมาดูสังเกตมาดูการดูลมตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมันจึงเป็นการดูกายด้วยเพราะว่าลมนี่เป็นกายท่านจึงเรียกการเห็นกายแบบเนี้ยว่าการเห็นกายในกายการเห็นกายแบบที่ให้สติเกิดขึ้นเนี่ยคือการเห็นกายในกายแบบไหนก็แบบที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละท่านผู้ฟังเอาลมธาตุลมลมหายใจเห็นตรงนี้ที่เดียวเหมือนยามเฝ้าประตูเอามันตรงทางเข้าทางออกนี่แหละดูเอาไว้สังเกตเอาไว้ไม่ตามลมทำอย่างเป็นธรรมชาติจิตมันจะไปไหนได้มันต้องมาตั้งกลับอยู่ในที่ตรงนี้สติอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ที่นั่นจิตอยู่ที่ไหนสติต้องอยู่ที่นั่นก็แล้วสติมันอยู่ที่ไหนกุเรื่องมือที่เราใช้ตอนนี้คือลมหายใจไงลมหายใจอยู่ที่ไหนสติต้องอยู่ที่นั่นสติอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ที่นั่นสติลมจิตให้อยู่ที่เดียวกันบุ้มเลยทุกฝั่งนั่นคือสมาธิเห็นลมคือเห็นกายแบบนี้ก็ได้นั่นเป็นการเห็นกายในกายหรือเวลาที่ท่านผู้ฟังได้รับรู้ถึงสัมผัสของลมเรามาดูตรงสัมผัสนี้ก็ได้เนาะหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสหรือหายใจธรรมดาพอสังเกตแล้วเรารับรู้ถึงสัมผัสอันแผ่วเบาสัมผัสนั่นก็คือการกระทบถูกไหมล่ะถ้ามีการกระทบมีสัมผัสคือผัสสะก็ต้องมีเวทนาเวทนาเกิดขึ้นจากสัมผัสของลมหายใจในกายของเราหรือในบริเวณโพรงจมูกมีสัมผัสแล้วก็มีเวทนาที่มันเป็นความรู้สึกอะไรเวทนาคนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่าเวทนาในความหมายเชิงลบว่าเป็นทุกขเวทนาโอมีเวทนาก็คือมีทุกข์นั่นแหละแต่เวทนามันไม่ใช่แค่ทุกขเวทนาอย่างเดียวทุกฝั่งสุขเวทนาก็มีแม้เวลาเจอความสุขทำไมไม่บอกว่าฉันมีเวทนาสุขเนาะสุขเนาะเขามักจะไม่พูดกันแบบนั้นนั่นคือลักษณะของการใช้ภาษาไม่ใช่เรื่องที่เราสนใจในเวลานี้เวลานี้ที่เราสนใจคือเวทนาที่เกิดขึ้นจากสัมผัสของลมที่มันมากระทบอยู่เนี่ยมันเป็นสุขป่ะไม่ใช่สุขนะแล้วมันเป็นทุกข์ป่ะมันก็ไม่ใช่ทุกข์หรอกเอาดังนั้นมันเป็นอะไรมันก็เป็นอะทุกขมสุขไงความรู้สึกที่ไม่ใช่จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือไม่ได้ก็จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรอกความรู้สึกแบบเนี้ยคืออะทุกขมสุขเวทนามันเริ่มที่จะน้อมไปในทางอุเบกขาได้สังเกตเวทนาแบบนี้เวลามีสติอยู่การเห็นเวทนาแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายก็มันหลายอย่างสุขบ้างทุกบ้างทุกขมสุขบ้างเห็นเวทนาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ให้เกิดสติในบรรดาเวทนาหลายๆอย่างท่านก็เรียกว่าการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนั่นคือสัมผัสของลมหายใจมีสติแล้วก็ชื่อว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานได้สองข้อแล้วนะผู้ฟังเห็นลมหายใจนี่แล้วอย่างที่ว่าลมหายใจตั้งอยู่ตรงไหนสติก็ต้องตั้งอยู่ตรงนั้นสติตั้งอยู่ตรงไหนจิตก็ต้องมาอยู่ตรงนั้นลมหายใจสติจิตอยู่ด้วยกันแล้วจิตอยู่ตรงไหนนั่นแหละจิตอยู่ตรงนั้นจิตเราไม่ได้จะกำหนดได้ว่าเป็นทรงเจกันเป็นทรงกลมเป็นทรงเหลี่ยมเพราะมันไม่มีรูปมันเป็นนามร่างกายของเรามันจึงมีนามรูปไงท่านฟังนามรูปมันเนื่องกันมันผูกติดรัดกันอยู่ด้วยระบบของกรรมมันจึงรัดรึงกันมาแบบนี้เราจะแยกมันออกจากกันให้ได้ต้องแจกแจงให้ดีกำหนดดูให้ดีจิตอยู่ตรงสตินั่นแหละ
แต่สติกับจิตก็ยังเป็นนามอยู่แล้วตรงไหนมันคือรูปลมหายใจไงลมหายใจเป็นส่วนของรูปพอเรามาระลึกถึงลมหายใจตรงนี้สติเกิดจิตเราก็ตามมาอยู่ตรงนั้นทันทีเราจะเริ่มสังเกตเห็นจิตของเราได้ว่าอ๋อจิตเป็นอย่างนี้จิตอยู่ตรงนี้บางคนท่านผู้ฟัง50ปีเลยนะไม่เคยเห็นจิตของตัวเองมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งพอมาฝึกปฏิบัติธรรมจิตสงบลงไปโอ้เพิ่งจะเคยเห็นจิตเอาเรื่องที่ผ่านมานั้นเห็นอะไรเธอก็บอกเพื่อนว่าเห็นแต่ความคิดคิดว่านั่นน่ะคือจิตไม่ใช่เลยเพิ่งจะมาเห็นจิตตอนมานั่งนิ่งๆดูลมหายใจโอ้จิตของฉันเป็นอย่างนี้มันมาตามสติเห็นจิตด้วยลมหายใจที่คุณตั้งขึ้นนั้นน่ะเห็นจิตแบบเนี้ยเรียกว่าเห็นจิตในจิตไม่ใช่เห็นความคิดนะความคิดไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นมีคุณสมบัติลักษณะที่มีความเป็นประพัดสอนมันจะนุ่มนวลไปได้หมดแทรกซึมเปลี่ยนแปลงไปเป็นความคิดก็ได้เป็นความรู้สึกก็ได้ไปในอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ก็เรียกว่า no time no spaceจิตที่มาอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังเราสังเกตดูเราจะรู้ลักษณะของเขาได้ว่าเออนี่ก็มีความคิดแล้วนะเนี่ยจิตกับความคิดนี่มันต่างกันพอจิตมีความคิดปุ๊บนั่นจะรู้ทันทีว่าจิตมีความคิดละพอจิตมีความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างพอมันไปรับรู้สุขรับรู้ทุกไงเดี๋ยวไปคิดอดีตอนาคตเรื่องที่คิดนั้นเป็นอารมณ์แบบไหนอารมณ์นั้นก็แทรกซึมเข้าเกิดในจิตโอ้จิตมีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตไม่มีราคะด้วยตามอารมณ์ต่างๆที่มันคล้อยตามไปความคิดนั้นๆก็รู้หมดเห็นจิตแบบที่มีสติตั้งขึ้นอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าเห็นจิตในจิตไงท่านฟังก็ต้องแจกแจงต่อไปว่าแล้วเห็นจิตแบบไหนถึงจะไม่เรียกว่าเห็นจิตในจิตก็เห็นจิตไปตามความคิดไงเข้าใจว่าความคิดนั้นคือจิตอารมณ์นั้นคือจิตสิ่งที่ไปรับรู้นั้นคือจิตอย่างนั้นน่ะไม่มีสติจึงไม่เรียกว่าเห็นจิตในจิตเพราะจิตมันเข้าไปเป็นสิ่งนั้นไปเลยก็จึงเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือจิตจะเข้าใจผิดก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันถูกหลอกอยู่ด้วยจิตนั่นแหละเป็นหลอกว่าให้เข้าใจว่าสิ่งนั้นน่ะคือจิตแต่พอเราเริ่มมีสติจากการที่เราใช้ลมหายใจสติเกิดเป็นเครื่องมือแล้วแยกจิตออกมาจากความคิดแยกออกมาไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นมันดับไปคือเหตุเกิดของมันถ้ายังมีอยู่มันจะไปดับได้ยังไงมันก็ยังอยู่แต่ที่ว่าแยกจิตออกมาได้หมายความว่าให้รู้ถึงการแยกแยะว่าอ๋อความคิดก็อันนึงจิตก็อันนึงอยู่ในช่องทางใจก็จริงแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันการเห็นจิตโดยมีสติแบบนี้ท่านเรียกว่าการเห็นจิตในจิตเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและนอกจากนี้ท่านฟังมีอะไรเกิดขึ้นในช่องทางใจใจเนี่ยเป็นช่องทางนะท่านฟังใจกับจิตก็ไม่ใช่อันเดียวกันจิตมาจากศัพท์ว่าจิตนั่นแหละใจมาจากศัพท์ว่ามโนมโนคือใจใจคือมโนคือช่องทางเหมือนหูเป็นช่องทางของเสียงลิ้นเป็นช่องทางของรสตาเป็นช่องทางของภาพของแสงใจเป็นช่องทางของสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเรารวมเรียกสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดนั้นว่าธรรมารมณ์เกิดขึ้นในช่องทางใจมีจิตนั่นแหละที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้แล้วก็มีอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไปตามสิ่งที่รับรู้นั้นจิตกับใจจึงเป็นคนละอย่างธรรมะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่องทางใจนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดการเห็นความไม่เที่ยงนิวรณ์หรือความเข้าใจในธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งแล้วมีสติตั้งไว้ด้วยนะนั่นคือการเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันนี้แจกแจงเบื้องต้นให้ท่านฟังทราบว่าลมหายใจที่เราดูรู้อยู่เนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4
มีสติปัฏฐานสี่อยู่ในลมหายใจเราเบาๆน้อยๆนี่แหละน้อยๆเบาๆนี่แหละมันมีธรรมะอยู่มากมีสติปัฏฐานสี่อยู่ด้วยน้อยๆเบาๆนี่แหละพัดความชั่วช้าลามกที่อยู่ในจิตใจของเราให้ออกไปน้อยๆเบาๆนี่แหละพัดกิเลสที่มันมีรากลึกของตัณหาอวิชชาให้มันโค่นมันล้มมันกระเจิดกระเจิงกระจัดกระจายหนีหายไปได้โดยลมหายใจน้อยๆเบาๆของเรานี่แหละตั้งมั่นซึ่งธรรมะเป็นปราสาทเป็นอาคารที่มีความมั่นคงก็เรียกเป็นธรรมะปราสาทอยู่ในจิตใจของเราได้โดยน้อยเบาๆนี่แหละน้ำตาที่เราจะต้องมาหลั่งไหลออกจากความทุกข์ที่ต้องสะสมกันตลอดกับมีมากถึงขนาดทะเลมหาสมุทรทั้งหมดพัดให้มันกระเสิดกระเจิงหายระเหิดระเหยกลายเป็นไอไม่เหลืออะไรได้น้อยๆเบาๆนี่แหละทุกฝั่งกองกระดูกที่ขนาดเท่าภูเขาฮิมาลัยนี่จากการที่เราต้องมาเกิดมาตายเป็นเวลาแค่กับเดียวพัดไอ้เจ้ากองภูเขาเนี่ยให้มันกระสัดกระจายกระเสิดกระเจิงเป็นฝุ่นเป็นผงหาทราบไม่ได้ได้นะโดยลมหายใจน้อยๆเบาๆของเราเนี่ยท่านฟังสังเกตดูให้ดีท่านจึงบอกว่าสติเนี่ยเป็นหนทางก็เรื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุซึ่งญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนั่นคือสติปัฏฐานทั้งสี่เราจะมาทุกข์หาอะไรเราต้องมีช่องเพื่อที่จะให้เราก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความทุกข์นี่แหละที่มันสะสมน้ำตาจนเท่าหนึ่งมหาสมุทรอย่างน้อยไปที่มันสะสมกองกระดูกของเราที่ตายเกิดเท่าภูเขาฮิมาลัยยังน้อยไปแต่ละหยดของน้ำตาที่ขนาดเท่ามหาสมุทรมันทุกข์เท่าไหร่แต่ละซากกองกระดูกที่สะสมเท่าภูเขาหิมาลัยมันทุกเท่าไหร่สะสมไว้แล้วจะเอาทุกนั้นมาเป็นของเราหรออย่าเอาทุกมาเป็นของเราท่านผู้ฟังช่องมันมีอยู่แยกทุกนั้นออกจากจิตซะช่องทางนี้ทำได้ด้วยกันเจริญสติปัฏฐานสี่ที่อยู่ในลมหายใจของเรานี่แหละตอนนี้กระบวนการการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ท่านผู้ฟังเราสามารถสังเกตดูได้ว่าเขาจะมีลักษณะอยู่5อย่างด้วยกันลักษณะของสติที่มี5อย่างในสติปัฏฐานทั้ง4นี้อย่างแรกคือการที่เป็นการสังเกตแค่เราสังเกตดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สติมันอยู่ที่นั่นทันทีเป็นเหมือนกับยามที่เฝ้าดูไม่ตามไปแต่เฝ้าดูเฉยการที่แค่เพียงเฝ้าดูเฉยๆสังเกตดูเฉยๆไม่ตามไปตามอะไรไปตามอารมณ์ในความคิดนั้นไงถ้ากลิ่นนั้นโอ้ยหอมอารมณ์ที่มากับของหอมมันก็จะเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจเป็นที่ตั้งให้เกิดราคะถ้าจิตตามไปนั่นคือไม่ถูกละไม่ใช่สติละนี่คือเพลินแล้วแต่สติคือความไม่เพลินคือไม่ตามไปหอมเหรอโอเครับรู้ว่าหอมแล้วไงอารมณ์ที่มากับความหอมคือลักษณะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจจะเกิดเป็นราคะพอไม่ตามไปสังเกตดูเฉยๆไงการแค่สังเกตดูเฉยๆเหมือนยามที่เฝ้าอยู่ที่ประตูคนเข้าคนออกก็ไม่ได้ตามไปลักษณะการที่เพียงสังเกตเฝ้าดูนั่นแหละคือสติพอเรามีการเฝ้าดูสังเกตระหว่างสิ่งที่จะมาด้วยนั่นก็คือการที่เราสามารถที่จะจำแนกแยกแยะสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่เห็นนั้นน่ะได้ว่าเป็นอะไรอะไรตามความสามารถในการสังเกตอย่างเช่นว่าถ้าท่านผู้ฟังไปโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเดินสวนทางกันมาสุภาพสตรีท่านนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเธอผู้นี้เป็นหมอนะหมายถึงเป็นแพทย์หญิงหรือว่าเธอเป็นพยาบาล
หรือว่าเธอเป็นนักโภชนาการหรือว่าเธอเป็นแม่บ้านทำความสะอาดหรือเป็นคนไข้ที่หนีออกมาลุกขึ้นมาเดินจากเตียงหรือเป็นญาติคนไข้ที่มาเยี่ยมหรือเป็นเซลล์ขายยามาติดต่อหมอเพื่อที่จะหาขายยาเราจะรู้ได้ไงว่าเธอผู้นี้ที่เดินสวนเรามาเนี่ยเธอเป็นใครเราก็ต้องสังเกตดูใช่ไหมล่ะสังเกตดูการแต่งตัวสังเกตดูรองเท้าสังเกตน้ำหอมที่เธอใส่สังเกตดูทรงผมหน้าตาสิ่งของที่เธอถือมาหรือเธอมีแถบชื่อติดหน้าอกว่าเป็นใครเป็นใครก็ลองอ่านดูเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อเธอผู้นี้เป็นใครเป็นใครสังเกตดูตรงนี้ไงทุกฝั่งจึงจะสามารถแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่เป็นนักโภชนาการไม่ใช่เป็นหมอเอานี่เป็นคนเยี่ยมไข้ไม่ใช่เป็นคนไข้เราถือของเยี่ยมไข้มานี่แหละมันจึงจะเริ่มรู้จักที่จะแยกแยะได้ตามการสังเกตที่เรามองเห็นคือถ้าคนแบบสังเกตไม่ได้เลยนะก็จะไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครเข้าใจนางพยาบาลว่าเป็นแพทย์หญิงเข้าใจแม่บ้านว่าเป็นคนเยี่ยมไข้แล้วถ้าเราจะไปถามคนเยี่ยมไข้ว่าตึกนั่นไปทางไหนเขาก็คงจะไม่รู้ทั้งฝั่งว่าเพิ่งจะมาครั้งแรกเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสังเกตในข้อที่1มันลักษณะของสตินั้นจึงมีลักษณะที่เป็นการสังเกตในข้อแรกลักษณะของสตินั้นจึงมีลักษณะที่ให้เกิดการแยกแยะจำแนกได้นั่นคือในลักษณะที่2ลักษณะนี้จึงเป็นลักษณะของสติอย่างหนึ่งถ้าไม่อีกท่านผู้ฟังพอเรามีการสังเกตเหมือนยามที่เฝ้าประตูเราเริ่มรู้จักแยกแยะว่าใครเป็นใครที่เข้ามาเป็นพนักงานหรือเป็นคนขายของหรือเป็นคนทำความสะอาดพอเราเริ่มรู้จักแยกแยะแล้วต่อไปต้องมีการแยกตัวออกมีการที่ว่าไม่ตามไปแยกออกศัพท์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า disassociate คือแยกตัวของเราออกมาเป็นยังไงในข้อนี้ลักษณะของสติเปรียบเหมือนกับว่าเวลาที่เราดูหนังดูละครดูภาพยนตร์หรือว่าเล่นเกมก็ได้เวลาเล่นเกมต่อสู้อย่างเงี้ยท่านผู้ฟังก็จะมีศัพท์ของนักเล่นเกมที่เรียกว่า first person shooterคือเห็นเราเข้าไปอยู่ในสนามรบเราก็ถือปืนหรือถือขวานเห็นแต่มือเรานะแต่ไม่เห็นตัวเราเองเราเห็นแต่ศัตรูคือเหมือนเราเป็นบุคคลที่หนึ่งในการเล่นนั้นเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆตรงนั้นเห็นมือของเราทำนั่นทำนี่อยู่แต่ไม่เห็นตัวเองเหมือนตัวเราตอนนี้ทุกฟังเดินไปไหนกินอะไรอ่ะดูภาพเวลาเรากินข้าวเห็นปากตัวเราไหมเรากำลังเคี้ยวข้าวอยู่ถ้าไม่ดูกระจกเนี่ยไม่เห็นนะอันนี้ก็เรียกเป็น first person เป็นบุคคลที่หนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆทีนี้เราแยกตัวออกมาลักษณะที่3ของสตินี่คือแยกตัวออกมาอยากจะทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนคือแยกตัว disassociate คือเหมือนกับเวลาที่เราดูภาพยนตร์ดูหลังดูละครในทีวีก็ได้อ๋อเห็นตัวละครเขาเล่นกันอยู่ในนั้นคุณดูหนังอยู่เนี่ยเห็นตัวพระเอกเห็นตัวนางเอกเห็นตัวผู้ร้ายกำลังเล่นบทอะไรตามนั้นเราเป็นคนดูที่อยู่ข้างนอกอันนี้คือดูแยกออกมาระดับหนึ่งซึ่งคนที่ดูในระดับที่หนึ่งที่แยกตัวออกมานี้ก็จะมีอารมณ์ร่วมอารมณ์ความรู้สึกไปตามละครหนังภาพยนตร์ที่เล่นไปนั้นถ้าบทพระเอกนางเอกเล่นบทรักกันโอ้ยคนถ้าอยู่ในภาพยนตร์นั้นจริงๆเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกตามนั้นไปจริงๆเลยตัวพระเอกนี่มีความรู้สึกไปแบบไหนคนดูก็ตามไปได้ตัวนางเอกมีความรู้สึกแบบไหนคนดูก็รับรู้ได้คือในเคสแรกที่เป็นบุคคลที่หนึ่งอารมณ์อยู่ในที่เล่นที่ดูนั้นจะหนักหน่วงถ้าคนดูแยกตัวออกมาคือบางทีดูแล้วก็เฉยๆบางทีก็ยิ้มไปแต่ว่าอารมณ์ร่วมมันก็จะลดลงในระดับหนึ่งที่คุณแยกตัวนั้นออกมาถ้าไม่อีกทั้งฝั่งแยกตัวออกมาเพิ่มเติมอีกคือการที่เราเห็นคนฉายหนังนี่คือข้าพเจ้ากำลังพูดถึงหนังกลางแปลงวันนี้เราไปดูหนังดูละครในโรงภาพยนตร์ก็จะมีพนักงานที่จะฉายหนังฉายภาพยนตร์อยู่ด้านหลังแล้วก็จะฉายแสงไปยังแผ่นผ้า
หรือผืนผ้าที่อยู่ข้างหน้าคนดูก็ดูผืนผ้าแผ่นผ้านั้นไปตามภาพตามแสงตามเรื่องที่เขาฉายขึ้นไปคนที่ทำหน้าที่ในการฉายหนังเนี่ยก็จะเห็นบทเรื่องราวละครที่อยู่ในภาพยนตร์นั้นเราถึงต้องฉายเข้าไปใช่ป่ะต้องคอยกำหนดดูว่าแสงมันเข้มข้นพอไหมกรอบภาพนี่ชัดเจนไหมได้โฟกัสหรือไม่เสียงมันออกด้วยหรือเปล่าคอยดูในขณะเดียวกันก็เห็นคนที่ดูหนังดูภาพยนตร์นั้นด้วยล่ะก็นั่งอยู่บางคนก็นั่งเฉยๆบางคนก็ร้องไห้ตามบางคนก็หัวเราะตามเห็นทั้งสองอย่างเห็นทั้งคนดูเห็นทั้งหนังภาพยนตร์ที่เล่นตัวเองก็ต้องมาบังคับมาควบคุมก็เรื่องเล่นนั้นด้วยอันนี้คือแยกตัวมามากขึ้นละแยกตัวมาระดับที่สองนี่เห็นหมดละเห็นทั้งคนดูเห็นทั้งคนเล่นต่อมาอีกทุกฝั่งแยกตัวมาอยู่ข้างนอกเลยอยู่นอกโรงภาพยนตร์ดูนี่โอ้คนฉายหนังเขายืนตรงนั้นเขากำลังเล่นเรื่องอยู่คนดูก็นั่งอยู่ตรงนั้นเขากำลังดูภาพยนตร์อยู่เรื่องราวในภาพยนตร์เป็นยังไงก็ได้ยินเสียงลางๆไกลๆหรือว่าได้เห็นภาพลางๆเบี้ยวๆไม่ได้เห็นเต็มๆชัดเจนแยกตัวออกมาเนี่ยคือลักษณะของสติคือไม่ตามไปไงเราไม่ตามไปตามความคิดไม่ตามเสียงตามภาพตามอารมณ์ต่างๆนั้นไปมันก็ไปของมันมันจึงแยกกันออกตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราฟังสังเกตดูลมหายใจแล้วสติตั้งขึ้นจิตมาอยู่ตรงที่เดียวกันความคิดไม่ใช่ไม่มีนะเสียงไม่ใช่ไม่ได้ยินนะถ้าป้าข้างบ้านเขาทำกับข้าวไม่ใช่ว่าเราไม่ได้กลิ่นนะได้หมดอะแต่จิตเราไม่คล้อยตามไปก็จะทำยังไงรถขยะมาเก็บเวลาอะไรตอนนี้คนจะทำสมาธิเหม็นแต่ไม่ตามความคิดไม่ตามอารมณ์นั้นไปไงไม่ตามอารมณ์ไปใครจะทำไงก็เรื่องของมันจิตใจของเราให้วิเวกอยู่ในกายนี้อยู่ในลมนี้แยกตัวออกทันทีทำฟังทำให้ลักษณะของสติเนี่ยจึงมีการแยกตัวออกจากสิ่งต่างๆคำนี้หมายถึงไม่เพลินไปไม่ตามไปไม่คล้อยไปในอารมณ์ความรู้สึกที่ทั้งชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นซึ่งก็ต้องอาศัยการสังเกตดูของลมหายใจต้องอาศัยการที่รู้จักแยกแยะให้ดีแล้วจึงจะแยกตัวออกได้นี่คือ3ลักษณะของสติปัฏฐานแล้วต่อมาอีกเวลาที่เราแยกตัวออกแล้วในฝังจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองในสถานการณ์นั้นอย่างไรอย่างไรยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่ด่ามาปุ๊บด่าตอบทันทีคิดว่าท่านฟังคงจะเคยเห็นหรือว่านึกถึงบุคคลประเภทนี้มันมีอยู่ในโลกโอ้ปากไวมากถามมาตอบปุ๊บโต้มาสวนปั๊บคือแบบว่าไม่ต้องคิดเลยอะลักษณะการที่ว่าตอบโต้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องคิดเลยตัวนี้คือตามลักษณะของโทสะที่มันเกิดขึ้นมีมากระทบปุ๊บไม่พอใจปุ๊บสวนปุ๊บทันทีอันนี้คือเขาไม่มีทางเลือกในการที่จะเลือกตอบสนองอย่างไรเพราะมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วไปตามอำนาจของสิ่งที่มากระตุ้นนั่นแหละแต่สิ่งที่มากระตุ้นนั้นเป็นลักษณะให้เกิดโทสะโทสะเกิดปุ๊บก็ตอบสนองตามลักษณะโทสะที่มันเกิดขึ้นทันทีเช่นด่าเช่นทำร้ายลงมือทุบตีหรือถ้าสิ่งที่มากระตุ้นนั้นเป็นลักษณะให้เกิดราคะจิตมันตอบสนองกลับไปมันก็ด้วยราคะด้วยความกำหนัดยินดีนั่นคือตอบสนองโดยอัตโนมัติเช่นถ้ามีคนมายั่วมาอ่อยคุณจะลงมือทำผิดศีลไหมหรือถ้ามีแคตตาล็อกให้มาช้อปปิ้งให้เลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้โอ้อันนี้อยากได้อันนั้นก็อยากได้แม้ซื้อมันสองสีแล้วก็แล้วกันทำไปด้วยอำนาจของราคาเหมือนมีทางเลือกนะแต่ทางเลือกทั้งสองทางมันก็เป็นราคานั่นแหละพวกเกมพวกช้อปปิ้งเนี่ยเขาใช้หลักการนี้ทำฟังเป็นการกระตุ้นให้เราเกิดราคาชอบใจให้เหมือนว่าเรามีทางเลือกแต่ทางเลือกนั้นมันเป็นทางเลือกที่หลอกทั้งคู่ถ้าเราไม่มีช่องว่างตรงนี้เราก็จะไปตามอำนาจของสิ่งที่เราเข้าไปติดนั่นแหละเพราะฉะนั้นการแยกตัวออกในลักษณะของสติ
จึงมีความสำคัญมีความจำเป็นที่ให้เรารู้มีสติแล้วเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองแบบไหนอย่างเช่นว่าถ้าเรามีสติใช่ป่ะแล้วเกิดมีคนด่าอย่างเงี้ยเราจะสวนกลับไปเลยว่าบุพการีคุณเนี่ยสอนมาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวด้วยความคิดนี้ทำไมมันเกิดขึ้นก่อนนะคือสติมันเกิดได้ตรงไหนเนี่ยมันจะหยุดได้ตรงนั้นทางเลือกเราจะมีตรงนั้นเช่นมาถ้าสติเราเกิดตรงที่ว่าเราจะพูดออกไปแล้วก็เดี๋ยวนึกได้ว่าเอ๊ะมันควรพูดไหมนอพูดเกี่ยวกับพ่อแม่เขาเนี่ยไม่พูดดีกว่าคือหมายว่าเราจะเลือกได้หรือถ้าเรามีสติตั้งแต่ตอนฟังเขาแล้วนะฟังเขาด่าเขาว่าเขานั่นนี่เนี่ยเรามีสติแยกตัวออกละอ๋อนี่คำด่านี่เนี่ยเราสังเกตดูละว่ามันจะทำให้เราโกรธนะเนี่ยโทสะจะมาถูกกระตุ้นตรงนี้ได้นั่นคือการรู้จักการสังเกตรู้จักการจำแนกแล้วแยกตัวออกแล้วแล้วเราก็สามารถเลือกได้ไงทุกฝั่งเลือกได้ตั้งแต่ตอนที่เราจะคิดนั่นแหละว่าจะคิดว่านี่เป็นคำด่าไหมจะคิดอาฆาตเขาไหมความคิดตรงนี้เราเลือกได้ช่องว่างตรงนี้มันจึงทำให้เรามีทางเลือกสติเนี่ยจึงทำให้เรามีทางเลือกลักษณะของสติในข้อนี้ถึงเหมือนกับว่าเวลาเนี่ยมันถูกหยุดอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งให้เรามีเวลาในการที่จะตัดสินใจได้ว่าฉันเลือกที่จะด่าไหมฉันเลือกที่จะซื้อไหมเลือกที่จะทำไหมตรงนี้เดี๋ยวเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่มักจะเรียกว่านี่คือสติสัมปชัญญะรู้จักหยุดตัวเองได้คือรู้จักที่จะเลือกได้ว่าฉันจะตอบสนองอย่างไรคนนี้มีสติเพราะฉะนั้นเวลาสับที่เราได้ยินคนเขาว่า มีสติคือตรงนี้แหละเพราะนั้นลักษณะที่ให้เรามีทางเลือกจึงเป็นหนึ่งในลักษณะของสติปัฏฐานทั้ง4และที่สำคัญก็ต้องเลือกให้ถูกด้วยถ้าเราเลือกยังไม่ถูกเป็นเลือกที่มันผิดโอเคมันก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่อย่างเช่นว่าเวลาเรามีสติในนิวรณ์เนี่ยทุกฝั่งเช่นบางคนไปฝึกทำสมาธิแล้วจิตฟุ้งซ่านหรือคิดเรื่องไปในทางกามหรือง่วงที่สุดในโลกเลยนี่คือนิวรณ์ใช่ปะพอเรารู้ว่าเรามีนิวรณ์เกิดขึ้นนั่นคือคุณมีสติแล้วเอาคุณรู้ได้ไงก็สังเกตดูสิสังเกตนี่จึงเป็นลักษณะที่หนึ่งใช่ไหมพอเราสังเกตดูแล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีความแตกต่างกันกับลมหายใจกับสิ่งต่างๆอื่นๆนะเนี่ยนี่คือการจำแนกแยกแยะออกเราเห็นแล้วว่าฉันจะต้องทำจิตให้สงบนะเนี่ยแต่มันยังแยกตัวออกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้การที่ว่าคุณรู้ว่าคุณมีนิวรณ์เนี่ยคือมันมีสติแล้วแต่ยังแยกตัวออกจากมันไม่ได้หรือแยกได้บางส่วนบางส่วนยังแยกไม่ได้เลือกที่จะมารู้ลมหายใจก็มีอยู่แต่ว่ามันยังระลึกไปเต็มที่ไม่ได้ไงทางเลือกนะมีอยู่แต่ยังเลือกไม่ได้ลักษณะที่เราเลือกลงไปว่าเราจะเอาอันเนี้ยคือจิตเราระลึกไปตรงนั้นระลึกไปตรงที่เราเลือกให้ถูกความระลึกไปตรงทางเลือกที่เรามีอยู่นั่นน่ะนั่นคือการระลึกได้จึงเป็นหนึ่งในลักษณะของสติอย่างที่5คือบางคนระลึกได้บางส่วนยังแยกตัวออกไม่หมดนั่นก็หมายความว่าสติมันยังมีกำลังไม่เต็มที่แต่ว่ามันมีส่วนประกอบของสติอยู่คือถ้าไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ได้แจกแจงไว้ในส่วนที่เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรบอกถึงการที่เห็นธรรมในธรรมคือเห็นนิวรณ์ด้วยนั่นแหละรู้ว่าจิตเรามีนิวรณ์ก็รู้การเห็นจิตในจิตแบบนี้จึงมีลักษณะที่ว่าคุณจำแนกออกได้แต่ว่ายังระลึกไม่ได้คือมีทางเลือกอยู่ก็จริงท่านบอกไว้แล้วสมาธิคือส่วนที่เป็นมากทุกนี่คือส่วนที่เป็นทุกนิโรธแล้วก็ตัณหาท่านแจกแจงไว้ให้ละมีทางเลือกละแต่ว่าเรายังระลึกไปตรงจุดที่มันจะต้องทำหน้าที่ให้เหมาะสมนั้นน่ะยังได้ไม่เต็มที่ก็หมายความว่าสติมันยังมีกำลังไม่เต็มที่แต่มีสติไหมมีอยู่แค่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรท่านผู้ฟังโดยที่ยังไม่รู้ทางแก้เลยด้วยซ้ำนะนั่นน่ะคือคุณมีสติแล้วบางทีเรายังไม่รู้ปัญหาหรอกว่ามันคืออะไรแค่สังเกตดูว่าไอ้นี่มันอะไรเนาะสังเกตดูเท่านั้นน่ะนั่นคือคุณมีสติแล้วคำถามในที่นี้ก็คือในสติปัฏฐานทั้ง4
ที่พระพุทธเจ้าท่านแจกแจงบอกสอนไว้ที่มีลักษณะ5อย่างตามที่ข้าพเจ้าได้อธิบายมานี้จะเอาไปดับทุกข์เอาไปแก้ทุกข์ทำได้ยังไงที่ว่าลมหายใจน้อยๆมันจะพัดภูเขาให้กระเฉดกระเชิงระเบิดระเบ้อระเหิดระเหยไปได้มันทำได้ยังไงมันทะลุทะลวงไปช่องทางไหนทางนี้ท่านฟังเป็นทางสายเอกเอกายันวายังมัคโคก็ว่าทางสายเอกหมายถึงทางลัดที่มันจะเจาะช่องทะลุไปทะลุผ่านทุกไปทุกไม่ใช่ของเราเราไม่เอาเอาลูกคุณจะไปไม่เอามันได้ไงคุณก็ต้องเลือกให้มันถูกไงลูกคุณจะเลือกได้ไงถ้าไม่รู้จักแยกแยะได้เราก็ต้องแยกแยะมันให้ได้ไงลูกคุณจะแยกแยะได้ไงถ้าคุณไม่รู้จักสังเกตเราก็ต้องรู้จักสังเกตมันไงทุกมีไหมมีทุกคนมีหมดอะไม่ต้องเข้าห้องน้ำหรอกแต่ละวันนี่นั่นแหละก็ทุกแล้วก็จึงเรียกห้องน้ำมาสุขาเพราะมันไปถ่ายทุกออกมามันจึงมีความสุขทุกก็ทิ้งไว้ที่นั่นก็นี่แหละคือทุกทุกจากการที่เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าเกิดแล้วเราก็จะมีความสุขอย่างเดียวความทุกข์มันมีด้วยกินอาหารแล้วอร่อยปากอย่างเดียวพอตอนถ่ายออกนี่ได้คิดไหมมันมีทุกข์ที่แฝงมาอยู่ในความสุขทุกรูปแบบจริงๆแล้วสุขเวทนามันก็คือทุกข์ที่มาในรูปแบบที่ทนได้ง่ายหน่อยทุกขเวทนาคือทุกข์ที่มาในรูปแบบที่ทนได้ยากน้อยสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะมันมีลักษณะที่ทรงอยู่ไม่ได้มีความไม่เที่ยงสติปัฏฐานดุมฝังจะเป็นตัวที่ให้เราเนี่ยแยกตัวออกไม่เข้าไปยึดถือสิ่งนั้นคือความทุกข์มันเกิดเพราะความยึดถือในตัวทุกข์ไงทุกข์มันมีอยู่แล้วทุกฝั่งแต่เราดันโง่ไปเอามาเป็นของตัวเราเองเอาทำไมเราเอาทุกข์มาเป็นของตัวเราเองได้มันอัตโนมัติด้วยอำนาจของตัณหาและอุปาทานเรามีความอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีความยึดถือตึ๊บทันทีเหมือนเป็นหนวดปลาหมึกเทนติเคิลที่ยื่นไปจับสิ่งนั้นทันทีลักษณะของอุปทานตัณหานี่มันเป็นกาวเหนียวยืดโยงออกไปเป็นเครือข่ายที่ผูกรึงรัดเอาไว้กับทุกข์ที่เราคิดว่ามันเป็นสุขนั่นแหละทุกข์ที่เราไปพอใจไงเราคิดว่ามันเป็นสุขสิ่งที่เราเข้าไปพอใจด้วยความเข้าใจผิดว่ามันเป็นสุขพอเราพอใจเมื่อไรมันอัตโนมัติทันทีความยึดถือมันไปยึดมาเป็นของเราทันทีสิ่งใดที่มันไม่ควรจะต้องมายึดถือแต่คุณนั้นไปยึดถือสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนสิ่งที่มันเป็นทุกข์แต่เราเข้าใจว่ามันเป็นสุขเราไม่เรียกโง่จะเรียกอะไรก็โง่นั่นแหละก็ต้องฉลาดไงต้องรู้จักฉลาดว่าอ๋อสิ่งนี้มันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์นี่อะไรบ้างที่เป็นทุกข์สุขเวทนานั่นไงบอกว่าเป็นทุกข์ทุกข์ในลักษณะที่ว่าทนได้ง่ายหน่อยมันทุกข์ตรงไหนท่านมันทุกข์ตรงที่มันไม่เที่ยงอะไรที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้อย่าไปเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นตัวตนนะมันไม่ใช่ตัวตนอะไรที่มีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้มันอาจจะมาในรูปของสุขเวทนาแต่ไม่ใช่สุขนะอย่าเข้าใจผิดเริ่มมีปัญญาแล้วตอนนี้ฉลาดขึ้นแล้วโอ้เราพอไม่เข้าใจไอ้เจ้าทุกข์ผิดพลาดไปว่าเป็นสุขแต่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์จริงๆสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเราเข้าใจถูกมีความฉลาดในข้อที่ไม่เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆความเข้าใจถูกนี้จะทำให้ความยึดถือเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้โอ้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์เราไม่ควรจะยึดถือเอาไว้ความยึดถือนี่มันจะหลุดออกทันทีมันจะแยกตัวออกจากสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติอีกเหมือนกันเอาก็เพราะว่าเวลามันไปยึดมันไปพอใจมันไปเข้าใจผิดมันก็เคลื่อนตัวเข้าไปอัตโนมัติไงหน่วยปลาหมึกความยึดถือมันยืดเข้าไปแต่พอเราเข้าใจแล้วว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ตัวตนนะนี่นะนี่มันไม่เที่ยงนะนี่นะมันไม่ใช่เป็นสุขนะเนี่ยมันเป็นทุกข์นะเนี่ย
ความยึดถือมันจะคลายออกเดี๋ยวนั้นทันทีช่องนี่มันจึงเปิดออกได้เปิดออกแล้วเราดูสังเกตนะคือสติใช่ไหมดูแล้วสังเกตแล้วเลือกมาตามทางการเลือกมาตามทางแยกตัวออกจากทุกนั้นก็คือสติไงสติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปตามทางลัดไปตามทางสายเอกไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนะท่านฟังเพราะว่าตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงเนี้ยมีอยู่ที่เดียวที่เราไม่เคยไปที่เหลือเนี่ยเราไปหมดแล้วอ้อมาหมดแล้วตั้งแต่สูงสุดจนถึงปรมโลกต่ำสุดจนถึงอเวจีมหานรกวนไปซ้ายขวาหน้าหลังเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นมนุษย์อยากจนบ้างเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบ้างไปมาหมดแล้วทุกฝั่งไปมาหมดแล้วทางที่ไม่เคยเดินไม่เคยไปไม่เคยมีอยู่ทางเดียวคือทางสายเอกนี้เพราะที่เหลือมันสังเกตไม่เห็นมันปนมันยุ่งมันมั่วไปหมดที่เหลือมันแยกแยะไม่ได้มันแยกตัวไม่ออกเพราะว่าความยึดถือมันรึงรัดตัณหามันครอบงำอวิชชามันห่อหุ้มเอาไว้หมดไม่ออกแยกไม่ได้แต่พอเราเริ่มฝึกสติด้วยลมหายใจของเราเบาๆนี่แหละเอาเบาๆไม่ต้องเอาแรงด้วยลมหายใจเบาๆสติมีกำลังช่องมันเปิดออกทันทีช่องนี้อยู่ทุกที่เพียงแต่เราจะสังเกตเห็นไหมสังเกตเห็นแล้วแยกแยะออกจากสิ่งต่างๆความทุกข์แยกออกไปตัณหาอวิชชาความยึดถือแยกออกไปมรรคแยกออกไปแยกออกแล้วเลือกให้ถูกเลือกไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างด้วยสติที่เราตั้งไว้มีทางเลือกแล้วเลือกให้ถูกเลือกมาตามทางนั้นคือระลึกได้สติปัญญาจะเกิดขึ้นณที่ตรงนั้นมาตามทางแล้วทางนี้ไปไหนพระท่านบอกอยู่นี่ไงว่าเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเป็นที่ที่ความทุกข์จะยังลงไม่ได้เป็นที่ที่ตัณหาอวิชชาจะคืบคลานเข้าไปไม่ได้เพราะว่าจิตใจของเรานั้นมันพ้นแล้วไม่มีกิเลสที่จะมาเป็นเครื่องรึงรัดนั่นคือความดับเย็นคือนิพพานเราจะเข้าสู่จุดที่เป็นนิพพานได้ก็ผ่านวิมุตติคือความพ้นนี่แหละนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่ของวิมุตติวิมุตติมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่เราจะเข้ามาสู่ความพ้นคือวิมุตติได้ก็ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นนี่ไงสติที่มีลักษณะ5อย่างไล่มาตั้งแต่เพียงแค่การสังเกตจนไปถึงการที่เรารู้จักแจกแจงไปจนถึงการที่เรารู้จักแยกตัวแยกแยะไปจนถึงการที่เราสามารถมีทางเลือกว่าเอาอันนี้ไม่เอาอันนั้นแล้วเลือกให้มันถูกได้เราก็พ้นจากสิ่งที่เราไม่เลือกมาตั้งอยู่ในสิ่งที่เราเลือกความพ้นนั้นก็คือวิมุตติไงสติที่มีลักษณะ5อย่างนี้ก็มาจากเครื่องมือที่เราใช้นี่แหละไม่ว่าจะเป็นอานาปานสติหรือว่าเป็นพุทธานุสติหรือเป็นเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราใช้ขึ้นมาแล้วให้เกิดสติตั้งขึ้นพัฒนาขึ้นมันก็จึงเป็นทางที่ไปสู่นิพพานคือความเย็นเราจะเหนือปัญหาทุกอย่างได้นะทุกฝั่งปัญหาเนี่ยมันมีไม่ว่าเรื่องผิดๆถูกๆบางคนก็ว่าผิดบางคนก็ว่าถูกเรื่องที่มันจะให้ทุ่มเถียงกันปัญหาอะไรต่างๆหรือแม้แต่ความสุขน้อยสุขมากเราเหนือสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นในการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบในช่วงของจิตวิเวกนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารผ่านทางรายการธรรมรับอรุณที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ให้เรามาพบกันตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทุกวันนอกจากนี้ท่านก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ด้วยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: วิชามันห่อหุ้มเอาไว้หมดไม่ออกแยกไม่ได้แต่พอเราเริ่มฝึกสติด้วยลมหายใจของเราเบาๆนี่แหละเอาเบาๆไม่ต้องเอาแรงด้วยลมหายใจเบาๆสติมีกำลังช่องมันเปิดออกทันทีช่องนี้อยู่ทุกที่เพียงแต่เราจะสังเกตเห็นไหมสังเกตเห็นแล้วแยกแยะออกจากสิ่งต่างๆความทุกข์แยกออกไปตัณหาอวิชชาความยึดถือแยกออกไปมรรคแยกออกไปแยกออกแล้วเลือกให้ถูกเลือกไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างด้วยสติที่เราตั้งไว้มีทางเลือกแล้วเลือกให้ถูกเลือกมาตามทางนั้นคือระลึกได้สติปัญญาจะเกิดขึ้นณที่ตรงนั้นมาตามทางแล้วทางนี้ไปไหนก็ท่านบอกอยู่นี่ครับว่าเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเป็นที่ที่ความทุกข์จะยั่งลงไม่ได้เป็นที่ที่ตัณหาอวิชชาจะคลืบคลานเข้าไปไม่ได้เพราะว่าจิตใจของเรานั้นมันพ้นแล้วไม่มีกิเลสที่จะมาเป็นเครื่องรึงรัดนั่นคือความดับเย็นคือนิพพานเราจะเข้าสู่จุดที่เป็นนิพพานได้ก็ผ่านวิมุตต์คือความพ้นนี่แหละนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่ของวิมุตต์วิมุตต์มีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่เราจะเข้ามาสู่ความพ้นคือวิมุตต์ได้ก็ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นนี่ไงสติที่มีลักษณะ5อย่างไล่มาตั้งแต่เพียงแค่การสังเกตจนไปถึงการที่เรารู้จักแจกแจงไปจนถึงการที่เรารู้จักแยกตัวแยกแยะไปจนถึงการที่เราสามารถมีทางเลือกว่าเอาอันนี้ไม่เอาอันนั้นแล้วเลือกให้มันถูกได้เราก็พ้นจากสิ่งที่เราไม่เลือกมาตั้งอยู่ในสิ่งที่เราเลือกความพ้นนั้นก็คือวิมุตติไงสติที่มีลักษณะ5อย่างนี้ก็มาจากเครื่องมือที่เราใช้นี่แหละไม่ว่าจะเป็นอานาปานสติหรือว่าเป็นพุทธานุสติหรือเป็นเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราใช้ขึ้นมาแล้วให้เกิดสติตั้งขึ้นพัฒนาขึ้นมันก็จึงเป็นทางที่ให้ไปสู่นิพพานคือความเย็นเราจะเหนือปัญหาทุกอย่างได้นะทุกฝั่งปัญหาเนี่ยมันมีไม่ว่าเรื่องผิดถูกบางคนก็ว่าผิดบางคนก็ว่าถูกเรื่องที่มันจะให้ทุ่มเถียงกันปัญหาอะไรต่างๆหรือแม้แต่ความสุขน้อยสุขมากเราเหนือสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นในการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบในช่วงของจิตวิเวกนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารผ่านทางรายการธรรมรับอรุณที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ให้เรามาพบกันตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทุกวันนอกจากนี้ท่านก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ด้วยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจและสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลย

0: าธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจและสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบป้องกันการบิดเบือนข้อมูล
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าการอภิปรายถือเป็นเรื่องสำคัญของรัฐสภาซึ่งคณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงและตอบข้อสักถามโดยคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองเป็นงานของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาจต้องทำหน้าที่ติดตามและคอยติดตามการอภิปรายและคำชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละคนพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนนอกจากนี้จะต้องประสานงานกับฝ่ายรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้าหากมีประเด็นที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมจะดำเนินการให้ข้อมูลอย่างครอบคลุมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและคู่สมรสพบข้อสงสัยรายการทรัพย์สินไม่สอดคล้องกับฐานรายได้เร่งตรวจสอบที่มาเงินยงเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศ
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยรายละเอียดการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและคู่สมรสหลังตรวจพบข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องระหว่างทรัพย์สินที่แจ้งกับฐานรายได้รวมถึงการยื่นเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและการไม่แสดงรายการทรัพย์สินบางส่วนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และรองโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงว่าการตรวจสอบเบื้องต้นกำหนดกรอบเวลา60วันและสามารถขยายได้อีก30วันหากมีความซับซ้อนหรือต้องประสานข้อมูลจากสถาบันการเงินและหน่วยงานภายนอกรวมระยะเวลาชั้นต้น90วันโดยผู้ตรวจสอบมีสิทธิ์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามกระบวนการชวิษาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดสูงสุดร้อยละ40เริ่มวันที่14ตุลาคมนี
4: ้นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่14ถึง30ตุลาคม2569รวม12จุดจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนภายในงานมีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 20-40% อาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและกาแฟสำเร็จรูปประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดในแต่ละวันทั้งนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภายใต้แนวคิดไทยช่วยไทยสุรินทร์ช่วยกันกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะในเช้าวันอังคารแบบนี้ค่ะวันที่13ตุลาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับทีมงานค่ะวันนี้พี่สายชนนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณกรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่ที่ติดตามเราด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันนวมินทรมหาราชค่ะ13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะก็วันนี้เป็นวันหยุดกลางสัปดาห์นะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่กรุงเทพมหานครก็อาจจะมีวันหยุดเยอะหน่อยในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการข่าวยามเช้าของเราได้แบบนี้ทุกวันไม่ว่าจะหยุดหรือไม่หยุดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะมาทุกวัน 6:00 น.คุณผู้ฟังได้รับฟังแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะรวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะส่วนใครอยากเห็นหน้าค่าตากันนะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะคะที่เพจวิทยุนะคะเพจ Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและที่เพจข่าวยามเช้านะคะก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันได้ในช่วงเช้าแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่หลายท่านเข้ามาแล้วแชร์แล้วด้วยนะคะต้อนรับทุกท่านเลยขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะวันนี้ยังคงต้องตามในส่วนของการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เมื่อวานวันแรกโอ้คึกคักมากนะคะหลายเวทีมีการพูดคุยกันนะคะสำคัญก็คือในเรื่องของ AI ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในตีคล้องร้องข่าวเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเข้มข้นมากกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุมนะคะซึ่งท่านนายกเองเมื่อวานก็เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าแล้วก็ในการประชุมเมื่อวานวันแรกนะคะก็มุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI
1: ะ
0: นะคะมาเป็นเครื่องมือสร้างงานแล้วก็ขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาขณะที่ท่านรองนายกเอกนิติก็ชู AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่มีการประชุมโอ้โหคนเกือบ 20,000 เหมือนกันนะที่มาร่วมประชุมนะคะจากทั่วโลก191ประเทศนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ตั้งศูนย์สั่งการคลินิกดูแลผู้เข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะให้การประชุมราบรื่นส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังคงมีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะอย่างท่านรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะ
0: คะ
1: เมื่อวานเนี่ยหลายๆที่ก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะในขณะที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าตกบ้างไม่ตกบ้างหลายพื้นที่นะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ใกล้กับแถบศูนย์สูตรนะคะก็อาจจะไม่ได้พยากรณ์อากาศแม่น 100% ขนาดนั้นนะเพราะว่าของเราเนี่ยค่อนข้างมีความแปรปรวนกันอยู่บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างตรงนะคะอย่างน้อยก็คือสภาพรวมได้แน่นอนนะคะแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการออกประกาศฉบับที่13ออกมาเมื่อเช้าวันนี้นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาเลยนะคะว่าขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามอย่าลืมติดตามข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะวันนี้ฝนจะตกที่ไหนอะไรบ้างอย่างไรนะคะมาดูคร่าวๆกันค่ะที่ภาคเหนือนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 40% ค่ะในขณะที่ภาคอีสานเช่นเดียวกันนะคะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 40% เช่นเดียวกันค่ะภาคกลางภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกเยอะหน่อยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งอยู่ที่ 60% นะคะในขณะที่ทางภาคใต้ค่ะ ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเลยนะคะวันนี้คือฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งที่ 60% นะคะ
0: ค่ะซึ่งการประกาศฉบับที่13นั้นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาโดยท่านรองอธิบดีกรมอุตุค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีก็ระบุว่าเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้แล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรายังคงติดตามในหลายๆจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อวานนี้นะคะทางนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่านางสาวปิยชัดภัยชนนะคะก็นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็วางแผนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่11ตุลาคมที่ผ่านมา
1: ะ
0: นะคะหลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาในอำเภอปากท่อรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะคณะเนี่ยนะคะเดินทางไปจุดสำคัญคือบริเวณคลองห้วยโรงหมู่ที่6ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อคือจุดนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญค่ะในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การชลประทานในพื้นที่เนื่องจากว่ามีลักษณะเชื่อมต่อกับระบบชลประทานเป็นจุดบรรจบและจุดรองรับน้ำที่มีน้ำหลากด้วยโดยเฉพาะบริเวณลำน้ำแล้วก็สะพานแถบวัดวังมะนาวห้วยโรงซึ่งถูกกำหนดให้เป็นจุดเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากว่ามักจะมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวในช่วงฤดูฝนท่านผู้ว่าและคณะก็ทำการสำรวจแนวทางผลักดันน้ำแล้วก็ตรวจสอบสภาพคลองเส้นทางน้ำในจุดต่างๆอย่างละเอียดค่ะนอกจากนี้การลงพื้นที่นี้มีเป้าหมายหลักเพื่อประเมินสถานการณ์หาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสน้ำรวมถึงเร่งตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อที่จะเร่งคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปากท่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ไปต่อกันที่นครสวรรค์นะคะท่านผู้ว่าและราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็ลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของดำรงชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยเมื่อวานนี้เช่นกันนะคะนายชุมพิษเดชรัตน์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จำนวน433ชุดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรงอำเภอพยุหะคีรีจำนวน80ชุดและพื้นที่ที่ว่าการอำเภอโกรกพระจำนวน200ชุดค่ะโดยในปัจจุบันนั้นพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะข้อมูลจากเมื่อวานนี้ยังคงเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวน9อำเภอ78ตำบล591หมู่บ้าน29ชุมชนและ5,333หลังคาเรือนนะคะหลังจากนี้นะคะนอกจากนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์ก็จะมีการได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยณวันที่12ตุลาคมจำนวน14อำเภอ97ตำบล690หมู่บ้าน23ชุมชนค่ะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้กำชับให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะครอบคลุมทั้งเรื่องของอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะพร้อมทั้งในส่วนการช่วยเหลือเยียวยาในด้านที่อยู่อาศัยในกรณีที่ต้องอพยพออกจากบ้านให้มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมทางนี้นะคะทางจังหวัดนครสวรรค์ก็ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไปค่ะ
0: ค่ะที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมีข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะมีการเสริมกำลังเรือตรวจการลุยช่วยอพยพประชาชนปากท่อที่ราชบุรีด้วยนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมชุมชนทีมปภ.จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีค่ะร่วมกับทางพี่ๆทหารตำรวจมูลนิธิอาสาสมัครและประชาชนจิตอาสาก็จัดเรือเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยด้วยนะคะส่วนที่เพชรบุรีค่ะจุดนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะหลายส่วนก็ยังคงติดตามแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนล่าสุดชลประทานเพชรบุรีซ่อมแซมคลองระบายน้ำดี9อำเภอท่ายางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยืนยันว่าระดับน้ำยังปกติไม่ล้นคันคลองค่ะโดยเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งจากนายสุชาติกาญจนวิไลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีนะคะว่า ได้มอบหมายให้ทางด้านหัวหน้าณัฐพลพิบูลค่ะท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4นำเจ้าหน้าที่ค่ะเร่งเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมคลองระบายน้ำดี9ในเขตพื้นที่ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางค่ะของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งการซ่อมแซมนี้สืบเนื่องจากคลองระบายน้ำได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ค่ะทำให้ในพื้นที่เกิดการกัดเซาะนะคะทางลาดไหลทางเนี่ยเกิดการกัดเซาะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมพร้อมใช้งานสำหรับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยทั้งนี้ท่านผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรียืนยันนะคะว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้น้ำยังไม่ได้ล้นข้ามชานคลองค่ะและยังไม่ถึงระดับคันคลองคือระดับถนนโดยการระบายน้ำจากเขื่อนเพชรยังคงระบายในอัตราปกติแล้วก็น้ำในคลองดี9ยังคงไหลได้เป็นปกติอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะทางสัตว์ต่างๆเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะทางท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ออกมาเปิดเผยถึงพื้นที่เสียหายด้านปศุสัตว์นะคะว่ามีปศุสัตว์ที่มีผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า30จังหวัดค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทางกรมปศุสัตว์ได้มีการเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วกว่า30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า18.5 ล้านตัวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรค่ะและมีแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 ไร่ค่ะโดยในระยะเผชิญเหตุทางกรมได้มีการจัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1.9 ล้านตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งเร่งจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะโดยสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะทางกรมปศุสัตว์ก็จะได้มีการจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังค่ะทางนี้นะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือไปได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะแจ้งไปเลยค่ะที่แอปพลิเคชันDLD 4.0 ค่ะ
0: ค่ะส่วนท่านมท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับมอบจากท่านนายกอนุทินค่ะให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีแล้วก็อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนรับทราบความคืบหน้าแผนการรับมือและแก้ไขปัญหานำข้อมูลกลับไปรายงานให้ท่านนายกทราบนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีท่านผู้ว่าวริษฐาสงวนเสริมศรีนะคะท่านผู้ว่าผู้หญิงค่ะพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกาญจนบุรีเขต2เขต3ส่วนราชการก็ติดตามสถานการณ์ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดซึ่งทางด้านนายเจเศรษฐก็ระบุนะคะว่าการลงพื้นนี้ท่านนายกนั้นห่วงใยประชาชนมากนะคะแล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาเบื้องต้นก็สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการออกแบบตามแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วนะคะซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ360วันจากนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบแล้วก็มีความยั่งยืนพร้อมกับกำชับแยกข้อมูลความเสียหายก่อนแล้วก็หลัง1ตุลาคมให้เร่งสร้างความเข้าใจเกณฑ์เยียวยาประกันภัยต่างๆด้วยท่านก็กำชับด้วยว่าประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์หน่อยนะคะในการช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมและน้ำล้อมให้ชัดเจนนะคะอีกประเด็นส่วนหนึ่งก็คือสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งสำรวจและขยายผลเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ชุมชนนะคะโดยเฉพาะชุมชนจัดสรรวัดเหนือให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีแล้วก็เทศบาลเมืองปากแพรกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาและท่านก็ยังฝากทุกภาคส่วนค่ะช่วยกันปรับปรุงอัปเดตข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนมท.4ก็ลงพื้นที่เช่นกันไปภูเก็ตค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ภูเก็ตประชุมติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยสั่งการ10มาตรการเน้นสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวก่อนตรวจระบบระบายน้ำแล้วก็ปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะด้วยนะคะซึ่งทั้งวันของเมื่อวานนี้นะคะท่านมธ.4ก็ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะของภูเก็ตเพื่อติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศแล้วก็สถานการณ์ฝนในพื้นที่รวมถึงแนวโน้มสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งอันดามันจากการประกาศของกรมอุตุด้วยนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของระบบบริหารจัดการน้ำและเครื่องจักรกลสาธารณภัย3จุดด้วยกันนะคะซึ่งก็จะประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: พูดถึงภาคใต้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีการเตรียมใช้หาดใหญ่โมเดลจับคู่กับโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วมใต้ขณะที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเปิดเพิ่ม135แห่งนะคะถึงแม้ว่าภาคใต้นั้นตอนนี้ยังจะน้ำไม่ท่วมนะคะแต่ว่าหลายๆพื้นที่ก็ยังมีการเตรียมรับมือไว้แล้วนะคะเพราะว่ามีการพยากรณ์ว่าน้ำจะมาเยอะนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEOC นะคะที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะทางท่านพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านมีการประชุมทางไกลกรณีสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพที่3 4 5 6 9 10 11และ12นะคะก็จะเป็นเขตภาคใต้แล้วก็เขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่นะคะโดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็กล่าวว่าจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งท่านได้มีการกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมรับอุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าและรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จึงได้มีการกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและวางแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้าค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านกล่าวต่อนะคะว่านอกจากนี้ได้มีการแนะนำให้ประเมินภัยน้ำจากทั้ง3ส่วนวิเคราะห์ความเสี่ยงจากน้ำฝนสะสมน้ำไหลมาจากพื้นที่อื่นและน้ำทะเลหนุนและทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง medical shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้ค่ะเพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดพร้อมกับเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญได้แก่ระบบน้ำไฟฟ้าระบบสื่อสารและออกซิเจนค่ะ4อย่างนี้ขาดไม่ได้เลยในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณหมอจะทำงานลำบากมากแล้วก็คนไข้เนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้เลยทีเดียวนะคะเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องตรวจสอบเส้นทางสายไฟฟ้าเข้าโรงพยาบาลประสานการไฟฟ้าต่อสายตรงเข้าโรงพยาบาลเพื่อป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับตลอดจนวางแผนกระจายกำลังคนและเวชภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุค่ะโดยมีการนำหาดใหญ่โมเดลมาใช้จับคู่กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ไม่ประสบภัยเข้ามาสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่วมทั้งการส่งยารถพยาบาลและหมุนเวียนบุคลากรเพื่อลดความเหนื่อยล้าค่ะโดยสำหรับตอนนี้นะคะสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศนั้นล่าสุดมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอยู่ที่20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม133แห่งนะคะทำให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมตอนนี้มีทั้งหมดสะสม 350,000 กว่าครั้งนะคะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 106,000 กว่าครั้งมีการคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,000 กว่ารายและมีการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์สะสม 506,000 กว่ารายการค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ในหลวงทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน 3,000 ชุดมอบให้กับชาวแกลงจังหวัดระยองที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงด้วยนะคะขณะที่รัฐบาลค่ะซ่อมให้ฟรีมีการส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งก็สามารถช่วยไปแล้วกว่า 16,000 รายนะคะเมื่อวานนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะคะโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์ทำมาหากินนะคะ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วข้อมูลล่าสุดค่ะศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการประชาชนไปแล้วกว่า 16,557 รายซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งานแล้ว 2,568 คันเครื่องใช้ไฟฟ้า 1,655 รายการแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆด้วยนะคะทั้งตรวจเช็คซ่อมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งให้บริการทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะตอนนี้ศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นกรุงเทพ13จุดปริมณฑล10จุดมีการส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปนะคะตามพื้นที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีช่างบูรณาการกับการตรวจสุขภาพด้วยประเมินการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแล้วก็ยังนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่ช่วยประชาชนด้านอาชีพให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะคะซึ่งนอกจากตรวจสอบจุดบริการแล้วนะคะพี่น้องประชาชนที่ต้องการความประสงค์ก็สามารถที่จะตรวจนะคะหรือว่าดูรายละเอียดวันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th นะคะหรือว่า Facebook Page ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดค่ะ
1: ค่ะแต่อย่างที่บอกไปนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเป็นการประชุม IMF นะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันช่วงหน้ากับช่วงตีคองร้องข่าวค่ะ
2: 13 ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเผยจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนครับ พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยนั้นอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการไว้สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันฟื้นฟูจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบด้วยกันรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและก็ได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งได้เร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสาธารณสุขยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือ CEO Temasek Trustผนึกพลังภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดังกล่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายเดสมอนด์ควิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทมาเซกทรัสในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการระดมทุนเพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการนำร่องและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาในวงกว้างสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าหรือการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า CSR นั่นแหละครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าไทยให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันการนำเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่มาใช้ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยการจัดการกากจากกระบวนการผลิตพลังงานตลอดจนการสร้างความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนผ่านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสื่อสารอย่างเหมาะสมแล้วในโอกาสนี้ผู้บริหารเทมาเซกทรัสได้แสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับ แล้วได้กล่าวถึงความร่วมมือกับกลุ่มธนาคารโลกในการพัฒนากลไกเชื่อมโยงเงินทุนเพื่อสังคมกับแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยภายหลังเป็นประธานเปิดงานกันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมไปชมนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าThe Royal Legacy Empowering People Building Resilience โดยนิทรรศการดังกล่าวนี้ก็มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9นั่นแหละครับที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสำฤทธิ์โดยได้คัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกอันได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัดการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจครับซึ่งก็เป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์กันแล้วว่าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการหารือในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกเขามุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569วันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็มีความคึกคักมากๆกันเลยทีเดียวครับพี่น้องโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมเวทีเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank นางคริสตาลีน่าเจอเจียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นั่นแหละครับและก็ยังมีนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำซึ่งก็มุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า Small AI นั่นแหละครับซึ่งก็เป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดในด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นกันด้วยเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและทั้งนี้ทั้งนั้นภายในงานก็ยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอีกด้วยครับพี่น้อง และพร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยก็ชูประเด็น AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็ได้เปิดเวทีหารือวาระสำคัญสำคัญในด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับโดยนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ก็ได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กหรือ Small AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักๆอันได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40เลยทีเดียวและอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศครับพี่น้องซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนั่นเองล่ะครับโดยสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้นำโลกต่างก็เห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานทั้งสร้างโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยเองจึงมุ่งขับเคลื่อน3เป้าหมายหลักๆอันได้แก่ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ครับโดยการเพิ่มพลังให้ประชาชนนั้นต้องดำเนินควบคู่กับการปกป้องประชาชนจากความเสี่ยงของ AIโดยเฉพาะอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลพร้อมเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World Bank, IMF, ธนาคารพัฒนาพหุภาคีหรือ MDBs และนานาประเทศกันด้วยเพื่อให้ AI นั้นเป็นเครื่องมือสร้างงานเพิ่มผลิตภาพและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงโดยเริ่มต้นความร่วมมือจากเวทีการประชุมที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้แหละครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยประชาชนเกี่ยวข้องกับเรื่องการแพทย์ก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะครับพี่น้องก็นี่แหละกระทรวงสาธารณสุขและเอาเขามีอะไรว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยกระทรวงสาธารณสุขเขาเตรียมพร้อมการแพทย์ตั้งศูนย์สั่งการคลินิกดูแลผู้เข้าร่วม191ประเทศรับการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าประเทศไทยเนื่องจากเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศประมาณ 16,000 คนด้วยกันแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตลอดการจัดงานนี้พร้อมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติของประเทศไทยกันด้วยครับโดยในด้านกรมการแพทย์ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลและการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบครับพร้อมทั้งได้จัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งด้วยกันรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งกันด้วยก็มีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมที่เจ็บป่วยและครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกันด้วยครับก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งทางกรมการแพทย์ก็มุ่งดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งสนับสนุนให้การประชุมระดับโลกในครั้งนี้ของประเทศไทยดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นที่ประทับใจชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องของการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้โดยเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีผู้บริหารจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์พร้อมนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมแล้วให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับพี่น้องระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องกันแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักและครับประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้และทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าทางรัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกันด้วยและพร้อมทั้งฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมไปถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือครับและนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้พี่น้องประชาชนไปติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้นะครับพี่น้องแล้วจากนั้นทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนกันด้วยแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนี้ได้จัดตั้งครัวกลางผลิตอาหารปรุงสุกมากกว่า 10,000 ชุดต่อวันกระจายให้ผู้ประสบภัยพร้อมจัดตั้งพื้นที่ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนอย่างรอบด้านพร้อมทั้งได้ฝากให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยก็ติดต่อขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและติดตามข่าวสารจากสื่อหลักๆของภาครัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะครับพี่น้อง และสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วละครับอ้าวลากันไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีค่ะกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะมาทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านที่ทักกันเข้ามาทางเพจข่าวยามเช้ากันหน่อยนะคะ คุณสมเหมือนคุณบางออนสวัสดียามเช้ามานะคะคุณพิสมัยค่ะฟังจากทาง AM 891ราชบุรีนะคะบอกว่าฟังชัดเจนน้ำมาเรื่อยๆตามสบายน้องน้ำนะคะ
2: ค่ะน้องชาตรีบอกว่าลาดพร้าวเช้านี้ไม่ค่อยมีเมฆแดดแรงอยู่ครับอ้าววันนี้แดดดี
1: ค่ะนะน้ำจะมาด้วยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะคะคุณสิริมานะคะก็สวัสดีมานะคะคุณเพนทิชานะคะสวัสดีข่าวยามเช้าจ้าลำพูนอากาศเย็นยามเช้านะอากาศเย็นก็มาแล้วด้วยนะคะคุณชนินนะสวัสดีทักทายเข้ามาสวัสดีข่าวยามเช้าและทีมงานทุกท่านนะคะส่วนผู้ใหญ่บำรุงนะคะบอกว่าติดตามข่าวเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับนะคะ
2: ค่ะพี่วรรณิดาบอกว่าฟังทุกวันทางสวทแม่เสรียงเจ้าขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณผู้ฟังผู้ชมคะมาติดตามข่าวดีกันค่ะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบค่ะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุดวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะคะนี่ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค่ะไปที่ข่าวต่อไปนะคะอย่างที่บอกวันนี้วันหยุดนะคะวันนวมินทรมหาราชนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างหลากหลายทั่วประเทศเลยนะคะพาไปที่จังหวัดยะลาค่ะร่วม9วิ่งเลข9 9.99 กิโลเมตรนะคะเลข9ทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงรัชกาลที่9ค่ะโดยเช้าวันนี้ค่ะตั้งแต่เวลาตีห้านะคะโอ้โหกำลังอากาศดีเลยทีเดียวนะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักและเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีเมื่อพี่น้องประชาชนชาวยะลาค่ะแล้วก็ชมรมนักวิ่งตลอดจนครอบครัวและเยาวชนหลายร้อยคนพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองเดินทางมารวมพลังเข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์9วิ่งเลข9 9ด้วยใจวิ่งเพื่อพ่อหลวงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยขบวนนักวิ่งนะคะก็ได้เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเวลาตี5ค่ะนำคลื่นพลังสีเหลืองหลั่งไหลไปตามเส้นทางสายต่างๆทั่วเขตเทศบาลนครยะลานะคะโดยไฮไลท์สำคัญเลยก็คือเส้นทางเขาไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงไม่ได้วิ่งเป็นวงกลมแต่อย่างใดค่ะแต่เขามีการออกแบบเชิงสัญลักษณ์เส้นทางนี้ให้เป็นรูปทรงเลข9ไทยรวมระยะทาง 9.99 กิโลเมตรค่ะต้องใส่ใจมากทีเดียวเลยนะคะก็สะท้อนถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงของชาวเมืองยะลาค่ะทางนี้นะคะกิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีการจัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่มและอาหารเช้าคอยดูแลนักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นตลอดเส้นทางสร้างรอยยิ้มความประทับใจและภาพประวัติศาสตร์แห่งความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นเต็มท้องถนนเมืองยะลาอย่างสมเกียรติในเช้าวันนี้ค่ะ
2: ค่ะเรายังมีเวลาในช่วงท้ายนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะ เฝ้าร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569นะคะเสด็จพระราชดำเนินเวลา 17:30 นาทีเปิดจุดคัดกรองเวลา 13:00 นพื้นที่เฝ้ารับเสด็จเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
1: ค่ะชวนไปเที่ยวกันต่อเลยนะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะคะพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมดำน้ำและพักค้างแรมเริ่ม15ตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นการเปิดช่วงที่จะให้ทั้งพักค้างแรมแล้วก็ดำน้ำนะคะเริ่มตั้งแต่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะซึ่งเขาก็มีการไปปฏิบัติการดำน้ำลงพื้นที่สำรวจกองหินริเซริลในระดับความลึก 7-26 เมตรมาแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปีนี้นั่นเองนะคะ ใครสนใจก็ไปกันได้นะคะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ค่ะเขาเตรียมพื้นที่ไว้เป็นอย่างดีเตรียมลานกางเต็นท์ไว้ด้วยใครสนใจก็ไปได้นะคะ
2: ค่ะช่วงนี้เทศกาลกินเจค่ะใครอยากจะไปทานเจแบบราคาเริ่มต้นที่30บาทไปกันได้นะคะที่ลพบุรีค่ะเขามีบรรยากาศคึกคักอาหารเจปรุงสุกพร้อมทานสีสันน่าทานแล้วก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนปีนี้คึกคักตามร้านต่างๆก็ปรุงสุกแล้วก็ได้รับความนิยมพืชผักวัตถุดิบต่างๆก็อาจจะปรับตัวขึ้นนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าที่เมืองลพบุรีเขามีกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ผู้ประกอบการร้านอาหารเจเข้าร่วมทำดีด้วยหัวใจตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่29ประจำปีนี้ด้วยค่ะ
1: ส่วนที่โคราชนะคะจัดโคราชมูฟวี่เฟสติวัล2026ที่ตลาดน้ำบึงหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะจัดงานระหว่าง 20-24 ตุลาคมนี้ใครสนใจเรื่องของความสนุกสนานนะคะกับภาพยนตร์ก็สามารถไปร่วมงานกันได้ค่ะ
2: ค่ะส่งต่อให้ติดตามข่าวภาค 7:00 นะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุ